0: แล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเรามันเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยอันนี้เห็นไหมมันเป็นแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคถ้าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำไดนามิกสเตรชชิ่งนะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้แอคทีฟจริงๆนะครับโอเคยืดไปเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่านะครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่หนึ่งกันเลยครับพี่จ๊าบท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับไปแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเอ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะรีเวิร์สลังท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มไปนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโคตอส
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับมาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมสามสองหนึ่งไปเลยนะ
1: เอ้โค้ชซอสครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กล

0: ลยจริง
1: ๆใช่ท่าที่สองท่าที่สองมัวแต่พูดใช่ไหมมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
2: รู้สึกครับ
1: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิปนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมพับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
0: อันนับเป็นเซต1
1: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทํา3รอบ
0: โอเคครับมา
1: ไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทําของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมุติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้แล้วเราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
2: สู้ครับ
1: ไปครับเหมือนเดิมฮึบแบบนี้แบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกรงท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเนาะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
0: พื้นของเรา
1: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือท่าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
0: โอเค
1: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกร็งเนี่ยท่านี้คือสมมุติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
1: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ชต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
1: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้

0: ท่าที่2ต่อเนื่องกันเราวางเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกรงไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพ้งวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: บิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทำเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ๋าวางสองนะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
2: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลยไม่มีการเสียเวลา
2: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ถ้าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
2: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเกรงค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเกรงค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับrotation สังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
2: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
2: เซตสะบัดแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
2: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
2: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโค้ชสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเก่งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
2: เย้
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
2: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สองสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
2: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับอันที่สองครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะเยอะโอเคครับท่าที่3
2: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมา

0: บิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมาก
1: คุยกันเลยครับ
0: บิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
1: เยี่ยม
2: ได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
2: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีขวดน้ำสองมือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคพักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่าท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ได้ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงปึ๊บอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ช
0: หลังตรงอ
1: ันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กๆท่านี้บิด
1: รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นนะข้างในบิดโอเคอ่ะทีนี้การเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัว

0: เพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นนะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่าที่3กลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
2: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อหลังโอ้เราเริ่มตึงๆ
2: ไม่ผายไหล่ถึงได้เลยครับท่านี้
0: ท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
2: ออฟฟิศซินโดรมเป็นต้น
0: ใช่เลยใช่เลยครับผม
2: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
2: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่1เหมือนเดิมนะโรเตชั่นบิดโค้ชเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในเนี่ยเรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่าซับซ้อนมาก
2: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะจริ ง
2: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
0: ้ดูถูกไปเลยนะเนี่ย
2: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่สองครับ
2: Let's go
0: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่ารีเวิร์สฟลายรีเวิร์สฟลายเนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
2: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับรีเวิร์สฟลายถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
2: เมื่อยเหมือนกันครับแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
2: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
2: ไปท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกลลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
2: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนอะกระเป๋าผ้า
2: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
2: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงแค่นี้ก็
2: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอเลือกให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะๆโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรนอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าเรนข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืดตัวตึงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะรู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังครับเหยียดจนสุดโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็

0: เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
1: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย
4: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: โอ้ยนั่นมันแมงตาสตรอเบอรี่บอยนี่อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติพบอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เอ๋ไ
5: ปเอ๋เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ่
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
4: เ
5: ครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมๆช ฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดฉีดฉีดหอมหอม
4: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่งนี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
4: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มาหั่งเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล
3: ้
1: ว
3: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
3: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
5: ใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
5: พอดตากแล้ว
1: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
4: เฮ้ยเข็มทอง
1: เฮ้ยย้าย
3: ใครยังชั่ว
5: อ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
5: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
3: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
7: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทะยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นเฮืออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นไอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ. 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวก

0: มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเฮืออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องเจ้า
1: ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
4: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
3: ่ครับ
4: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
3: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
4: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
4: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
3: ัน
4: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
3: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
4: ใช่
3: คือการความลึก
4: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนา และเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
5: People have

0: To try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
1: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know we're there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย

0: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมี

0: ฝนตกหนักได
1: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
2: ครับ
1: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
3: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยางชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
0: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
3: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
3: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
1: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จ และให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weed weed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
4: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
3: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
4: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
3: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
5: wow.
3: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะ ที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
4: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
3: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมกน้องเมกนี่ชอบซื้อของออนไลน์หรือเปล่า
1: โหพี่ผมชอบมากเลยครับคือแบบปกติก็ซื้อของออนไลน์ซะมากกว่าที่จะไปซื้อเดินไปเลือกซื้อเองด้วยซ้ํา
0: แล้วเวลาเราซื้อเราเจอปัญหาอะไรในการซื้อหรือเปล่า
1: คือส่วนมากปัญหาที่ผมเจอก็จะเป็นเจ้าของร้านตอบแชทช้าบ้างต้องทักไปถามเขาบ้างแล้วเขาก็กว่าจะตอบก็บางทีชั่วโมงนึง2ชั่วโมงบางทีข้อมูลที่เขาลงไว้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผม
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาของร้านค้าทั่วไปเพราะว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีทีมงานที่จะมาดูแลตัวอินบ็อกซ์หรือตัวร้านค้าออนไลน์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าพี่สร้างเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Civis AI Civis AI ก็มาจากคำสองคำก็คือชีวิตกับ AI เอาคำสองคำมาเล่นแล้วก็มาสร้างตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI Chatbot ก็คือตัวช่วยแม่ค้าออนไลน์ในการตอบคำถาม
1: ชีวิต AI ของพี่เนี่ยมันแตกต่างจาก Chatbot ของ Facebook กับ LINE ยังไงครับ
0: สิ่งที่ Facebook กับ LINE ทำในช่วงแรกๆเขาเรียกว่า Auto Reply คือการตอบอัตโนมัติแต่ว่า Chatbot ก็เหมือนเป็น Beyond ที่ยิ่งกว่า Auto Reply อีกชั้นนึงอีกข้อนึงก็คือว่าเราเข้าใจแม่ค้าก็คือว่าเรารู้ว่าเวลาตอบปุ๊บเนี่ยลูกค้าอยากจะซื้อระบบ Auto Reply ที่มี Facebook กับ LINE ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถลีดไปถึงการซื้อขายได้แต่ Chatbot เราสามารถแนะนําสินค้าได้อย่างเช่นลูกค้าอยากจะซื้อเสื้อผ้าอันนี้เราก็แนะนำบอกว่ามี3แบบอยากจะเลือกแบบไหนแล้วเขาสามารถกดซื้อได้ทันทีผ่านหน้าแชทอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้เขาสะดวกสบายขึ้นได้ครับอันนี้ก็เป็นบริษัทพี่นะครับ Civis AI ก็เราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมีพนักงานประมาณ10กว่าคนนะครับการทำงานก็เป็นแบบสตาร์ทอัพแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยนี่ก็จะเป็นฝั่ง business ของเรานะครับก็หลักๆจะเป็นทีม Digital Marketing คือที่ดูแลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก็มีทีมที่เป็น business analyst ที่สามารถดูแลลูกค้าและสร้างแชทบอทให้ลูกค้า
2: เบื้องต้นเราก็คือจะรับ requirement มาจากลูกค้าก่อนว่าทำธุรกิจประเภทไหนต้องการแชทบอทเนี่ยในเชิงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาคำถามคำตอบที่ลูกค้าเนี่ยพบบ่อยๆค่ะมาก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างโฟลว์ในระบบหลังบ้านให้ลูกค้า
0: พอสร้างโฟลว์เสร็จอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะได้ตัวเหมือนแชทบอทเบื้องต้นแล้วว่าแชทบอทเขาเนี่ยเป็นบุคลิกเป็นยังไงแล้วก็ขายอะไรหลังจากนั้นเวลาลูกค้าเขาจริงๆเนี่ยเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็จะมาเข้าโฟลว์แชทที่เราสร้างโฟลว์แชทหมายความว่าทักทายสวัสดีแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยคำว่าถามราคาต่อด้วยคำว่าถามไซส์อะไรเงี้ยเราก็จะไปสร้างตรงนี้ให้พอหลังจากนั้นก็อาจจะมีคอมเมนต์จากลูกค้ามาบ้างทีมนี้ก็จะคอยดีลกับลูกค้าว่าโอเคต้องการปรับปรุงยังไงบ้าง
2: คือเบื้องต้นระบบมันไม่ได้เข้าใจยากแต่แค่เราต้องอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับเราเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ระบบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือฝ่าย IT หรือว่า engineer นะครับก็ฝ่าย IT แล้วเนี่ยจริงๆจะแบ่งย่อยๆไปอีกเป็น2ฝั่งก็คือที่เรียกว่า front end developer กับ back end developer นะครับ front end ก็จะดูแลที่เป็นหน้าตาของเทคโนโลยีทั้งหมดคือหน้าตาสิ่งที่คนเห็นสามารถกดปุ่มหรือคุยได้หรือเราเรียกว่า UI UX ที่คนสามารถ interact ได้ฝั่ง back end ก็คือดูระบบด้านหลังเลยระบบด้านหลังบ้านเวลาลูกค้ามีปัญหาก็ตามที่บอกว่าระบบตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ต้องการ support ตัวเนี้ยทีมนี้ก็จะช่วยในการ fix ระบบแล้วก็ทำให้ระบบมันดีขึ้นในทุกวันนะครับเดี๋ยวพี่จะลองให้เมฆเนี่ยลองทำแชทบอทของตัวเองแต่ว่าก่อนที่ทำแชทบอทเนี่ยเราต้องลองสร้างเพจ Facebook ซึ่งเป็นร้านค้าของเราก่อนหลังจากนั้นพี่จะให้ติดตั้งแชทบอทลงไปในเพจนี้สมมติมีลูกค้ามาบอทก็จะตอบแทนเรานะครับสเต็ปต่อไปจะเห็นว่าเมื่อกี้แค่ประมาณ4สเต็ปเนี่ยเราสามารถได้แชทบอทตัวเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฉลาดบ้างแต่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเราลองกดเทสตัวนี้ทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือช็อปของเราสมมติมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะถามว่าสวัสดีคุณอาร์ตยินดีต้อนรับเข้าสู่เมคช็อปก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่เราสร้างเห็นว่าชอยข้างล่างเนี่ยคือ3อย่างที่เราสร้างเมื่อกี้ติดต่อแอดมินขายราคาเท่าไหร่ขายอะไรบ้างคราวนี้เรากดคำว่าขายอะไรบ้างมันก็ตอบว่ามีเครื่องดนตรีให้เลือกมากมายลูกค้าต้องการเครื่องดนตรีประเภทไหนอันนี้ก็คือจะเป็นการออโต้ต่อไปคราวนี้เราลองแกล้งพิมพ์ผิดดูตรงนี้เราลองพิมพ์คำอื่น
1: ๆขาย
0: จะเห็นว่าจริงๆบอทเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เป๊ะๆตรงนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วบางทีคนพิมพ์ผิดแป้นพิมพ์มันอาจจะใกล้กันบอทมันก็ต้องพยายามเรียนรู้ตรงนี้ได้ว่าคำที่เราสอนเข้าไปเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สอนคำทุกคำเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสอนคำทุกคำแต่ว่าบอทมันก็ต้องเข้าใจคำที่มันใกล้เคียงตรงนี้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นในการทำแชทบอทเวลาทีมมาแก้ที่ทีมเสนอดูเนี่ยก็จะไปรับรีควอร์เมนต์แบบลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นร้านค้าอะไรคำถามที่เจอคืออะไรบ้างแล้วก็ขายอะไรบ้างแล้วเขาเอามาลงสินค้า
1: แล้วถ้าย้อนกลับไปตอนที่พี่อาร์ตเนี่ยเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับมันมีสอนพวกวิชาเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็ตอนนั้นจริงๆไม่ได้มี AI แบบเฉพาะเจาะจงแต่มีวิชาที่เป็นเราเรียกว่า Intro to AI ก็คือว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรู้จักกับ AI เขาก็จะเล่าตั้งแต่ว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มี AI เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมคนเล่นหมากรุกแข่งกับคอมแล้วทำคอมให้มันฉลาด ที่มันสามารถเล่นหมากรุกแข่งกับคนได้ตั้งแต่ตรงนั้นจนไปถึงมันพัฒนามาเป็น AI ที่สามารถเรียนรู้ได้เองเป็นที่เรียกว่า machine learning ตรงนั้นเบสิกตรงนั้นมันทำให้พี่เข้าใจเบสิกแล้วก็สามารถต่อยอดไปต่อได้พี่รู้สึกว่า ICT เนี่ยทำให้เรารู้รอบอย่างแรกคือรู้เบสิกด้านโปรแกรมมิ่งก่อน

0: และรู้รอบว่าจริงๆแล้ว IT ฝั่ง ICT เนี่ยไม่ได้มีแค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวมีการไปทำดีไซน์ซอฟต์แวร์ได้มีการไปทำ Business Analyst ได้มีการไปทำด้านอื่นๆได้ตรงนั้นตอนนั้นก็เลยทดลองมาทำเกมของตัวเองตอนนั้นเนาะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยแข่งกับคนได้แล้วทำแล้วเอ้ยมันสนุกมันอันนี้ต่อก็เลยกลายเป็นต่อยอดให้พี่ไปเรียนต่อด้าน AI ตรงนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้มาจากที่เราเรียนตรงนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนเราพยายามต่อยอดแล้วเราอาจจะสนุกกับมันด้วยมันก็เลยทำให้เราต่อยอดมาถึงตรงนี้ได
1: ้ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับแล้วระหว่าง Developer กับ Engineer เนี่ยครับมันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับแล้วพี่คิดว่าการที่แบบเราจะก้าวหน้าในสายงานเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วการที่เรามีสกิลเพิ่มเติมเนี่ยมันทำให้เงินเดือนเราสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าการเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามันส่งเสริมอะไรในการทำงานของพี่บ้างแล้วพี่คิดว่าชีวิตตอนที่ทำงานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากตอนที่เรียนมาที่คณะยังไงครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเป็นประจำเช่นเคยเลยใช่ไหมคะเด็กๆเราจะมาพบกันทุกวันเลยนะคะในรายวิชาภาษาไทยเอาละค่ะเด็กๆคุณแหม่มจะทบทวนความรู้ของเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของมาตรากรมไปใช่ไหมคะเด็กๆมีเด็กๆคนไหนตอบครูแหม่มได้บ้างว่ามาตรากรมมีลักษณะอย่างไรเด็กหญิงปฏิญญาค่ะปณิตาค่ะปณิตาบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่ามาตรากรมมีลักษณะอย่างไรคะ
3: มีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะ
2: มีมอม้าเป็นตัวสะกดปรบมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆคนไหนตอบครูแหม่มได้บ้างว่ามาตรากรมหรือแม่กรมเนี่ยเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงตามมาตราคะ
4: ตรงตามมาตรา
2: ไหมคะเด็ก
4: ๆ
2: ตรงตามมาตรานะคะเพราะว่ามีตัวสะกดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆมีชื่อกิจกรรมว่าบอกใบ้ทายคำนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะจะมีตัวแทนของเราออกมาด้านหน้านี่จะได้ฟังคำศัพท์คำใบ้จากครูแหม่มเพียงแค่คนเดียวแล้วให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางถ่ายทอดออกมาให้ได้ว่าสิ่งนั้นหรือคำนั้นที่ครูแหม่มบอกเด็กๆเนี่ยคือคำศัพท์คำว่าอะไรโดยที่ห้ามบอกคำต่อ

0: ออกมาตรงๆนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีความสำคัญใช่ไหมคะก็คือจะต้องตอบคำถามให้ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมเด็กคนไหนพร้อมแล้วให้ยกมือซ้ายยกมือซ้ายนี่มือซ้ายอยู่ไหนเอ่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้ำมือลงค่ะครูแหม่มจะใช้วิธีการสุ่มเลขที่นะคะในการสุ่มเลขที่ของเด็กออกมาเป็นตัวแทนหน้าชั้นนะคะคนแรกค่ะขอผู้ชายเลขที่9ค่ะใครเอ่ยเชิญออกมาได้เลยค่ะเลขที่9เด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่คือตัวแทนของเรานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมคร
0: ับเดี๋ยวคุณแม่ขอดูคำศัพท์หน่อยนะคะคำแรกนี่เด็กๆน่าจะตอบถูกเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากนะคะให้เด็กๆทำท่าทางหรือใบก็ได้ค่ะนี่อัยยะอัยยะคำตอบคืออะไรคะเด็กๆใครคะ
1: น
0: ักมวยเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสะกดคำว่านักมวยให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะสะกดคำศัพท์และออกมาเป็นตัวแทนนะคะอาจจะเป็นตัวแทนออกมาเขียนด้านหน้าชั้นเรียนก็ได้เด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้
1: น
0: ัก
1: มวย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำศัพท์ข้อ2ใครจะได้เป็นตัวแทนนะเลขที่ขอผู้หญิงบ้างค่ะเลขที่21ค่ะใครเอ่ยเลขที่21ค่ะออกมาได้เลยค่ะเลขที่21ค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราหน่อยค่ะนี่คำศัพท์นะคะคำที่2ฟังให้ดีนะคะคำนี้ค่ะ
2: กล้วย
0: เดี๋ยวขอใช้ไมค์ไหมคะต้องใช้ไมค์ไหมคะอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวคุณแหม่มขอให้เพื่อนนะคะใช้ไมค์ด้วยเผื่อเพื่อนจะใช้คำพูดนะคะลองใบ้ท่าทางสิคะหรือจะใบ้เป็นคำพูดดีคะ
2: คำพ
0: ู
2: ด
0: คำพูดนี้เด็กๆฟังเพื่อนให้ดีนะคะเด็กๆปลายทางฟังเพื่อนๆด้วยนะคะ
3: เป็นผลไม
0: ้ผลไม้
1: ส
0: ี
1: อะไรสีอะไร
3: สีเหลือง
0: ผลไม้สีเหลืองเจด้าบอกเพื่อนค่ะคำว่ากล้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ
3: ถูก
0: ปรบมือให้ตัวเองค่ะถูกต้องนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆสะกดคำว่ากล้วยให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะกอลออวยอกล้วยไม้ทอกล้วยเด็กๆออกเสียงค่ะกล้วย
1: กล
0: ้
1: วย
0: กล้วยต่อไปนะคะเด็กๆคำใบ้ใครจะได้ออกมานะเลขที่15ค่ะใครเอ่ยเลขที่15น้องออกมาได้เลยค่ะของน้องจะเป็นคำศัพท์คำว่าจะใช้ท่าทางหรือจะใช้คำพูดคะเอาใหม่อีกหนึ่งครั้ง
2: กระต่าย
0: จะใช้ท่าทางหรือคำพูดดีคะลองใช้ท่าทางดูก่อนนี่เดี๋ยวดูเพื่อนนะคะคะอ๋อหนูจะใช้คำพูดเหรอคะได้ค่ะสิ่งนั้นคืออะไรคะไหนลองบอกใบ้เพื่อนๆหน่อยค่ะ
3: กระโดดได้ค่ะ
0: กระโดดได้กระโดดได้อย่างไรทำให้เพื่อนดูหน่อยค่ะกระโดดได้อย่างไรตัวใหญ่ไหมเพื่อนถามตัวใหญ่ไหมคะ
3: ตัวเล็กค่ะ
0: ตัวเล็กไหนลองทำท่าทางให้เพื่อนดูหน่อยค่ะลองทำให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเด็กๆดูท่าทางของเพื่อนน้องเชิญทำท่าทางค่ะสิ่งนั้นคืออะไรคะเพื่อนบอกยังเห็นไม่ชัดเลยค่ะไหนลองทำจิงโจ้ยังไม่ถูกค่ะจิงโจ้ยังไม่ถูก ลองทำท่าทางให้ชัดนี่เขาจะมี

0: องหูไหนลองทำท่าสองหูสิคะสองหูนี่เอากระโดดด้วยค่ะสิ่งนั้นคืออะไรคะกระต่ายปรบมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆสะกดคำว่ากระต่ายให้ครูแหม่มฟังค่ะ1 2 3กอรออากาศตออายอตายไม้เอกตายรวมกันเป็น
1: กระต่าย
0: เดี๋ยวออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะกระต่าย
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายนี้ต่อไปขอแบบว่าใบ้คำเดียวแล้วรู้เลยได้ไหมคะขอที่เลขที่เด็กๆปลายทางอยากได้เลขที่ไหนคะเด็กๆปลายทางบอกว่าขอเลขที่27ค่ะใครเอ่ย27คะเชิญค่ะเด็กๆตอบให้ถูกนะคะขอแบบคำใบ้เดียวพูดออกครั้งเดียวหรือทำท่าทางครั้งเดียวแล้วตอบได้เลยได้เลยไหมคะเดี๋ยวดูนะคะเด็กๆดูว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยมีความสามารถเหมือนกับเด็กๆต้นทางหรือเปล่าคำที่เด็กๆได้นะคะคำนี้ค่ะยายจะใช้ท่าทางหรือจะใช้คำพูดดีคะคำพูดเด็กๆฟังคำใบ้ของเพื่อนให้ดีนะคะ
2: เป็นคนแก่ผู้หญิง
0: เป็นคนแก่ผู้หญิงใครคะยายเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ใบ้ได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆสะกดคำว่ายายให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ1 2 3ยออายอยายยออายอยายนะคะเดี๋ยวเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะยาย
1: ยาย
0: ยาย
1: ยาย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆจะดูว่าใครนิ่งที่สุดคุณแม่จะเลือกคนคนนั้นออกมาน้องณัฐวัฒน์ค่ะเชิญออกมาได้เลยค่ะน้องณัฐวัฒน์ออกมาได้เลยค่ะคำศัพท์ที่น้องณัฐวัฒน์ได้คือคำว่าผู้ชายจะใช้ท่าทางหรือว่าจะใช้คำพูดสื่อสารออกดีคะใช้คำพูดหรือท่าทางดีคะท่าทางทำได้เลยค่ะเดินถูกต้องหรือยังคะ
1: ว
0: ิ่
1: งค
0: นชี้ๆลองพูดได้ค่ะเป็นลักษณะเกี่ยวกับเป็นตัวเราใช่ไหมคะเป็นยังไงต่อคะ
3: คน
0: เป็นอวัยวะหรือเปล่าไม่ใช่
2: เป็นผู้คนครับ
0: เป็นผู้คนผู้คนอย่างไรคะมีคนตอบถูกหรือยังคะใครตอบถูกคะไหนๆลองบอกเพื่อนตอบถูกเจ้านายตอบถูกเจ้านายตอบคำว่าอะไรคะ
4: ผ
0: ู้
4: ชาย
0: ผู้ชายปรบมือให้เจ้านายและน้องณัฐวัฒน์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสะกดคำว่าผู้ชายให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3พออูผูไม้โทผู้ชออายอชายผู้ชายเด็กๆเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะผู้ชาย
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: ผู้ชายและสุดท้ายคนสุดท้ายที่ได้ออกมาเลขที่ใครนิ่งที่สุดคนนั้นจะได้ออกมาน้องอีฟค่ะเชิญค่ะน้องอีฟเชิญออกมานะคะน้องอีฟคำศัพท์ที่น้องอีฟได้นะคะคือคำว่าจะใช้เป็นคำพูดหรือว่าเป็นอันนี้เป็นท่าทางนี่เด็กๆลองดูคำว่าอะไรคะเป็นคำว่าอะไรคะเพื่อนตอบคำว่าสร้อยถูกต้องไหมคะ
2: ถูกค่ะ
0: ประ

0: องมากเลยเด็กๆสะกดคำว่าสร้อยให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะสร้อย
1: สร
0: ้
1: อย
0: สะกดคำว่าสร้อยค่ะคำว่าสร้อยจะมีสอเสือด้านหน้าสอรออยสอยไม้โทสร้อยได้เดาเสียงค่ะสร้อย
1: สร
0: ้
1: อย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆลองดูว่าคำศัพท์ทั้ง5คำนี้คำแรกได้เดาเสียงค่ะนักมวย
1: กล
0: ้
1: วย
0: กระต่ายยาย
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: สร้อย
1: สร้อย
0: เด็กๆลองดูคำศัพท์ทุกคำมีอะไรที่เหมือนกันคะมีใครตอบคุณแหม่มได้บ้างเด็กๆลองตอบพร้อมกันมีอะไรที่เหมือนกันคะมียอยักษ์เป็นอยู่ด้านไหนคะเด็กๆมียอยักษ์เป็นตัวสะกดที่อยู่ด้านหลังของคำศัพท์ทุกคำยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งคำนะคะที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังใครรู้บ้างว่าคืออะไรเอ่ยเด็กชายปกรณ์ค่ะเด็กชายตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำศัพท์ที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังเราเรียกว่าอะไรคะ
2: แม่เกยครับ
0: แม่เกยหรือมาตราเกยยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เด็กชายปกรณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของใส่ใจมาตราเกยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะมาตราเกยได้บอกคำมาตราเกยจากบทอ่านหนูฝ้ายกับคุณยายสายได้จำแนกคำมาตราเกยและคำที่ประสมด้วยสระเอียได้รวมทั้งอ่านและเขียนคำในมาตราเกยนะคะเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะแสดงว่าวันนี้นอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราเกยแล้วเด็กๆจะได้ทำอะไรอีกคะอ่านบทอ่านหนูฝ้ายกับคุณยายสายนั่นเองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเด็กๆจะต้องติดตามชมนะคะเอาละค่ะเรามาดูมาตราเกยอีกหนึ่งครั้งมาตราเกยนะคะเด็กๆก็คือคำหรือพยางค์ที่มียอยักษ์นะคะเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเพราะมีตัวสะกดเพียงแค่หนึ่งตัวนะคะเด็กๆก็คือตัวยอหรือว่ายอยักษ์นั่นเองค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนี่ให้แต่ละกลุ่มนะคะนำเพื่อนอ่านค่ะกลุ่มที่1 นะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะแต่ละกลุ่มนำเพื่อนอ่านนะคะเราจะได้ทดสอบนะคะว่าเราอ่านคล่องเขียนคล่องหรือเปล่านะคะมาค่ะเด็กๆกลุ่มแรกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มแรกค่ะคำนี้อ่านว่า
1: อ้อย
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะอ้อย
1: อ้อย
0: อ้อยเด็กๆปลายทางออกเสียง1ครั้งค่ะอ้
1: อย
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: โดย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะโดย
1: โดย
0: โดย
1: โดย
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะพร้อมไหมคะกลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่า
1: เ
0: ด็กๆออกเสียงค่ะเนย
1: เนย
0: เน
1: ย
0: กลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ขาย
0: โอ้โหกลุ่มที่4ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะขาย
1: ขาย
0: ต่อไปค่ะกลุ่มอื่นออกเสียงด้วยนะคะกลุ่มที่5นำเพื่อนอ่านค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ช่วย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะช่วย
1: ช
0: ่
1: วย
0: ช่วยต่อไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ได
0: ้ได้เด็กๆออกเสียงค่ะได้เด็กๆครูแหม่มถามหน่อยว่าคำว่าได้คำนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงได้ที่เราใช้สำหรับเย็บผ้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ลอย
0: ลอยเด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะลอย
1: ลอย
0: ลอยต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่า
1: เฉย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะเฉย
1: เฉย
0: เฉยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: หอย
0: หอยอหอยไม้โทห้อยเดี๋ยวเสียงค่ะห้อย
1: ห้อย
0: ห้อยต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ป
0: ่
1: วย
0: ป่วยเดี๋ยวเสียงค่ะป่วย
1: ป่วย
0: ต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่

0: ใครเอ่ย13ยกมือค่ะไม่มีเลขที่13นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเลยเดี๋ยวเสียงค่ะเลย
1: เลย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยใคร
1: ว
0: ิน ั
1: ย
0: ต่อไปค่ะเลขที
2: ่
0: 11ค่ะใครเอ่ยน้องปกรณ์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: ใบเตยค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงตามเพื่อนค่ะใบเตย
1: ใบเตย
0: ใบเตย
1: ใบเตย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปคุณหนูจะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆดูทั้งหมด2คำคำแรกคำนี้ออกเสียงว่าโปรยเดี๋ยวออกเสียงค่ะโปรย
1: โปรย
0: แล้วคำที่2ออกเสียงว่าเปียได้ยินเสียงค่ะเปีย
1: เป
0: ีย เปียเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยว่ายอยักษ์เอ๊ะ2คำนี้มีสิ่งที่เหมือนกันสิ่งแรกคืออะไรคะสิ่งแรกคือมีปอปลาเป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันสิ่งที่2คือมียอยักษ์อยู่ที่ไหนคะเด็กๆด้านหลังของคำเหมือนกันแต่เด็กๆสังเกตใครตอบได้บ้างว่ายอยักษ์2ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์ตอบคุณแหม่มหน่อยว่ายอยักษ์ในคำว่าโปรยทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
4: ตัวสะกดค่ะ
0: ตัวสะกดยอยักษ์คำว่าโปรยทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแล้วยอยักษ์ในคำว่าเปียทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
4: สระ
0: สระอะไรคะ
4: สระเอีย
0: สระเอียปรบมือให้เด็กชายจักรพัฒน์นะคะเด็กๆจะเห็นว่า2คำนี้มียอยักษ์อยู่ด้านหลังก็จริงแต่เด็กๆระวังโดนหลอกไม่ใช่ทุกคำเสมอไปที่มียอยักษ์อยู่ด้านหลังแล้วจะเป็นคำมาตราเกยบางทีอาจจะเป็นสระเอียเห็นไหมคะเด็กๆเราก็จะต้องดูนะคะว่าคำนั้นเนี่ยเป็นสระเอียหรือเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยเราสามารถจำแนกคำได้จากการแยกส่วนประกอบของคำหรือการอ่านสะกดคำนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำแรกคำนี้ออกเสียงว่า
1: หาย
0: หายเดี๋ยวเสียงค่ะหาย
1: หาย
0: หายกลุ่มที่1บอกครูแหม่มพยัญชนะต้นคืออะไรคะหายกลุ่มที่1ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าหายพยัญชนะต้นคือหอหีบสระคือสระมีตัวสะกดไหมคะคือตัวยอยักษ์มีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีแสดงว่าคำว่าหายเป็นคำมาตราเกยหรือเป็นคำสระเอียคะ
2: มาตราเกย
0: เก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มอื่นนะคะอย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะคำที่2ออกเสียงว่า
1: เผย
0: เผยเราเสียงค่ะเผย
1: เผย
0: คำว่าเผยกลุ่มที่5บอกคุณแม่หน่อยค่ะคำว่าเผยพยัญชนะต้นคือ
1: ขอ
0: พึ่งสระคือสระสระสระเออนะคะตัวสะกดคือตัว
1: ยอ
0: ยักษ์มีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีคำว่าเผยเป็นคำมาตราเกยหรือสระเอียคะมาตราเกยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ค
0: ุ
1: ย
0: คุยเด็กๆเสียงค่ะคุย
1: ค
0: ุ
1: ย
0: คุ
1: ย
0: กลุ่มที่4บอกครูแม่มหน่อยค่ะคำว่าคุยพยัญชนะต้นคือ
1: คอควาย
0: คอควายสระคือสระ
1: โ
0: อตัวสะกดคือ
1: ยอ
0: ยักษ์วรรณยุกต์คือ
1: ไม
0: ่มีเป็นคำมาตราเกยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ออกเสียงว่า
1: โรย
0: โรยออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะโรย
1: โรย
0: กลุ่มที่3บอกครูแม่หน่อยค่ะกลุ่มที่3คำว่าโรยพยัญชนะต้นคือออกเสียงดังๆค่ะ
1: รอ
0: เรือสระคือสระโอตัวสะกดคือ
1: ยอ
0: ยักษ์มีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีแสดงว่าคำว่าโรยเป็นคำ
1: มาตราเกย
0: มาตราเกยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวออกเสียงคำนี้ค่ะ
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายเดี๋ยวออกเสียงค่ะ
1: ง่าย
0: กลุ่มที่1บอกครูแหม่มหน่อยคำว่าง่ายพยัญชนะต้นคื
1: อง
0: องูสระคือสระ

0: ยอยักษ์วรรณยุกต์คือไม้เอกนะคะก็จะได้เป็นคำว่าง่ายคำว่าง่ายเป็นคำมาตราเกยหรือคำที่ประสมด้วยสระเอียคะ
1: มาตราเกย
0: มาตราเกยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้อย
1: น้อย
0: เดี๋ยวเสียงค่ะน้อยกลุ่มที่สองตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าน้อยพยัญชนะต้นคือ
1: น
0: อหนูสระคือสระตัวสะกดคือ ยอยักษ์มีวรรณยุกต์ไหมคะ
1: ม
0: ีคือ
1: ไม
0: ้โทเก่งมากๆเลยคำว่าน้อยเป็นคำ
1: มาตราเกย
0: มาตราเกยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: เขีย
0: เขียเด็กๆออกเสียงค่ะเขีย
1: เข
0: ีย เขีย
1: เข
0: ียกลุ่มที่ห้าบอกคุณแบบหน่อยค่ะพยัญชนะต้นคือขอไข่สระคือสระ
1: เอ
0: ีย ตัวสะกดมีไหมคะไม่มีวรรณยุกต์มีไหมคะ
1: ม
0: วรรณยุกต์คือไม้เอกแสดงว่าคำว่าเขี่ยเป็นคำมาตราเกยหรือคำที่ประสมด้วยสระเอียคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆที่จะจําแนกได้แล้วใช่ไหมคะจําแนกได้แล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงคําศัพท์และแยกส่วนประกอบของคําไปพร้อมๆกันเลยนะคะคํานี้ค่ะเด็กๆออกเสียงว่า
1: เบ
0: ียร์
1: เบ
0: ีย
1: ร์
0: เบียร
1: ์
0: เบียร์คืออะไรคะใครทราบบ้าง
1: ดอกเบ
0: ียร์ดอกเบียร์หมายถึงอะไรอีกคะหมายถึงเงินตราในสมัยก่อนก็ได้นะคะเงินเบี้ยนั่นเองเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะคำว่าเบี้ยพยัญชนะต้นคือ
1: บอใ
0: บไม้สระคือสระ
1: เอ
0: ียตัวสะกดคือไม่มีตัวสะกดวรรณยุกต์คือหมายโทคำว่าเบี้ยเป็นคำเป็นคำที่ประสมด้วยสระเอียยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปคุณแม่จะพาเด็กๆมารู้จักน้องฝ้ายกับคุณยายสายไหนใครอยากรู้จักน้องฝ้ายกับคุณยายสายบ้างเก่งมากๆเลยค่ะเอามือลงค่ะคุณแม่จะพาเด็กๆมาอ่านบทอ่านน้องฝ้ายกับคุณยายสายดูซิว่าน้องฝ้ายกับคุณยายสายเนี่ยเขาทําอะไรกันในเรื่องมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะระหว่างที่เด็กๆเนี่ยอ่านออกเสียงเด็กๆก็จะต้องจับใจความสําคัญว่าเรื่องนี้เนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องอะไรด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านตามครูแหม่มเดี๋ยวเราจะสลับกันอ่านตามบ้างอ่านนำครูแหม่มบ้างหรืออ่านพร้อมกันบ้างนะคะให้เด็กๆอ่านตามครูแหม่มก่อนค่ะน้องฝ้ายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ
1: น้องฝ้ายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ
0: ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
1: ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
0: น้องฝ้ายจะเป็นครูพี่ฝ้ายต่อไปเด็กๆอ่านเองค่ะฝึกสอนการว่ายน้ำแก่น้องๆทั้งชายและหญิงที่สนใจโดยให้ความรู้ว่าการว่ายน้ำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะเด็กๆหยุดค่ะเลขที่8ค่ะใครคะเลขที่8น้องเบิ้ลอ่านประโยคต่อไปให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ
2: ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายครับ
0: ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายเก่งมากๆค่ะได้ๆเอาเสียงตามค่ะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ตอนบ่ายน้องฝ้ายแวะไปที่ร้านกล้วยสวัสดีและทักทายคุณยายสายเจ้าของร้านคุณยายสายเป็นหญิงสูงวัยที่ขยันขันแข็งยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยนอนตื่นสายเด็กๆหยุดค่ะขอเลขที่29ค่ะใครคะน้องอ่านประโยคนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะน้องอ่านประโยคนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อย1 2 3คำนี้ค่ะคำนี้ก่อนค่ะ
2: และแต่ง

0: ตัวสวยอยู่เสมอ
1: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆอ่านตามค่ะและแต่งตัวสวยอยู่เสมอแสดงว่าคุณยายสายมีลักษณะอย่างไรคะเด็กๆสวยเป็นคนที่นอนตื่นสายไหมคะไม่นอนตื่นสายนะคะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและขยันขันแข็งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ่านเลยนะคะ1 2 3ที่ร้านของคุณยายสายมีสารพัดกล้วยกล้วยหักมุกกล้วยน้ำหวากล้วยไข่กล้วยหอมทั้งสุกหามและดิบมีกล้วยแปรรูปจำนวนมากมายเด็กๆหยุดค่ะเลขที่14ค่ะใครเอ่ยน้องอีฟค่ะน้องอีฟใช้ไมค์อ่านให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
2: กล้วยทอด
1: เด็กๆออกเสียงค่ะกล้วยทอด
3: กล้วยทอด
1: ต่อค่ะต่ออีกค่ะน้องอีฟ
2: กล้วยแขก
1: เดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะกล้วยแขก
3: กล้วยแขก
1: ต่อไปค่ะน้องอีฟ
2: กล้วยตา
1: เดี๋ยวเอาเสียงตามน้องอีฟค่ะกล้วยตาก
3: ล้วยตา
1: ต่อไปค่ะ
2: กล้วยฉาบ
1: กล้วยฉาบเดี๋ยวเอาเสียงค่ะ
3: กล้วยฉาบ
1: ต่อไปค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3กล้วยกวนกล้วยเชื่อมแม้กระทั่งขนมกล้วยซึ่งเป็นฝีมือของคุณยายทั้งนั้นต่อไปค่ะเลขที
4: ่
1: 20 20ค่ะใครเอ่ยน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่อ่านประโยคนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะน้องวันใหม่1 2 3
2: น้องไฟว่าง
1: น้องฝ้าย
2: ว่าง
1: วาง
2: เป
1: ้เป
2: ้ที่สะพาน
1: ที่สะพายอ่ะหยุดค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3น้องฝ้ายวางเป้ที่สะพายและช่วยคุณยายขายของคุณยายมองหลานนึกชมอยู่ในใจว่าหลานฝ้ายของยายน่ารักมีน้ำใจและไม่นิ่งดูดายเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปรบมือให้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะสามารถอ่านไปพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆครูแหม่มมีคำถามหลังจากที่เราอ่านเรื่องแล้วเราจะต้องจับใจความจากเรื่องได้และนำมาตอบคำถามได้นะคะคำถามแรกบทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีตัวละครใดบ้างใครจะอาสาตอบคะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์บอกคุณแหม่มหน่อยว่าบทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีตัวละครใดบ้างคะ
5: คุณยายฝ้าย
1: คุณยายฝ้ายใครคะแสดงว่าตัวละครมารวมกันแล้วยังไม่ถูกค่ะน้องค่ะ
6: ฝ้าย
1: น้องฝ้ายกับ
6: คุณยายสายค่ะ
1: คุณยายสายปรบมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะตัวละครก็คือมีน้องฝ้ายกับคุณยายสายค่ะคำถามที่2บทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีใจความสำคัญอย่างไรน้องค่ะน้องบอกคุณแม่หน่อยค่ะบทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีใจความสำคัญอย่างไรคะ
6: มีน้ำใจค่ะ
1: ใครที่มีน้ำใจคะ
6: น้องฝ้ายค่ะ
1: น้องฝ้ายเก่งมากๆค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือน้องฝ้ายเนี่ยเขาจะรับหน้าที่เป็นพี่ฝ้ายใช่ไหมคะนอกจากรับหน้าที่เป็นครูพี่ฝ้ายนะคะสอนว่ายน้ำให้แก่น้องๆแล้วนะคะน้องฝ้ายเนี่ยก็ยังช่วยคุณยายขายของด้วยแสดงว่าเป็นเด็กที่มีน้ำใจนะคะมีความน่ารักแล้วก็มีความกตัญญูด้วยนะคะคำถามต่อไปค่ะเด็กๆนักเรียนคิดว่าการกระทำของหนูฝ้ายเป็นอย่างไรการกระทำของน้องฝ้ายเป็นอย่างไรคะวันใหม่ค่ะวันใหม่บอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าการกระทำของน้องฝ้ายเนี่ยเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีคะ
7: ดีค่ะ
1: เพราะว่า

0: มีน้ำใจค่ะ
1: มีน้ำใจเราควรที่จะนำไปเป็นตัวอย่างไหมคะ
0: ควรค่ะ
1: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายค่ะนักเรียนเนี่ยจะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็คือการมีน้ำใจกับความกตัญญูเนี่ยนำไปใช้อย่างไรบ้างใครจะตอบดีคะนักเรียนจะนำการที่เรามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นกตัญญูเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์บอกคุณแหม่มหน่อยว่าน้องประกรณ์จะนำข้อคิดไปใช้อย่างไรคะ
2: นำไปช่วยคนอื่น
1: นำไปช่วยคนอื่นอย่างไรคะยกตัวอย่างการกระทำหน่อยค่ะ
2: เมื่อเขาเดินเขาถือของหนักมาแล้วเราก็เดินไปช่วยครับ
1: เก่งมากมากค่ะปรบมือให้น้องประกรณ์นะคะน้องประกรณ์บอกว่าน้องประกรณ์เนี่ยก็คือจะช่วยคนอื่นนะคะยกของใช่ไหมคะในกรณีที่เพื่อนเนี่ยยกของมาหนักนะคะมีคนไหนอีกคะเด็กๆน้องค่ะน้องจะนำไปใช้อย่างไรบ้างคะ
2: จะนำไปใช้ไปช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
1: ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรบ้างคะ
2: ผู้ที่เขากำลังข้างเขาเป็นคุณยายค่ะเขากำลังข้างถนนก็ไปจับมือเขาชวนพาเดินค่ะ
1: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เพื่อนนะคะน้องบอกว่าน้องจะช่วยคุณยายที่สูงอายุนะคะในการข้ามถนนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆยังอยู่ในชั้นป.2 นะคะการข้ามถนนเนี่ยก็จะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะไม่ควรที่จะข้ามคนเดียวหรือว่าเราเรียกว่าวัยของเรายังไม่พอที่จะไปช่วยผู้อื่นข้ามนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอาจจะเป็นการกระทำอื่นนะคะอีกการกระทำนึงค่ะน้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลบอกคุณแม่หน่อยว่าน้องเบิ้ลจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรจะไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรหรือว่าเราสามารถแสดงความกตัญญูกับผู้อื่นอย่างไรได้บ้างคะน้องเบิ้ล
3: เก็บขยะครับ
1: น้องเบิ้ลทำอย่างไรคะ
3: เก็บขยะ
1: เก็บขยะช่วยใครเก็บขยะคะ
3: คุณพ่อคุณแม่ครับ
1: น้องเบิ้ลบอกว่าน้องเบิ้ลจะแสดงการมีน้ำใจการกตัญญูโดยการอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บขยะล้างจานหรือว่ากวาดบ้านแบบนี้ก็จะเป็นการกระทำที่น่ารักมากๆนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมของเด็กทั้งต้นทางและเด็กปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องหนูฝ้ายกับคุณยายสายและใบงานที่4เรื่องมาตราเกยนะคะซึ่งใบงานที่3ก็คือครูแหม่มจะมีบทอ่านเรื่องหนูฝ้ายกับคุณยายสายมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำมาตราเกยนะคะที่อยู่ในเรื่องนะคะอีก1ใบงานก็คือใบงานที่4เรื่องมาตราเกยนะคะให้เด็กๆเลือกคำที่อยู่ในกล่องนะคะไปใส่ในตัวปลาเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะอยู่ที่หน้าอะไรคะหน้าเท่าไหร่คะ20 29กับ30นะคะลงมือทำได้เลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆอาจจะทำไม่เสร็จทั้ง2ใบงานนะคะให้เด็กๆเลือกทำใบงานที่3ขีดเส้นใต้ก่อนนะคะส่วนใบงานที่4สามารถนำไปทำหลังจากจบคาบได้แล้วนะคะหรือว่าหลังจากกลับการบ้านได้เลยค่ะลงมือทำได้เลยค่ะให้เวลา5นาทีค่ะขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำมาตราเกยนะคะเด็กๆคำไหนที่ซ้ำจะมีคำศัพท์ที่ซ้ำกันเยอะๆเช่นคำว่าฝ้ายใช่ไหมคะคำว่ากล้วยเด็กๆก็ขีดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องขีดทุกคำนะคะไล่ไปทีละบรรทัดเลยนะคะเด็กๆอย่าขีดข้ามไปข้ามมานะคะเวลาเราขีดเส้นใต้นะคะเราก็จะต้องขีดเส้นใต้คำนะคะทีละบรรทัดจากซ้ายไปขวานะคะทำงานอย่างเป็นระบบนะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วยกมือได้เลยค่ะวันนี้ต้องเร่งมือนะคะยังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมนะคะไล่ไปเลยค่ะไล่ต่อเลยค่ะนิ้วชี้ไล่ไปเลยค่ะระหว่างที่เด็กๆค้นหาคำศัพท์ที่เป็นคำมาตราเกยจากบทอ่านนะคะเด็กๆอาจจะอ่านเรื่องควบคู่กันไปด้วยนะคะเก่งมากค่ะ

อยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ท้ายแสดงว่าคำว่าขยันได้ไหมคะไม่ได้ขยันยอยักษ์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ได้แล้วคำว่ายิ้มแย้มล่ะคะได้ไหมคะได้เหรอคะยอยักษ์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะยอยักษ์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นแสดงว่าได้ไหมคะไม่ได้เสร็จแล้วล่ะคะเด็กๆคะตอนนี้มีเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเสร็จแล้วนะคะไหนน้องลองโชว์ผลงานให้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูเลยค่ะฝั่งนู้นค่ะถูกหรือเปล่าเอ่ยนี่เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะน้องณัฐวัฒน์คนอื่นอย่ายอมแพ้นะคะเสร็จแล้วเหรอคะใครเสร็จแล้วทำหน้าต่อไปต่อเลยค่ะใครทำใบงานที่3เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทำใบงานที่4ได้เลยนะคะ

0: เด็กๆคะใบงานที่4เด็กๆเขียนคำไหนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆอย่าลืมกากบาทคำที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะคำไม่เอ่ยคำนี้ใช่ไหมคะไหนน้องลองสะกดคำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้คือสระอะไรคะดาเนียดาเนียบอกเพื่อนหน่อยเร็วนี่คือสระอะไรคะสระเอียน้องลองสะกดคำค่ะพอลอเอียเพลียแสดงว่ายอยักษ์ตัวนี้ใช้คำมาตะเกยไหมคะไม่ใช่โดนหลอกแล้วคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วเด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆวางดินสอเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาเฉลยคำศัพท์กันนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ววางดินสอค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ยังมีคนไม่วางยังลบนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเด็กๆบอกคุณแม่หน่อยบรรทัดแรกมีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ฝ้าย
0: ฝ้ายอะไรอีกคะ
1: ว
0: ่
1: าย
0: ว่าย
1: ท้าย
0: ท้ายต่อไปมีคำว่าอะไรอีกคะ
1: ชาย
0: ชายโดยเด็กๆออกเสียงให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
1: ช
0: ่
1: วย
0: ช่วยกาย
1: ป่วย
0: ง่ายต่อไปค่ะ
1: บาย
0: กล้วย
1: ทาย
0: ยายสาย
1: คอ
0: ไวเคยเด็กๆออกเสียงด้วยนะคะ
1: สวย
0: ต่อไปค่ะไม่หมดหรือยังคะยังไม่หมดพายสะพายมีคำว่าอะไรอีกคะเด็กๆขายคำว่าอะไรอีกคะ

0: 4นะคะบางคนก็อาจจะยังทำไม่เสร็จนะคะดูคำศัพท์ก่อนคำแรกได้ออกเสียงค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่ได้คะแนนนำคือกลุ่มที่1ออกเสียงคำต่อไปค่ะต่อไปค่ะคล้ายเฉย
1: จ่าย
0: ถ้วย
1: โชย
0: เขย
1: อ้อย
0: และสุดท้ายค่ะเปื่อยเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือใบงานของเรานะคะต่อมาเราจะมาสรุปบทเรียนโดยการเล่นเกมดีไหมคะก่อนที่จะเล่นเกมนะคะเด็กๆบอกคุณแหม่มหน่อยว่ามาตราเกินมีลักษณะอย่างไรใครจะตอบคุณแหม่มได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่2ตอบพร้อมกันค่ะมาตราเกินมีลักษณะอย่างไรคะ
2: เป็น
0: คำหรือพยางค์ที่มีย อยักษ์เป็นตัวสะกดและเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงตามมาตราคะตรงตามมาตราปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะเล่นเกมนะคะให้เด็กๆวางดินสอและเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะค่ะเอาละค่ะเด็กๆเร็วไวเลยสามสองหนึ่งทุกคนต้องอยู่สงบนะคะเราจะมาเล่นเกมแยกคำมาตราเกยกันให้เด็กๆยกป้ายถ้าเด็กๆคิดว่าคำนั้นเป็นคำมาตราเกยยกป้ายถูกไหนลองยกป้ายถูกสิคะยกป้ายถูกเด็กๆยกป้ายถูกถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นคำมาตราเกยเด็กๆลองยกป้ายผิดค่ะยกป้ายผิดถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นคำที่ประสมด้วยสระเอียนะคะให้ยกแบบนี้เอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะให้เด็กๆแบ่งกันถือป้ายค่ะให้เด็กๆแบ่งกันถือป้ายเราจะไม่ถือคนใดคนหนึ่งนะคะและคนอื่นๆต้องช่วยเพื่อนดูด้วยว่าคำนั้นเนี่ยเป็นคำสระเอียหรือเป็นคำมาตราเกยนะคะคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียง1 2 3 1 2 3เป็นคำอะไรเอ่ย1 2 3ชูป้ายค่ะเป็นคำมาตราเกยไหมคะคำว่าเปียเป็นคำที่ประสมด้วยสระ
1: เอ
0: ียเอียเอียรวมเรียกสระ
1: เ
0: ก่งมากๆเลยค่ะคำที่2ค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: หอย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: หอย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: หอย
0: หอยเป็นคำมาตราเกยหรือไม่1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าหอยเป็นคำคำว่าหอยเป็นคำ
1: มาตราเกย
0: ถูกต้องนะคะต่อไปคำต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เตย
0: เป็นคำมาตราเกยไหมหนึ่งสองสามคำว่าเตยเป็นคำมาตราเกยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าเตยนะคะเป็นคำมาตราเกยเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
1: ด้วย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะด้วย
1: ด
0: ้
1: วย
0: ด้วย
1: ด้วย
0: คำว่าด้วยเป็นคำมาตราเกยไหม1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าด้วยเป็นคำมาตราเกยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าน้อยเดี๋ยวเสียงค่ะน้อยตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางสู้เด็กๆปลายทางไม่ได้เลยเด็กๆต้นทางไม่ช่วยคุณแหม่มออกเสียงเลยส่วนเด็กๆปลายทางโอ้โหตอนนี้ยอดเยี่ยมมากนะคะมีการออกเสียงและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางยอมแพ้ไหมคะ
1: ไม่
0: คำนี้ออกเสียงว่า
1: น้อย
0: เดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งค่ะน้อยใช่หรือไม่ใช่คำมาตราเกย1 2 3ใช่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่ากลุ่มที่1คำนี้ออกเสียงว่า
1: เบี้ย
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะเบี้ย
1: เบ
0: ี
1: ้ย
0: เป็นคำมาตราเกยหรือไม่1 2 3คำว่าเบี้ย

0: ไม่ใช่คำมาตราเกยถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ออกเสียงว่ากลุ่มที่2คำนี้ออกเสียงว่า
1: ป
0: ุ๋ยเป็นคำมาตราเกยหรือไม่1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าปุ๋ยเป็นคำมาตราเกยถูกต้องนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4คำนี้ออกเสียงว่า
1: สร้อย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเสียงตามค่ะสร้อย
1: สร้อย
0: สร้อย
1: สร้อย
0: เป็นคำมาตราเกยหรือไม่1 2 3เก่งมากๆเลยค่ะคำว่าสร้อยเป็นคำมาตราเกยนะคะคำกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกเสียง1ครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เส
0: ียเป็นคำมาตราเกยหรือไม่1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าเสียไม่ใช่คำมาตราเกยเพราะว่าคำว่าเสียเป็นคำที่ประสมด้วยสระยอดเยี่ยมมากๆต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่าก
1: ล
0: ุ่มที่3ค่ะเอาเสียงอีก1ครั้งค่ะเด็กๆคนอื่นต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงคำนี้ค่ะสาหร่ายเป็นคำที่ประสมด้วยสระเอียหรือไม่1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าสาหร่ายเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เก่งมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเอาเสียงอีก1ครั้งค่ะเพื่อนๆออกเสียงคำนี้ค่ะ1 2 3คำว่ามะเมียดูให้ดี2พยางค์เป็นคำที่ประสมคำว่ามะเมียเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยไหมคะ1 2 3ชูป้ายได้เลยค่ะเด็กๆบอกคุณแบบหน่อยมะเมีย
1: มะเม
0: ีย เป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่คำว่ามะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีคำว่าเมียเป็นคำที่ประสมด้วยสระสาระเอียยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของบทบาทมาตราเกิลนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องหนูแจ๋วขายว่าวและใบงานที่6เรื่องมาตราเกิลนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะบทเรียนในเรื่องของใส่ใจมาตราเกยนะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเพราะว่ามาตราเกยมีตัวสะกดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นคือ
1: ยอ
0: ยักษ์นะคะฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองไปอ่านเรื่องนะคะลองแยกส่วนประกอบของคำว่าคำนั้นเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยนะคะหรือเป็นคำที่ประสมด้วยสระเอียนะคะเราจะได้อ่านออกเสียงคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้สนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียน

เรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายเนี่ยดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวนะยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีครับสวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุติชัยหรือคุณครูแบงค์เองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้นะครับเราขึ้นเรื่องใหม่นะครับนักเรียนแต่ว่ายังอยู่ในหมวดหมู่เดิมนะครับเป็นเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับเรามาดูกันว่าแสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับจะมีกิจกรรมอะไรให้เราได้รับชมกันบ้างนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูมีสิ่งของสิ่งหนึ่งมาให้นักเรียนได้สังเกตด้วยนะครับเดี๋ยวครูขอหยิบสักครู่นึงนี่เลยครับนักเรียนไม่แน่ใจว่านักเรียนจะเห็นไหมนะครับสิ่งนี้นะครับคืออะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันว่าสิ่งนี้นะครับคือเทียนไขนะครับเทียนไขที่เรานำไปใช้ทำอะไรลูกเอาไว้จุดเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระนอกจากจุดเพื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วเรายังใช้จุดประสงค์ไหนอีกฟังก่อนครับเด็กๆฟังคำถามครูอีกรอบนึงนะนอกจากใช้จุดเพื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วเรายังใช้ในจุดประสงค์ใดอีกลูกขอตัวแทนกลุ่ม3ครับไหนลองบอกสิลูกตอบดังๆเลย
1: บ้านไฟดับเอาเทียนจุดค่ะ
0: อ๋อขอบคุณมากครับเวลาเราไฟดับเนาะแบบไฟตกไฟดับเราก็หยิบเทียนเนี่ยมาจุดนะครับเพื่อให้อะไรลูกให้แสงสว่างนะครับจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ใช่ไหมครับนักเรียนแล้วเทียนไขเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่ามันมีลักษณะอย่างไรลูกเป็นลักษณะแท่งตรงมีอะไรอีกครับมีเชือกอยู่ข้างในนะครับปลายของเทียนนะครับก็จะมีไส้แบบนี้เขาเรียกว่าไส้เทียนนะลูกเป็นลักษณะแท่งตรงมีสีอะไร
2: สีเหล
0: ื
2: อง
0: นอกจากสีเหลืองแล้วยังมีสีอื่นอีกไหมอาจจะมีสีขาวเคยเห็นป่ะมีเทียนสีขาวด้วยนะอาจจะมีเทียนสีอื่นๆนะครับเด็กๆสีแดงสีเขียวก็แล้วแต่การนำไปใช้ในจุดประสงค์ต่างๆนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะหยิบไฟแช็กขึ้นมาจุดดูแล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับก่อนจุดกับหลังจุดเนี่ยเป็นอย่างไรดูก่อนจุดสิก่อนจุดมีอะไรเกิดขึ้นไหม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีก่อนจุดตอบไปแล้วนะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าหลังจุดล่ะเดี๋ยวครูขอหยิบไฟแช็กสักครู่นะครับวันนี้ครูหยิบไฟแช็กมาด้วยนะเพื่อจุดเทียนพร้อมไหมครับเด็กๆกลุ่ม4พร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: กลุ่ม4พร้อมแล้วเรามาจุดกันเลยเป็นยังไงครับการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราจุดแล้วเป็นยังไงครับ
2: ม
0: ีไฟแล้วมีอะไรอีกลูก
2: เห
0: ็นเป็นเชือกสีดำๆแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมลูกกำลังจะไหม้ครูขอดับเทียนก่อนนะเพราะว่าน้ำตาเทียนเริ่มหยดใส่ครูแล้วนะครับโอเคนะครับสิ่งที่ครูนำมาให้สังเกตวันนี้ก็คือเทียนไขเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับเทียนไขว่าเทียนไขเนี่ยนะครับมีคำถามอะไรบ้างนะครับมาเลยคุณครูขอวางเทียนสักครู่นะมาตอบคำถามกันนะครับคำถามนี้เด็กๆน่าจะตอบกันได้แล้วเนาะสิ่งที่ครูนำมาให้นักเรียนสังเกตคือ
2: เท
0: ีย
2: นไข
0: ตอบดังๆคือ
2: เทียนไข
0: โอ้เสียงดังฟังชัดมากขอบคุณครับเทียนไขนั่นเองครับเห็นไหมในตัวอย่างของภาพคุณครูก็จะมีเทียนไขนะที่เป็นลักษณะแท่งใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับแล้วเทียนไขก่อนจุดมีอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราตอบไปแล้วมีลักษณะเป็นอะไรนะมีลักษณะเป็นแท่งตรงมีสีเหลืองหรือสีขาวหรือสีอื่นๆนะครับแล้วก็มีเชือกที่อยู่ข้างในด้วยเราเรียกว่าไส้เทียนเก่งมากครับไหนเลยมีลักษณะเป็นแท่งยาวมีสีเหลืองหรือสีขาวปลายเทียนมีไส้เทียนและไม่มีเปลวเทียนไขเด็กๆรู้จักคำว่าเปลวเทียนไขไหมเปลวเทียนไขคืออะไรครับ นะไหนบอกว่ารู้จักไง
2: ไม่รู้ว่าอะไร
0: เดี๋ยวคุณครูจะบอกให้แล้วกันเปลวเทียนไขก็คือเป็นสิ่งที่เราจุดไฟแล้วนะครับเปลวเทียนไขก็จะอยู่บริเวณปลายไส้เทียนที่เราจุดนั่นเองนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะจุดเนาะก็จะมีเป็นลักษณะแท่งสีขาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเทียนเนี่ยมีหลายสีนะครับเด็กๆเห็นไหมบริเวณปลายเทียนก็จะมีไส้เทียนอยู่ที่มันคือวงกลมสีแดงไว้นะครับเด็กๆแล้วเมื่อคุณครูนะครับจุดเทียนไขสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเกิดอะไรขึ้นมีไฟขึ้นมาได้กลิ่นด้วยมีสีเหลืองไส้เทียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำนะครับแล้วมาดูกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมีแสงจากเปลวเทียนไขเห็นไหมเปลวเทียนไขสิ่งที่ครูบอกนั่นเองมีแสงเกิดขึ้นโดยก่อนจุดเนี่ยจะไม่มีแสงแต่เมื่อไรที่เราจุดแล้วเป็นไงครับมีแสงนั่นเองอันนี้คือจุดแล้วนะครับเรามาดูก่อนนะครับมีแสงจากเปลวเทียนไขโดยก่อนจุดจะไม่มีแสงก่อนก่อนก็คือไม่มีเปลวเทียนไม่มีเปลวเทียนไขนะครับหลังจากที่เราจุดแล้วเป็นไงครับมีเปลวเทียนไขนั่นเองไส้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำอย่างที่เพื่อนๆบอกด้วยนะครับเก่งมากเลยเห็นไหมทีนี้ถามว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นเปลวเทียนไขครับกลุ่ม2ตอบสิได้ยินไม่ค่อยชัดตอบอีกไหมลูกเกิดแสงใช่ไหมครับนักเรียนไปทางเหรอครับลองตอบข้อนี้ดูสิครับถ้านั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับนั่นก็คือเพราะเปลวเทียนไขเป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองลูกก็อย่างที่หนูตอบนะก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าเทียนไขเนี่ยก็สามารถให้แสงสว่างได้เมื่อเราจุดเทียนไขนะครับแต่ถ้าไม่จุดล่ะลูกก็ไม่มีแสงนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าแสงจากเปลวเทียนไขเคลื่อนที่อย่างไรฟังดีๆนะเคลื่อนที่อย่างไรไม่ใช่หมายความว่าเทียนไขของเรามันเคลื่อนที่ได้นะเด็กๆถามว่าแสงจากเปลวเทียนไขเคลื่อนที่อย่างไรกลุ่ม5อยากตอบอะไรลองตอบดูสิ
3: แสงจะขยายใหญ่ข
0: ึ้
3: น
0: แสงจะมีขยายใหญ่ขึ้นมีคำตอบอื่นอีกไหมครับกลุ่ม4ครับขอตัวแทน1คนหนูลองตอบไปลูก
1: ได้ทุกมุม
0: ไปได้ทุกมุมมีคำตอบอื่นอีกไหมกลุ่ม2ปกรณ์มีคำตอบอื่นอีกไหมครับ
1: ขยับครับทางไหนทางหนึ่ง
0: เพื่อนบอกว่าเมื่อมีลมมาพัดที่เทียนที่เปลวเทียนมันก็จะไปตามทิศทางของเขาใช่ไหมครับโอเคคำตอบที่เรียนพวกตอบมานั้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงเปลวเทียนไขเขาเคลื่อนที่อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมจากกิจกรรมของเราครับแสงเคลื่อนที่อย่างไรวันนี้เปลี่ยนชื่อกิจกรรมแล้วนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตและบอกลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากเปลวเทียนไขครับผมสังเกตนะครับก็คือวันนี้เราจะต้องใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตนะครับสิ่งต่างๆแต่วันนี้เราใช้อะไรลูกคิดว่าวันนี้เราใช้อะไรเราใช้ตาในการเพราะว่ามีการใช้เทียนไขแสดงว่าเราจะต้องมีการใช้ตาของเรานะครับในการสังเกตนั่นเองแล้วนักเรียนจะต้องบอกลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากเปลวเทียนไขให้ครูฟังด้วยนะครับไปต่อครับวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมที่2นะครับนักเรียนในหน้าที่16เด็กๆยังไม่ต้องหยิบขึ้นมานะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนบันทึกผลเลยแล้วกันนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับมีดังนี้นะครับวัสดุชิ้นแรกนะครับนี่เลยเด็กๆโชว์ให้ดูก่อนเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าท่อยางเด็กๆลองบอกสิว่าท่อยางของคุณครูเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรครับถ้ากดดูมันจะนุ่มนิ่มมีสีมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
2: สามารถเอาไปต่อกันได้
0: สามารถเอาไปต่อกันได้ มีรูมีรูแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือท่อยางนะครับคุณครูเนี่ยตัดมาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยท่อยางเนี่ยยาวกว่านี้แต่คุณครูเนี่ยตัดออกมาให้เหลือแค่นี้อ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรกับเกี่ยวกับท่อยางของเรานะครับอย่างที่สองครับนักเรียนก็เทียนไขที่คุณครูให้พวกเราได้ดูเมื่อตอนต้นชั่วโมงนั่นเองครับเทียนไขอย่างที่สามนะครับไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กก็ก็เอาไว้จุดนะครับเทียนไขนั่นเองอย่างที่สี่นะครับโต๊ะเรียนเด็กๆก็มีโต๊ะเรียนกันทุกคนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตั้งอยู่กับพื้นเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้มาดูวิธีทำกันครับเด็กๆวิธีทำเนี่ยนะครับเราจะต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ข้อแรกเลยเขาบอกว่าสังเกตลักษณะท่อยางหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นเปลวเทียนไขที่อยู่บนโต๊ะโดยการมองผ่านท่อยางบันทึกผลเด็กๆดูภาพตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเด็กคนนึงเนี่ยมีข้อสงสัยว่าท่อยางที่เรานำมาเนี่ยเราจะต้องหาวิธีการอย่างไรให้สามารถมองเห็นเปลวเทียนไขโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมองผ่านอะไรครับ
2: ท่อยาง
0: มองผ่านท่อยางท่อยางตรงนี้นี่แหละเอาล่ะไปข้อ2ครับข้อ2บอกว่าวันนี้เนี่ยให้พวกเราแบ่งหน้าที่นะครับกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อสังเกตและบันทึกผลการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางในตำแหน่งต่างๆรอบเทียนไขแล้วลงมือนะครับทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างมุ่งมั่นนั่นเองนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยพวกเราทุกกลุ่มเลยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5พวกเราเนี่ยจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มว่าแต่ละคนจะมีหน้าที่อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นดาเนียอาจจะเป็นคนถือท่อยางอีกคนหนึ่งณัฐพัฒน์ก็อาจจะช่วยเพื่อนในการประคองเทียนไม่ให้ล้มอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างนะและข้อที่3นะครับวันนี้ให้พวกเราเนี่ยร่วมกันพูดคุยและบอกความ

0: เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่ของแสงจากเปลวเทียนไขจากข้อมูลที่บันทึกไว้นั่นเองครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมก่อนว่าพวกเราเนี่ยจะเข้าใจการทำกิจกรรมไหมจากที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับข้อแรกเลยนะครับนักเรียนเราต้องทำกิจกรรมอย่างไรเอ่ยทำอะไรครับทำอะไรกับเทียนไขนะ
1: จ
0: ุ
1: ดไฟ
0: มีการจุดแล้วสมมติครูจุดเรียบร้อยแล้วใช้อะไรลูก
1: ท่อยาง
0: ใช้ท่อยางโดยหาวิธีการหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นเปลวเทียนไขโดยผ่านท่อยางนั่นเองนะครับตรงกับเฉลยไหมนะเรามาดูนี่ครับอันดับแรกเลยเราสังเกตลักษณะท่อยางกันก่อนซึ่งเราก็ได้พูดถึงไปแล้วในขั้นการอธิบายอุปกรณ์นะครับและหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นเปลวเทียนไขที่วางอยู่บนโต๊ะด้วยการมองผ่านท่อยางนะครับทีนี้เราจะต้องทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างไรนะครับทักกับเพื่อนอย่างไรครับลูกทำยังไงนะโดยการกลุ่มหนึ่งลองตอบครับแบ่งกลุ่มกับเพื่อนเพื่อแบ่งหน้า
1: ที
0: ่แล้วต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับเพื่อทำกิจกรรมวันนี้นั่นเองนะครับเด็กๆปลายทางนะครับตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับตอบเหมือนกับเพื่อนๆใช่ไหมครับเรามาดูนะครับเฉลยไปพร้อมๆกันนั่นก็คือแบ่งการทำงานกับเพื่อนในกลุ่มนั่นเองนะครับเพราะวันนี้เนี่ยจะมีการทดลองเนาะฉะนั้นเราจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มด้วยนะครับเมื่อนักเรียนนะครับแบ่งหน้าที่กับเพื่อนแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออะไรครับนักเรียนแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรต่อลูก
1: หาว
0: ิธีหาไปแล้วพูดคุยกันแล้วไงหาแล้วเราต้องทำอะไรต่อลูกกลุ่ม5ครับ
2: พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มและบันทึก
0: และบันทึกผลเอาละเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยแล้วกันนะครับนี่เลยครับเราจะต้องสังเกตและบันทึกผลการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางในตำแหน่งต่างๆนะครับอันดับต่อไปร่วมกันเนี่ยพูดคุยบอกความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากเปลวเทียนไขจากข้อมูลที่เราบันทึกไว้นั่นเองครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับผมวันนี้มีคำแนะนำจากคุณครูมาให้นักเรียนฟังด้วยเรามาดูกันว่าคุณครูเนี่ยมีแนะนำอะไรบ้างวันนี้นี่ครับวันนี้เราจะต้องทำงานกลุ่มโดยการแบ่งหน้าที่การทำกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการร่วมกันสังเกตและทำกิจกรรมในขณะที่ทำกิจกรรมพวกเราจะต้องระมัดระวังจากเปลวเทียนไขด้วยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะว่าเทียนไขหรือเปลวเทียนไขก็เป็นสิ่งที่มีไฟใช่ไหมครับเด็กๆถ้าเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำให้ไหม้ติดเสื้อผ้าได้นะครับหรือว่าอันตรายจากน้ำตาเทียนนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับเด็กๆเรามาดูใบงานนะครับในหน้าที่18นะครับไม่ต้องหยิบขึ้นมานะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนดูในแบบฝึกหัดก็เหมือนกับคุณครูนี่แหละนะครับมีหน้าเดียวเด็กๆวันนี้เราจะต้องทำอะไรกับหน้าที่18นะครับโดยการสังเกตเมื่อมองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางอันดับแรกเลยให้เราบันทึกวิธีการที่เราใช้วิธีการที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่ทำอย่างไรกับท่อยางนั่นเองครับเด็กๆแล้วเสร็จแล้วเราทำอะไรจะเห็นว่ามีรูปภาพของเทียนไขตั้งอยู่บนโต๊ะแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทหรือตัว X นะครับในตำแหน่งที่สามารถมองเปลวเทียนไขเมื่อมองผ่านท่อยางนั่นหมายความว่าให้นักเรียนคิดภาพตามคุณครูนะครับว่ามีเทียนไขวางอยู่บนโต๊ะแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยกำลังใช้ท่อยางนะครับมองผ่านอยู่แล้วเราบันทึกที่ตำแหน่งตรงไหนก็ให้กากบาทที่ตำแหน่งตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยพวกเราต้องร่วมกันนะบอกไว้ก่อนว่าต้องร่วมกันทุกคนนะครับและสุดท้ายนะครับแบบประเมินตนเองในหน้าที่25วันนี้ทำข้อไหนบ้างนะทำข้อ1นะครับทำข้อ2 และทำข้อ3นะครับ

ดูว่าแต่ละข้อเนี่ยเราจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับนี่เลยครับข้อแรกเขาบอกว่าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมุ่งมั่นตามที่รับมอบหมายและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคำว่าไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอย่างไรครับลูกอาจจะ

0: เนี่ยอย่างดีที่สุดเลยถ้าบางคนอาจจะมีคุยบ้างนิดหน่อยอาจจะให้2ดาวแต่ถ้าคนไหนคุยเยอะเล่นเยอะเอาไปเลย1ดาวนะครับเด็กๆแล้วสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นก็ถ้าบอกว่าชั่วโมงหน้าชั่วโมงต่อไปจะไม่ดียิ่งขึ้นก็ทำเครื่องหมายถูกต้องลงช่องนี้เลยครับและข้อที่2รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตนะครับข้อที่3แปลความหมายข้อมูลจากที่บันทึกไว้นะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวครูขอชี้แจงนะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้กันก่อนนะครับกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้เนี่ยอันดับแรกครับร่วมกันแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มในการสังเกตเปลวเทียนไขตามที่เราวางแผนไว้ข้อที่2ครับสังเกตลักษณะท่อยางและหาวิธีที่ทำให้มองเปลวเทียนไขที่อยู่บนโต๊ะโดยการมองผ่านท่อยางที่วางแผนไว้นะครับและข้อ3ครับบันทึกผลลงในใบงานหน้าที่18นะครับส่วนของครูปลายทางนะครับในการทำกิจกรรมในวันนี้ข้อ1เนี่ยคุณครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนในการแบ่งหน้าที่หรือการตกลงกันภายในกลุ่มนะครับข้อ2คุณครูคอยช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและหน้าที่ของตัวเองให้ชัดเจนแล้วรับผิดชอบลงมือทำตามหน้าที่ของตนเองครับผมเอาล่ะทีนี้พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเรามาลองแบ่งหน้าที่มาแบ่งว่าใครจะทำอะไรมาสร้างข้อตกลงกันก่อนนะครับหน้าที่หลักๆวันนี้เด็กๆคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างลูกมีคนถือพ่อยางท่อยางแต่ท่อยางคุณครูเนี่ยเตรียมมาให้กลุ่มละ1อันซึ่งเราจะต้องมีการผลัดกันใช้สมมติว่า1คนสังเกตเสร็จแล้วส่งต่อให้คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5จนครบทั้ง5หรือ6คนนะครับแล้วคนต่อไปต้องทำหน้าที่อะไรคนที่เหลือก็อาจจะคอยสังเกตว่าตำแหน่งที่เรามองเนี่ยผ่านท่อยางเราอยู่ตำแหน่งไหนให้ลองคิดไว้ว่าเราอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลตรงนี้ไปใส่ในใบงานของเราโดยการกากบาทใช่ไหมลูกตรงตำแหน่งที่เราวางไว้นั่นเองครับทีนี้เรามาแบ่งกันก่อนใครจะเป็นคนแรกในการที่จะมองครับผมวันนี้ขออาสาสมัครกลุ่มละ1คนก่อนกลุ่ม1ได้เป็นใครครับกลุ่ม1ใครก่อนกลุ่ม1ให้หนูชื่ออะไรครับให้ใบพูก่อนเนาะใบพูแล้วก็ไปเพื่อนคนต่อไปนะครับวนอย่างนี้นะมากลุ่ม2กลุ่ม2ใครจะเป็นคนแรกครับมี2คนคุณครูขอเลือกแล้วกันให้หนูก่อนนะให้หนูก่อนแล้วก็มาประภัสราแล้วก็มาหนูนะลูกมาหนูคนต่อไปกลุ่มที่3ใครจะเป็นคนแรกเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้นันพัฒน์ก่อนละกันนันพัฒน์แล้วก็ต่อด้วยหนูนะโอเคแล้วก็ต่อด้วยชินพัฒน์แล้วก็ไปกุลแล้วก็มาเพื่อนต่อไปนะครับกลุ่ม4กลุ่ม4ให้หลังห้องสุดเลยเป็นคนแรกนะครับคนที่2ก็จะเป็นทีทัศนะคนที่3ก็จะเป็นอีฟนะครับแล้วก็ไล่ไปให้ครบทุกคนกลุ่มที่5ไหนใครจะเป็นคนแรกเดี๋ยวให้ปฏิญญาก่อนละกันลูกให้หนูก่อนนะคนแรกปฏิญญาแล้วไปวันใหม่แล้วก็ไล่ไปเลยนะใช่ไหมโอเคครบถ้วนทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะไปเตรียมของมาให้นักเรียนนั่งอยู่ด้วยความสงบนะครับทั้งหมดนั่งหลังตรงเดี๋ยวคุณครูขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะสักครู่นะครับ

thôi nha. กลุ่มไหนคุยกลุ่มไหนคุยกันเสียงดังคุณครูขออนุญาตยึดนะวันนี้เพราะเราสร้างข้อตกลงกันแล้วนะว่าเราจะไม่เล่นกันเราจะไม่คุยกันท่อยางหนึ่งท่อตั้งตรงกลางลูกตั้งตรงกลางโอเคเด็กๆมาทบทวนกันก่อนเด็กๆครับปรบมือ2ครั้งกลุ่มไหนจับวัสดุอุปกรณ์คุณครูขอยึดคืนนะครับหนูวางไว้ก่อนครับลูกไม่คุยกันนะฟังดีๆนะครับสิ่งที่คุณครูแจกไปให้แต่ละกลุ่มที่ได้มาก็คือมีท่อยางและเทียนไขที่วางอยู่ในแก้วที่มีอะไรครับในแก้วที่มีทรายทรายเนี่ยจะช่วยในการซับน้ำตาเทียนนะครับไม่ให้หกบนโต๊ะของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อโต๊ะของเราจะเสียหายเนาะก็เลยต้องมีการรองแบบนี้นะครับเด็กๆและอีกอย่างนึงหน้าที่ของทรายนะครับก็ช่วยในการประคองให้เทียนเนี่ยตั้งตรงได้นะครับใครทำเทียนเอียงนะเดี๋ยวหกใส่โต๊ะเกิดไฟไหม้ห้องอีกนะครับไม่เอานะครับอันตรายทีนี้คุณครูแนะนำอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูนะครับจะทยอยนะครับจุดเทียนให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเด็กๆตั้งเทียนไว้ตรงกลางครับกลุ่ม2มากลุ่ม2ตั้งเทียนตรงหรือยังตั้งเทียนตรงแล้วนะนี่อย่าเอาท่อไปทำอย่างนั้นสิลูกนี่กลุ่ม4วางครับวางเด็กๆอย่าไปใกล้เทียนมากนะอยู่ไกลๆหน่อยกลัวทำไมกลัวเทียนทำไมเรียบร้อยครับเด็กๆทีนี้ให้เด็กๆทุกคนยืนที่ตัวเองลูกยืนเลยไม่ขยับนะอยู่ที่บริเวณโต๊ะตนเองเบาๆครับเบาๆเด็กๆกลุ่ม3ยืนขึ้นหรือยังกลุ่ม3ยืนขึ้นหรือยังแล้วทำกิจกรรมอย่างไรคนแรกที่คุณครูบอกถือท่อยางเลยครับตอนนี้ถือท่อยางเลยครับแล้วหนูจะส่งให้คนต่อไปคือใครก็ตามที่คุณครูบอกนะแล้วสังเกตอย่างไรเด็กๆให้เด็กๆหาวิธีการเลยตอนนี้ให้เราลองนำท่อยางมาแนบที่ดวงตาสิลูกทุกกลุ่มเลยนำท่อยางมาแนบที่ดวงตากลุ่ม4ครับนำท่อยางมาแนบที่ดวงตาดูสิแล้วมองเลยครับมองเห็นเปลวเทียนไขได้ไหมมองเห็นเปลวเทียนไขไหมครับมองเห็นไหมเทียนกลุ่มนั้นดับยกเทียนมาลูกยกเทียนมาหาครูไหนลองสิแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรให้สามารถมองเห็นได้เด็กๆลองทำเลยครับลองกันเองนะหาวิธีการเลยลูกท่อยางของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ตอนเนี้ยหนูดับทำไมกลุ่มนี้ใครดับเทียนลมมันน่าจะแรงนะครับหาวิธีการเลยลูกตอนนี้เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับตอนนี้เรามองไม่เห็นใช่ไหมเราต้องทำอย่างไรให้มันมองเห็นลูกเราต้องทำยังไงให้มันมองเห็นลองใช้วิธีการเองเลย

0: ส่วนคุณครู
1: อ
0: ้าวกลุ่มนี้ทับอีกแล้วหนูประคองหน่อยนะโอ้โหลมแรงอันนี้มานี่อะให้เพื่อนมาต่อด้วยลูกให้เพื่อนมาต่อเทียนด้วยเด็กๆหาวิธีการเอาเด็กๆอย่าเป่าเทียนสิลูกใครยังอยู่ตอนนี้ยกมือได้วิธีการหรือยังได้วิธีการหรือยังที่ทำให้มองเห็นเปลวเทียนไขเราจะต้องทำยังไงให้มองเห็นได้ครับลูกไหนบอกครูสิทุกกลุ่มเงียบครับทุกกลุ่มเงียบก่อนทุกกลุ่มทุกกลุ่มครับวางอุปกรณ์ก่อนตอนนี้วางนับหนึ่งวางอุปกรณ์ก่อนครับนับหนึ่งกลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์กลุ่มสองวางอุปกรณ์ก่อนกลุ่มห้าวางอุปกรณ์ก่อนไม่ต้องประคองแล้วลูกไม่มีลมแล้วตอนนี้กลุ่มสามวางอุปกรณ์ก่อนปรบมือห้าครั้งปรบมือ5ครั้งกลุ่ม4ยังไม่เล่นเทียนครับกลุ่ม4ทีนี้ทุกคนหันหน้ามาครูก่อนนะฟังอีก1รอบสิ่งที่ครูให้ทำในวันนี้ก็คือเราเนี่ยมีอะไรครับเรามีท่อยางอยู่แล้วใช่ไหมเราจะต้องหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นเปลวเทียนไขให้ได้ลองใช้วิธีการของกลุ่มตนเองเลยไหนลองปรึกษากันซิเราจะต้องทำยังไงให้มันมองเห็นได้ลองปรึกษากันก่อนแล้วลองทดลองใช้วิธีการนั้นน่ะลองดูเลยเพราะตอนนี้เราทำยังไงก็ไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมเราต้องทำยังไงล่ะลองงอแล้วลองส่องดูทีเนี้ยมันจะเห็นจริงหรือเปล่าเห็นไหมการกลุ่มนี้ได้วิธีการหรือยังลองส่องเห็นไหมกลุ่ม3ยังเห็นเปลวเทียนไขได้ยังเห็นได้ยังตะวันเห็นได้ยังกลุ่มมีอีกอันนึงหนูลองสิทำยังไงเขาเรียกว่าทำไงให้ดัดใช่ไหมดัดให้เป็นยังไงดัดให้ตรงมันน่าจะมองเห็นได
2: ้ไม่เห็นอะไรเลยว่าเดี๋ยวทำงานให้ไหม
0: ให้เพื่อนลองบ้างหนูเอาดวงตาเข้าไปใกล้ๆแบบนี้เห็นไหมทำยังไงกับท่อยางแล้วถ้าปกติล่ะถ้าปกติมันเป็นงอๆแบบนี้หนูเห็นไหมแล้วถ้าแบบนี้ล่ะฉะนั้นเราใช้วิธีการอะไรดัดให้มันตรงกลุ่มนี้อย่าแย่งกันครับไหนใครสังเกตแล้วบ้างเธอสังเกตแล้วใช่ไหมให้คนอื่นสังเกตด้วยกลุ่มนี้ใช้วิธีการอย่างไรดัดให้ตรงใช่ไหมถึงจะมองเห็นได้ถ้าปกติมองเห็นไหมมองไม่เห็นเนี่ยครูก็มองไม่เห็นแต่ถ้าครูทำแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยเห็นเลยเห็นป่ะตรงท่อเนี่ยเป็นยังไงต้องตรงมันถึงจะสามารถมองเห็นได้ทุกกลุ่มนึงสังเกตครบทุกคนหรือยังครับดันเนียลองอีกรอบไหมมองเห็นไหมมองไม่เห็นแล้วทำไงหนูทำไงดัดให้มันตรงเรามองเลยทีนี้เห็นยัง
3: ต้องงอให้แรงๆแบบแดง
0: ให้งอใช่ได้ไหม
3: มันจะเจ็บ

0: ใช้วิธีการแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรดับไปแล้วกลุ่มนี้สังเกตครบแล้วใช่ไหมเราสังเกตไปแล้ว
1: อ่ะ
0: กลุ่มไหนที่สังเกตครบแล้วให้ดับเทียนเลยครับเป่าเลยอ่ะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มดับเทียนแล้ววางอุปกรณ์ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลการทำกิจกรรมร่วมกันอ่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆอ้าวหันหน้ามาครับเด็กๆกลุ่ม4ครับไม่เล่นแล้วลูกไม่เล่นแล้วครับเราได้วิธีการเรียบร้อยแล้วเราจะไม่เล่นกับเทียนแล้วนะตอนนี้อาวันใหม่วางก่อนลูกวางก่อนครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอาอภิปรายผลการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่เล่นเทียนแล้วนะทั้งหมดจุ๊จุ ทีนี้เรามาบอกคุณครูซิว่าเราใช้วิธีการอย่างไรครับอ่ะทีนี้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับทุกคนเลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาทุกคนเตรียมดินสอด้วยเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับเด็กๆถูกต้องครับหน้าที่18เปิดเลยมาเดี๋ยวเรามาบันทึกผลร่วมกันเด็กๆกลุ่มไหนที่มีเสียงอยู่กลุ่มไหนนะกลุ่ม3กลุ่ม3อีกแล้วเดี๋ยวตัดคะแนนเลยตอนนี้คะแนนทุกกลุ่มเนี่ยเท่ากันแต่กลุ่ม3คุยเยอะขึ้นจะต้องมีการหักคะแนนบ้างแล้วแหละโดยเฉพาะ2คนหลังพร้อมนะครับเด็กๆเรามาดูนะครับวิธีการที่ใช้ตรงนี้เด็กๆดูครับวิธีการที่ใช้เราใช้วิธีการอะไรครับลูกเราใช้วิธีการอะไรครับที่ทำให้มองเห็นดัดอะไรให้ตรงดัดท่อยางให้ดัดท่อยางให้ดัดท่อยางให้ตรงอ่ะเด็กๆเขียนตามหรือยืดท่อยางให้ตรงความหมายเดียวกันนะครับเด็กๆดัดหรือยืดก็ได้แต่เราใช้คำว่ายืดแล้วกันลูกยืดท่อยางให้ตรงทุกคนบันทึกผลเลยเขียนสั้นๆลูกยืดท่อยางให้ตรงไม่ยากครับเขียนแค่นี้เองเขียนตรงคำว่าวิธีการที่ใช้ลูกเด็กๆปลายทางนะครับก็ทำไปกิจกรรมกับทำกิจกรรมไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะครับถ้าเสร็จแล้วฟังต่อครับเมื่อพวกเราเสร็จแล้วเรามาคุยกันหน่อยว่าตำแหน่งทีนี้เรามาคุยถึงตำแหน่งลูกทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ตามจุดตัวเองใช่ไหมเด็กๆไหนถามหน่อยถามกลุ่ม2ก่อนดีกว่ากลุ่ม2ไหนคนแรกลูกคนแรกเป็นใครตำแหน่งนี้หนูสามารถมองเห็นได้ไหมมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางได้ไหมครับลูกมองเห็นได้นะประกรณ์ที่ตำแหน่งของหนูมองเห็นได้ไหมมองเห็นได้แล้วหนูล่ะลูกมองเห็นได้ไหมครับมองเห็นได้คนถัดไปมองเห็นไหมลูกทำไมมองไม่เห็นหนูไม่ได้ใช้หรือว่ายังไม่ได้ทดลองครับลูกอ๋อและแต่หนูไม่ได้ทำวิธีการยืดท่อยางใช่ไหมอ๋อโอเคไม่เป็นไรลูกแล้วคนหน้าล่ะลูกหนูคนหน้าล่ะลูกมองเห็นไหมลูกมองเห็นนะประภัสราล่ะลูกมองเห็นไหมครับแสดงว่าทุกตำแหน่งบนโต๊ะของเราเนี่ยสามารถยังไงลูก สามารถมองเห็นได้ฉะนั้นตำแหน่งของเราเนี่ยมาเทียบกับในใบงานของเราเราจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทเนี่ยตำแหน่งไหนบ้างอ่ะมาดูเหมือนกันกับครูไหมตำแหน่งนี้มองเห็นได้ไหมมองเห็นได้ตำแหน่งตรงนี้ล่ะมองเห็นได้เช่นกันตำแหน่งนี้ล่ะครับมองเห็นได้ตำแหน่งตรงนี้มองเห็นได้ตำแหน่งนี้และตำแหน่งนี้มองเห็นได้อ่ะถ้ากลุ่มไหนมี6คนก็ให้ทำตามคุณครูได้เลยนะถ้ากลุ่มไหนมี5คนก็ลดจำนวนตัวกากบาทลงไป1ตัวนะครับอ่ะลงมือปฏิบัติครับแค่กากบาทลูกตรงตำแหน่งที่เรานั่งในกลุ่มเรานี่แหละแต่พวกเราเนี่ยดูแล้วลักษณะเหมือนล้อมเป็นกลุ่มเป็นวงเนาะก็อาจจะทำเครื่องหมายกากบาทใต้ตรงนี้ก็ได้นะครับเด็กหกตำแหน่งหนูกากบาทเลยลูกหนูกากบาทเลยเอาใครเสร็จแล้วครับใครเสร็จแล้วบ้างโอ้โหเก่งมากเลยกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จครับกลุ่ม4เสร็จหรือยังครับลูกเรียบร้อยกลุ่ม5ล่ะครับ5เรียบร้อยนะกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เหลืออีกคน2คนกลุ่ม3ใกล้แล้วเสร็จพร้อมกันแล้วทุกคนครับทุกคนครับคุณนั่งหลังตรงทีนี้ฟังนะครับเด็กๆ เดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูตอบคำถามหน่อยดีกว่าชวนตอบคำถามนะครับข้อแรกมาตอบช่วยครูหน่อยทำกิจกรรมไปแล้วควรจะตอบคำถามได้นะครับท่อยางมีลักษณะอย่างไรลูกมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะหนูตอบสิลูก
1: ลักษณะเอียงเอียงค่ะ
0: ลักษณะเอียงหรือว่ามันงอใช่ไหมลูกมีลักษณะเป็นลักษณะงอมีกลุ่มอื่นอยากตอบกลุ่ม4ตอบให้ครูหน่อยครับนอกจากงอแล้วมีอะไรอีกลูก
2: กลม
0: ฮะ
2: เป็นวงกลม
0: เป็นวงกลมกลุ่ม5บ้างลูก
3: มีลักษณะโค้งค่ะ
0: มีลักษณะโค้งอีกคนนึงอัปกรณ์
4: ทางทึบ
0: อ๋อมันเป็นท่อยางอยู่แล้วลูกมันเป็นท่อยางอยู่แล้วนะเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะท่อยางของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะโค้งงอตรงกลางกลวงตรงกลางกลวงหมายความว่านี่ตรงกลางของท่อยางของเรานะครับตรงกลางของท่อยางของเราเนี่ยมีช่องว่างไหมลูกทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้นั่นเองเขาเรียกว่ากลวงนั่นเองครับลูกนี่นะลักษณะกลวงโค้งงอนะครับเหมือนกับในรูปนะครับอันนี้เนี่ยสายยางคุณครูเนี่ยยังไม่ได้ตัดนะอันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับก็เลยมีลักษณะโค้งงอแบบนี้เลยลูกไปต่อครับช่วยตอบข้อนี้หน่อยครับลูกนักเรียนใช้วิธีการใดในการมองเห็นเปลวเทียนไขฐานท่อยางใช้วิธีการใดนะที่เราบันทึกผลไปแล้วตอบพร้อมกันว่ายืดอะไรครับเอาใหม่ยืดท่อยางให้ตรงยืดท่อยางให้ตรงและมองผ่านท่อยางได้เลยนะครับและนักเรียนสามารถมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางที่ตำแหน่งไหนบ้างลูกตรงกลางก็มองเห็นตรงไหนอีกตรงไหนครับข้างหน้าข้างข้างข้างหลัง
5: บน
0: บนไม่เห็นลูกบนไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ณตำแหน่งนั้นไงเรามึงจึงไม่สามารถมองเห็นได้สรุปแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยมองเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งหน้าแสดงว่าทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมลูก
5: ใช่
0: ถ้าเราไปยืนตำแหน่งไหนๆก็ตามเราก็สามารถเป็นไงมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางได้นั่นเองฉะนั้นเราจะตอบว่าทุกตำแหน่งรอบโต๊ะครับเด็กๆเช่นตำแหน่งซ้ายจากโต๊ะหรือตำแหน่งขวาจากโต๊ะเป็นต้นนะครับเด็กๆนี่ตามกากบาทของคุณครูนั่นแหละนะครับข้อนี้ครับจากข้อมูลที่นักเรียนบันทึกไว้ลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากเปลวเทียนไขเป็นอย่างไร ไหนช่วยคิดข้อนี้หน่อยลูกเด็กๆปลายทางนะครับเดี๋ยวลองคิดคำตอบข้อนี้ดูนะครับฟังใหม่นะอีกรอบนึงจากข้อมูลที่นักเรียนบันทึกไว้ลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากเปลวเทียนไขเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรลูกกลุ่ม4ครับ
2: ใช้ลมในการเคลื่อนที่ครับ
0: ใช้ลมใช้ลมจริงไหมนะมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมีกลุ่มไหนอยากตอบอีกครับลูกกลุ่ม2เพื่อนบอกว่าใช้ลมในการเคลื่อนที่จริงหรือเปล่าไหนลองตอบดูสิลูก
1: เป่าค่ะ
0: การเป่าเป่าก็คล้ายๆกับการมีลมนั่นแหละนะครับลูกถ้านั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเฉลยให้นักเรียนนึกภาพตามคุณครูนะเวลาที่นักเรียนจับท่อยางแล้วมีการยืดให้ตรงนักเรียนจึงจะสามารถเป็นไงมองเห็นได้ฉะนั้นท่อยางจะต้องตรงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจะต้องเป็นไงด้วยเคลื่อนที่เป็นอะไรลูกเป็นแนวไหนถ้าแนวโค้งเรามองไม่เห็นไงท่อยางเราโค้งอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ท่อยางเราตรงเมื่อไหร่เราถึงจะสามารถมองเห็นได้ฉะนั้นการเคลื่อนที่ของแสงจะต้องเป็นไงครับเป็นแนวไหนนะแนวอะไรครับได้ยินแว่วๆว่าแนวแนวตรงอ่ะกลุ่มหนึ่งช่วยกันตอบดีมากเลยเรามาดูกันว่าเป็นแนวตรงอย่างที่เพื่อนบอกไหมอันนี้นะครับเป็นลักษณะของเปลวเทียนไขที่กำลังจุดอยู่นะครับจะเห็นว่าลูกศรสีแดงของครูเนี่ยชี้ไปทุกๆทางเลยใช่ไหมลูกชี้ไปทุกๆทางนะครับฉะนั้นเนี่ยแสงจากเปลวเทียนไขจะต้องเป็นลักษณะตรงนะครับและสังเกตได้ในทุกทิศทางโดยผ่านท่อยางที่ถูกดัดหรือยืดให้ตรงแต่จะอยู่ทิศไหนก็แล้วแต่ตำแหน่งของเขานะครับแต่แสงจะต้องเคลื่อนที่จากเปลวเทียนไขเป็นลักษณะแนวตรงนะครับเด็กๆจำคำนี้นะต้องเป็นแนวตรงนะครับสุดท้ายแล้วลูกเปิดไปที่หน้า25ครับลองประเมินตนเองดูซิในข้อที่1เนี่ยพวกเราทำหน้าที่กันอย่างมุ่งมั่นหรือเปล่าได้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่เด็กๆจะให้กี่ดาวนะครับก็อยู่ตามที่เด็กๆเลยแต่สำหรับคุณครูแล้วคุณครูให้3ดาวเช่นเคยนะครับและในครั้งต่อไปคุณครูจะทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับทำตามเลยครับเด็กๆใช้ดินสอระบายก็ได้ใช้สีระบายก็ได้ครับหน้าเท่าไหร่หน้า25ปากกอนคุณครูไม่ได้พูดถึงหน้า14ซะหน่อยหน้า25ไม่บันทึกหน้าเดิมแล้วหน้า25ครับเด็กๆแล้วข้อที่2รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตเด็กๆจะให้ตัวเองกี่ดาวก็ให้ตามที่พวกเราให้ได้เลยนะครับแต่ของครูให้3ดาวเช่นเคยนะครับครั้งต่อไปคุณครูจะทำให้ดีขึ้นและในข้อที่3นะครับแปลความหมายข้อมูลจากที่บันทึกไว้คุณครูให้3ดาวเช่นเคยและจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปเด็กๆรีบลงมือระบายนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมแล้วอีกนิดนึงลูกไหนดูซิรอบนี้ให้ตัวเอง2ดาวหนูระบายเลยครับลูกวันนี้เนี่ยจะให้ตัวเองกี่ดาวในข้อแรกโอเคครับดีมากเลยรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตหนูจะให้กี่ดาวครับลูก3ข้อวันนี้ระบายสีถูกต้องแล้วแล้วครั้งต่อไปเราจะทำให้ดีขึ้นไหมให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องสุดท้ายได้เลยไหนดูซิกลุ่ม1วันนี้บางคนให้2บางคนให้3บางข้อให้2โอเคคุณครูอ่านให้ฟังแล้วไงข้อ3แปลความหมายข้อมูลจากที่บันทึกไว้ที่เราช่วยคุณครูตอบว่าแสงมันต้องเดินทางเป็นเส้นตรงนั่นน่ะแต่ว่าหนูช่วยเหลือคุณครูก็จะให้2ดาวก็ได้นะครับกลุ่ม3กลุ่ม3ไหนดูซิว่าตัวเองให้กี่ดาวกันบ้าง
4: โอ้โหมีแต่4ดาวเหมือนกัน
0: หนูใช้สีเดียวกันก็ได้ลูกไม่ต้องใช้หลากสีแบบนี้นะคุณไม่ใช่ระบายดาวตรงนั้นครับระบายดาวตรงช่องตรงนู้นเหมือนกับเพื่อนดูเพื่อนด้วยหนูไม่ได้ดูเหมือนครูหนูระบายให้เหมือนในใบงานสีอะไรก็ได้3ข้อประกอบครูบอกว่า3ข้อวันนี้หนูห้ามทำเลยไปจากคุณครูบอกสิลูกอ่ะสุดท้ายแล้วเด็กๆอ่ะทีนี้วางมือสักครู่หนึ่งวางมือสักครู่ครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันนิดนึงมาสรุปกิจกรรมร่วมกันนิดนึงครับเด็กๆอ่ะทุกคนปรบมือ1ครั้งยืดตัวตรงอ่ะหันหน้ามาหาครูครับกลุ่ม4หันหน้ามาหาครูแป๊บนึงกลุ่ม5ด้วยกลุ่ม3ด้วยลูกหันหน้ามาหาครูก่อนครับแป๊บนึงสักครู่นึงไม่นานมาสรุปกิจกรรมร่วมกันก่อนนะครับเด็กๆอ่ะกิจกรรมวันนี้เนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างครับลูกได้สังเกตอะไรสังเกตเทียนไขผ่านท่ออะไรผ่านท่อยางแต่ท่อยางของเราถ้าจะสังเกตให้มองเห็นเราจะต้องทำอะไรกับท่อยางยืดท่อยางให้ตรงถึงจะสามารถมองเห็นได้อ่ะแล้วถามหน่อยว่าแสงจากเปลวเทียนไขเคลื่อนที่เป็นแนวอะไรเป็นแนวอะไรนะแนวตรงนะครับทุกทิศทางไหมทุกตำแหน่งก็คือทุกทิศทางโอเคมาเมื่อสังเกตเปลวเทียนไขผ่านท่อยางที่มีลักษณะเป็นแนวตรงจะสามารถมองเปลวเทียนไขได้ทุกตำแหน่งรอบเปลวเทียนไขนั่นเองครับตามรูปนี้เลยกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้กันต่อในเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรในตอนที่2สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีดังนี้เด็กๆเงียบหน่อยครับทุกกลุ่มเงียบหน่อยจะจบแล้วครับฟังตรงนี้นิดนึงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้1ชุดหลอดไฟฟ้าประกอบไปด้วยรางทานสายไฟสวิตช์หลอดไฟฟ้าพร้อมฐาน 2. โต๊ะเรียนใช้โต๊ะพวกเราเหมือนเดิม 3. ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสง 4. ใช้ธูป 5. ใช้ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กเช่นเคยและ 6. ใบงานเรื่องแสงเคลื่อนที่ได้อย่างไรในหน้าที่ 19 คุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ Dell TV ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายไว้เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยที่ใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่ออายุวัยเรียนจงภาคเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือหวัดครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆหวังว่าคงสบายดีกันนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับต้นทางสบายดีไหม
1: สบายด
0: ีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรลูกเราเรียนรู้เรื่องอะไรลูก
2: น้อยไปมากค่ะ
0: น้อยไปมากคือการอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกใครช่วยเพื่อนได้บ้าง
2: เปรียบเทียบค่ะ
0: วันใหม่ลูกวันใหม่เราเรียกว่าอะไรลูก
3: การเรียงลำดับค่ะ
0: การเรียงลำดับดีมากเลยเยี่ยมมากอ่ะประมือให้วันใหม่กับเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับการเรียงลำดับจำนวนนั่นเองใช่ไหมครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนจากครั้งที่แล้วเราเรียนไปเราเรียงกันกี่จำนวนนะ3จำนวนใช่ไหมเป็นจำนวนที่มี3หลัก3จำนวนวันนี้จะได้เรียนรู้ในเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,004 ถึง5จำนวนนะครับวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆ เล่นด้วยว่าแต่เกมนั้นเป็นเกมอะไรพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อม
0: ครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนดีไหมลูกดีนะเราจะได้รู้ว่าคาบเรียนนี้นะครับเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับต้องทำอะไรได้บ้างนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,004 ถึง 5 จำนวนได้นะครับพร้อมกับให้เหตุผลได้ว่าในการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือ

0: จากน้อยไปมากเราใช้เหตุผลอะไรในการเรียงลำดับนะแน่นอนว่าเราต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนมาใช้อย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายเลยนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาเล่าเรื่องออกมาพูดออกมาอธิบายออกมานำเสนอได้นะครับจากที่คุณครูเกริ่นไว้ตั้งแต่ตั้งต้นว่าคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันเกมนั้นก็คือเกมพลิกล็อกนักเรียนก็น่าจะได้พลิกอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนคิดว่าน่าจะพลิกอะไรพลิกอะไรลูกพลิกอะไรเอ่ยพลิกตัวนี้จะเห็นว่าน่าจะเป็นพลิกอะไรพลิกบัตรอะไรพวกนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณครูมีบัตรมาให้นักเรียนได้ดูนะมาดูกันนะครับเกมพลิกล็อกของเรานะคุณครูจะให้เราทายคุณครูเปิดบัตรใบที่1ให้ดูก่อนว่าเป็นจำนวนใดนะเอ๊ะจำนวนใดลูก78ใช่ไหมครับ78ให้นักเรียนลองทายว่าบัตรที่2จะมากกว่าหรือน้อยกว่าบัตรใบที่1ใครว่ามากกว่ายกมือทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยกมือนะใครว่าบอกมากกว่าใครว่าน้อยกว่ายกมือเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใบที่2นี้ตัวเลขแสดงจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า78นะลองดูนะเอ๊ะจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะจบเอ๊ะมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าจะเห็นว่าตัวเลขแสดงจำนวนในบัตรใบที่2น้อยกว่าบัตรใบที่1ท้ายต่อท้ายต่อใบที่3น่าจะมากกว่าเดือนที่2น่าจะลองดูนะใครว่ามากกว่ายกมือใครว่าน้อยกว่าปรบมือ1ครั้งใครว่าน้อยกว่าปรบมือ1ครั้งดูนะชึบจำนวนนั้นคือ90ใช่ไหม90มากกว่าหรือน้อยกว่า36ลูกมากกว่าใช่ไหมเราดูเลขโดดในหลักอะไรนะทบทวนนิดนึงดูเลขโดดในหลัก10จะเห็นว่า90เลขโดดในหลัก10คือ9 9อยู่ในหลัก10มีค่า90ในขณะเดียวกัน36 3อยู่ในหลัก10มีค่า30ซึ่ง90มากกว่า30ฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่า90ย่อมมากกว่า36นั่นเองนะครับมาดูใบที่4ใบที่4จะมากกว่าหรือน้อยกว่าใบที่3ใครว่ามากกว่าปรบมือ3ครั้งใครว่าน้อยกว่าปรบมือ5ครั้งลองดูนะพร้อมยังพร้อมยังน้อยกว่าจะเห็นว่า45น้อยกว่า90เพราะอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างว่าทำไม45ถึงน้อยกว่า90ชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ตอบคุณครูหน่อยชัยพฤกษ์เพราะเหตุใด45จึงน้อยกว่า90ลูก
1: เพราะว่า90มากกว่า40ครับ
0: 90มากกว่า40เราดูเลขโดดในหลักใด
1: ครับ
0: อ๋อดูเลขโดดในหลัก10ใช่ไหม45เลขโดดในหลัก10คือ
1: 5
0: เลขโดดในหลัก10
1: 4อ่ะ
0: 4ใช่ไหมมีค่า
1: 40ครับ
0: 40ส่วน90เลขโดดในหลัก10คือ
1: 90
0: คือ9มีค่า90นะครับเราจึงได้ว่า45น้อยกว่า90นั่นเองใบสุดท้ายแล้วนักเรียนคิดว่า
2: น้อยกว่า
0: ใบที่5น่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าใบที่4ใครว่ามากกว่าปรบมือ2ครั้งใครว่าน้อยกว่าปรบมือ1ครั้งมาดูกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2 3น้อยกว่าแหมน้อยกว่าจะเห็นว่า3

0: 4น้อยกว่า45เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกชนาการลูกชนาการชนาการตอบคุณครูหน่อยว่าเพราะเหตุใด34จึงน้อยกว่า45ลูก
1: เพราะหลักหน่วยมันน้อยกว่าหน่วยอันอื่นค่ะ
0: อะไรนะ
1: เพราะว่าหลักหน่วยมันน้อยกว่าหน่วยอันอื่นค่ะ
0: ในหลักหน่วยเราดูในหลักหน่วยก่อนเหรอใช่เปล่าใครช่วยเพื่อนได้บ้างใครช่วยเพื่อนได้บ้างดาเนียลูกดาเนียเพราะเหตุใด34จึงน้อยกว่า45ลูก
2: หลัก10น้อยกว่าค่ะ
0: เพราะเลขโดดในหลัก10มีค่าน้อยกว่า34มี3อยู่ในหลัก10ใช่ไหมมีค่า30 45มีอะไรอยู่ในหลัก10ลูกกลุ่มที่4กลุ่มที่4ตอบคุณครูหน่อย45มีเลขโดดใดอยู่ในหลัก10 4มี4อยู่ในหลัก10มีค่า
3: 4
0: 40เราจึงได้ว่า34จึงน้อยกว่า45นั่นเองเราจะนำความรู้ในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนจากครั้งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางฉะนั้นนักเรียนจะต้องเรียงลำดับจำนวนเหล่านี้ได้ยากไหมลูกถ้าคุณครูจะให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากใครจะออกมาเรียงได้บ้างนะนักเรียนจำได้ไหมครับว่าการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราจะต้องหาจำนวนที่ทำไมก่อนน้อยไปมากต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนและหาจำนวนที่มากที่สุดตามมาจากนั้นจะต้องเปรียบเทียบจำนวนที่เหลืออยู่และเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนั่นเองใครพร้อมที่จะออกมาเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากบ้างลูกเอามือจับหูจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกวันใหม่ลูกอัดหนึ่งคนคุณครูให้อีกหนึ่งคนมาช่วยกันเมื่อจับหูจับลายยกตะวันมาอาวันใหม่กับตะวันช่วยเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหน่อยถึงไหมจากน้อยไปมากนะช่วยกันช่วยกันจากน้อยไปมากต้องเรียงจากซ้ายไปขวาถูกไหมช่วยกันช่วยกันลองเรียงก่อนลองเรียงก่อนขั้นแรกก็ต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนใช่ไหมจากน้อยไปมากนะน้อยไปมากแล้วเอาใจช่วยเพื่อนหน่อยจากน้อยจากน้อยไปมากนะลูก
4: น้อยลงมาในนี้มาลงมาตรงนี้
0: จากซ้ายไปขวาช่วยกันช่วยกันลองดูสิลองดูสิช่วยกันนะอ้าวหยิบไม้มาบอกเพื่อนหน่อยเราเรียงลำดับจำนวนยังไงตอนแรกเราหาจำนวนอะไรก่อน
2: น้อยที่สุดค่ะ
0: น้อยที่สุดคือจำนวนนั้นคือจำนวนใดลูกน้อยที่สุด
2: 34ค่ะ
0: 34ใช่ไหมและจำนวนที่มากที่สุดใช่เปล่าหาต่อมาไหนจำนวนที่มากที่สุด
2: คือ90ค่ะ
0: 90ใช่ไหมครับและเรามาเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือได้ว่ายังไงลูก3จำนวนนี้ได้30อะไรบ้างเนี่ย
2: 36
0: แล้วก
2: ็45
0: และ
2: 78
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกเลยเราได้ออกมาเป็นอะไรบ้างลูก30 4 30 6นะ40 5 70 8และ90และถ้าคุณครูต้องการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยใครจะออกมาได้บ้างปรบมือให้เพื่อน2คนนี้ก่อนเยี่ยมมากใครจะออกมาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้บ้าง

0: ครั้งคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือปณิดาและอีกหนึ่งคนนั่นก็คือประพัสราประพัสรานะเรียงลำดับสูงนิดนึงให้เพื่อนเห็นนะส่งๆนิดนึงจะได้เห็นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรียบร้อยนักเรียนคิดว่าทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนคิดว่าเพื่อนเรียงลำดับจากมากไปน้อยถูกต้องไหมถูกต้องไหมมาดูจำนวนแรกที่เพื่อนเรียงต้องหาจำนวนที่มากที่สุดก่อนใช่ไหมจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนใดลูกคือเอาไม่เพื่อนนิดนึงจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนใด
1: 90ค่ะ
0: 90อันไหนชี้เพื่อนดูซิไหน9090นะมากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดล่ะลูกคือจำนวนใดจำนวนที่น้อยที่สุดชี้เพื่อนดูหน่อยชี้เพื่อนดูหน่อย34นะและต้องเรียงลำดับจำนวนที่เหลือจากมากไปน้อยใช่ไหมได้ว่ายังไงจำนวนที่เหลือเนี่ยมีจำนวนใดบ้างอาชีพเพื่อนดูหน่อยนะพนิดาลูกได
1: ้78
0: 78
1: 45
0: 45และ
1: 36ค่ะ
0: และ36นะฉะนั้นจึงเรียงลำดับได้เป็น9078 45 36และ34เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนั่นเองปรบมือให้เพื่อน2คนนี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับกลับที่นะมาดูต่อลูกมาดูต่อนะจากเมื่อสักครู่นี้เราเล่นเกมพลิกล็อกไปเรียบร้อยแล้วทบทวนนิดหนึ่งถ้าเราต้องการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราทำอย่างไรครับปลื้มลูกเราเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราทำอย่างไรเราต้องหาจำนวนที่ทำไมก่อน
2: ต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดครับ
0: น้อยที่สุดก่อนใช่ไหมครับและหาจำนวนที่อะไรต่อมาม
2: ากที่สุดครับ
0: มากที่สุดต่อมาและเปรียบเทียบจำนวนที่เหลืออยู่นั่นเองใช่ไหมครับเราจึงจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้นะฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนต้องการที่จะเรียงลำดับจำนวน 4-5 จำนวนเราก็จะใช้หลักการนี้ในการเรียงลำดับจำนวนนั่นเองนะครับมาดูจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าถ้าเราต้องการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากใช่ไหมน้อยที่สุดคือจำนวนใดกลุ่มที่5กลุ่มที่5ช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าจำนวนที่น้อยที่สุดใน5จำนวนนี้คือจำนวนใด
3: 34คร
0: ับ 34ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราพิจารณาเลขโดดใช่ไหมในแต่ละหลักโดยพิจารณาจากหลัก10ก่อนใช่ป่ะพิจารณาจากหลัก10ก่อน7อยู่ในหลัก10มีค่า70 3อยู่ในหลัก10มีค่า30 9อยู่ในหลัก10มีค่า90 4อยู่ในหลัก10มีค่า40และ3อยู่ในหลัก10มีค่า30จะพบว่าอะไรมีที่น้อยที่สุดอยู่นั่นก็คือ36กับ34ที่เราจะเอามาเทียบกันว่าใครน้อยที่สุดใช่ไหมใครน้อยสุดลูก36กับ34
3: 34
0: เพราะว่าอะไรดูเลขโดดในหลักดูเลขโดดในหลักหน่วยนะได้เป็น34นะครับเขียน34ไว้ทางด้าน

ซ้ายมือสุดนะจากนั้นหาจำนวนที่มากที่สุดได้เป็นอะไรมากที่สุด90นะไว้ทางด้านขวามือสุดนะและเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือเราจะได้ว่าถัดจาก34คือจำนวนใดลูก

0: ากไปน้อย90อะไรอีกต่อจาก90 78 78ใช่ไหมแต่เราอาจจะหาจำนวนที่ทำไมก่อนนะน้อยที่สุดก่อนนั่นก็คือ34นะและค่อยเรียงลำดับจำนวนที่เหลือในลักษณะนี้จะได้เป็น90 78 45 36และ34ตามลำดับนะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะครับยากไหมไม่ยากนะฉะนั้นเราลองมาทดสอบตัวเองดูถ้าเป็นจำนวนที่มี3หลักบ้างเราจะทำอย่างไรทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 โดยที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าไม่เท่ากันนะมาดูนะขบวนรถไฟมาอีกแล้วให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากให้เราลองดูซิมีจำนวนใดบ้างนะอ่านพร้อมกันมีจำนวนใดบ้างลูกเยี่ยมมากนะครับให้นักเรียนลองเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากลงในกระดานสิครับทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติครับคุณครูจะดูว่ากลุ่มใดเสร็จก่อนรวดเร็วพยายามเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะเขียนอยู่ในบรรทัดเดียวกันกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนที่น้อยที่สุดคือจำนวนใดลูกจำนวนที่น้อยที่สุดคือจำนวนใด204ทราบได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักใดลูกทั้งต้นทางและปลายทางใครตอบคุณครูได้บ้างปกรณ์ลูกปกรณ์ช่วยครูตอบหน่อยว่าเอ๊มีจำนวน3จำนวนมีจำนวน4จำนวนเราจะทราบได้อย่างไรว่าจำนวนใดน้อยที่สุด
1: ดูจากหลักร้อยครับ
0: ดูจากเลขโดดในหลักหลักร้อยใช่ไหมกลุ่มที่4ลูกเพื่อนบอกว่าดูเลขโดดในหลักร้อยใช่ไหมดูเลขโดดในหลักร้อยไหนดูเลขโดดยังไงดูยังไงเลขโดดในหลักร้อย527เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อย527เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยเลข5ใช่ไหมอยู่ในหลักร้อยนะครับ453ตอบพร้อมกันทั้งห้องมีเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อย4นะมีค่า400ใช่ไหมครับ204มีเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อย2นะครับและสุดท้าย335มีเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อย3มีค่า300นะช่วยครูตอบหน่อยว่าจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดธนพรจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดลูก
1: 204ค่ะ
0: 204เพราะ2อยู่ในหลักร้อยมีค่า200ซึ่งน้อยที่สุดใน4จำนวนนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ว่า204น้อยที่สุดเขียนทางด้านซ้ายมือสุดเพื่อบ่งบอกว่าเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับและจำนวนใดมากที่สุดใครตอบคุณครูได้บ้างลูกตะวันลูกตะวันตอบคุณครูหน่อยจำนวนใดมากที่สุดลูก
2: 527ครับ
0: 527เพราะว่า5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500ซึ่งมากที่สุดใน4จำนวนนี้ใช่ไหมเยี่ยมมากเขียนไว้ทางด้านขวามือสุดในลักษณะนี้นะครับและจำนวนที่เหลืออีก2จำนวนนั่นก็คือ453กับ335นักเรียนคิดว่าจำนวนใดที่อยู่ถัดจาก204ตะวันลูกยกมือรวดเร็วมาก

0: 335ค่ะ
1: ถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับและจำนวนที่เหลือจำนวนสุดท้ายคือจำนวนใดลูก453ก็เขียนได้ในลักษณะนี้ฉะนั้น204 335 453และ527เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนั่นเองนะครับและถ้าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยล่ะเขียนได้อย่างไรอ้าวลองเรียงลำดับจำนวนนี้คุณครูดูหน่อยจำนวนเดิมเลยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมนะกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยเอามาดูกันจำนวนที่มากที่สุดนั่นก็คือจำนวนใดมาดูเลขโดดในหลักร้อยนะเลข5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500เลข4อยู่ในหลักร้อยมีค่า400เลข2อยู่ในหลักร้อยมีค่า200และเลข3อยู่ในหลักร้อยมีค่า300นะซึ่งทบทวนอีก1ครั้งนะเพื่อจะได้เข้าใจชัดเจนนะครับจำนวนที่มากที่สุดนั่นก็คือ527ใช่ไหมจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ204นะครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก527คือจำนวนใด
0: 400
1: ปาพัสราลูกจำนวนที่อยู่ถัดจาก527ใดลูก
0: 453ค่ะ
1: 453ถูกต้องนะครับและจำนวนที่เหลือก็ใส่ได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ335นั่นเองเพราะฉะนั้น527 453 335และ204เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยยากไหม
0: ไม่ยาก
1: นะไม่ยากนะลูกนะลองมาทดสอบกันอีกนะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากยังไม่ได้เขียนนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูจำนวนกันก่อนมีจำนวนใดบ้างจำนวนแรก119จำนวนที่2จำนวนที่3จำนวนที่4 540นักเรียนช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมว่าเราจะเรียงลำดับจำนวนได้อย่างไรเรียงลำดับจำนวนได้อย่างไรนะให้ลงมือปฏิบัติได้รวดเร็วรวดเร็วจากน้อยไปมากนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จหรือยังเรียบร้อยมาดูกันนะก่อนเอิญก่อนเอิญถ้าเราจะดูจำนวนที่น้อยที่สุดเราจะทำยังไงใครตอบคุณครูได้บ้างใครตอบคุณครูได้บ้างถ้าเราจะดูจำนวนที่น้อยที่สุดตะวันลุกถ้าเราจะดูจำนวนที่น้อยที่สุดเราจะดูอย่างไรต้องดูเลขโดดในหลักอะไร
0: หลักร้อยครับ
1: ดูเลขโดดในหลักร้อยก่อนมาช่วยครูดูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูดูเลขโดดในหลักร้อยหน่อยว่ามีค่าเท่าใดบ้างนะครับมาดูจำนวนแรก1อยู่ในหลักอะไรเนี่ย
0: หล
1: ักร้อยใช่ไหมมีค่า100ของ119นะจำนวนถัดไป347กลุ่มที่5ช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าจำนวนนี้มีเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยเลข3อยู่ในหลักร้อยนะมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ลูก
0: 300
1: มีค่า300และ626มีเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อย 6มีค่า600และ540มีเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อย5มีค่า
2: 500
1: มีค่า500ฉะนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ119นั่นเองเขียน119ไว้ทางด้านซ้ายมือสุดในลักษณะนี้นะครับและจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนใดเท่าไหร่ลูกจำนวนที่มากที่สุด
0: 626ค่ะ
1: 626ถูกต้องไหมนะถูกต้องไว้ทางด้านขวามือสุดแบบนี้นะครับและจำนวนที่เหลือที่อยู่ถัดจาก119คือจำนวนใดนะเมื่อจับหูจับแขนยกตะวันลูกตะวันจำนวนที่อยู่ถัดจาก119คือจำนวนใด
0: 347ครับ
1: 347ถูกต้องนะครับและจำนวนที่เหลืออยู่อีกหนึ่งจำนวนต้องเป็นจำนวนใดปานิดาลูก626หรอไม่ใช่ต้องเป็น540นะฉะนั้นแล้ว119 347 540และ626ถือเป็นการเรียงลำดับจำนวนจาก
2: น้อยไปมาก
1: น้อยไปมากยากไหม
2: ไม
1: ่ยากนะครับมาดูกันต่อนะถ้าครูต้องการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยลองเรียงลำดับสิรวดเร็วรวดเร็วเอ้าตรงที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยจากมากไปน้อยนะกลุ่มที่3เสร็จยังเสร็จเรียบร้อยปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งช่วยตอบคุณครูหน่อยจำนวนที่เราจะต้องหาก่อนเพื่อนคือจำนวนที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดจำนวนที่มากที่สุดนั่นก็คือจำนวนใด626เราก็อาจจะดูลักษณะเดิมใช่ไหมอ๋อ1อยู่ในหลัก100มีค่า100 3อยู่ในหลัก100มีค่า300 6อยู่ในหลัก100มีค่า600 5อยู่ในหลัก100มีค่า500ฉะนั้นมากที่สุดนั่นก็คือ626นั่นเองนะครับจำนวนที่มากที่สุดคือ626จำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือประภัสราลูกจำนวนที่น้อยที่สุดคือ
0: 119ค่ะ
1: 119ถูกต้องนะและจำนวนที่เหลือที่จะต้องนำมาใส่นั่นก็คืออ่ะตอบพร้อมกันจำนวนที่อยู่ถัดจาก626เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนั่นก็คือจำนวนใด540และจำนวนที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ347ฉะนั้นแล้ว626 540 347และ119ถือเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูการเรียงลำดับจำนวนนะที่เป็นจำนวนนับไม่เกิน 1,000 รอบนี้มีกี่จำนวนมาดูกันนะรอบนี้มีกี่จำนวนลูก5จำนวนนะเด็กๆมาดูนิดนึงนะมีจำนวนใดบ้าง
2: 514
1: 545 814ตอบคุณครูหน่อยว่าจำนวนที่กำหนดให้เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
2: 5
1: เป็นจำนวนที่มี3หลักนั่นเองมีหลักอะไรบ้างมีหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะครับเยี่ยมมากเวลาที่เราจะเรียงลำดับจำนวนถ้าต้องการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจากน้อยไปมากนะฟังก่อนยังไม่ได้ให้เรียงนะยังไม่ได้ให้เรียงนะ ถ้าคุณครูต้องลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราต้องหาจำนวนที่อะไรก่อนน้อยที่สุดและหาจำนวนที่มากที่สุดจากนั้นเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือใช่ไหมและเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับจาก5จำนวนนี้นักเรียนคิดว่าถ้าเราพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยเราจะได้ว่ายังไงบ้างเนี่ยให้คิดในใจนะ5อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่มีค่า500 4อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 400
1: 5อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 500
1: 6อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 600
1: 8อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 800
1: เมื่อนักเรียนดูในลักษณะนี้แล้วนักเรียนน่าจะตอบคำถามในใจได้แล้วว่าจำนวนที่น้อยที่สุดน่าจะเป็นจำนวนใดและจำนวนที่มากที่สุดน่าจะเป็นจำนวนใดถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียงลำดับแล้วเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากลงมือปฏิบัติครับรวดเร็วรวดเร็วกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้ว5จำนวนนะรอบนี้กลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วมี4จำนวนเองกลุ่มที่5ลองดูนะกลุ่มที่3เรียบร้อยมาดูกันนะถ้าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจะเรียงได้อย่างไรนักเรียนช่วยตอบคุณครูหน่อยได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าเราต้องการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราหาไปแล้วว่าจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ
2: 400
1: เท่าไหร่นะ412ถูกต้องนะครับตรวจสอบของตัวเองนะจำนวนที่มากที่สุดละลูก
0: 807ครับ
1: 807ใช่ไหมถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับเขียนไว้ทางด้านขวามือสุดและจำนวนที่อยู่ถัดจาก412คือจำนวนใดนะถูกไหมนะดูนะถูกต้อง511นักเรียนครับทำไมไม่ใช่534ล่ะลูกใครตอบคุณครูได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่าทำไมไม่ใช่534นั่นเองนะและจำนวนที่เหลือจำนวนสุดท้ายนั่นก็คือ675แบบนี้ฉะนั้นแล้วจะเห็นว่า412511 534 675และ807เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากยากไหมลูก
0: ไม
1: ่ยากเลยคณิตศาสตร์นะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าการเรียงลำดับจำนวนนะไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจาก4การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย4ถึง5จำนวนเนี่ยเราต้องใช้หลักการเดียวกันเลยใช่ป่ะใช่มั้ยลูกคือต้องหาถ้าน้อยไปมากเราก็ต้องหาจำนวนน้อยที่สุดและจำนวนที่มากที่สุดและเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือแต่ถ้าจากมากไปน้อยเราก็ต้องหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าสิ่งนี้นั้นจะทำให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับได้โดยในชีวิตจริงของเรานะเมื่อเราต้องการซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งตามร้านต่างๆสมมุติว่ามีอยู่5ร้านร้านที่1ราคาเท่านี้ร้านที่2อีกราคานึงร้านที่3ก็อีกราคานึงร้านที่4อีกราคานึงร้านที่5ก็อีกราคานึงเราอาจจะต้องเรียงลำดับจำนวนเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าราคาร้านใดเราจึงจะซื้อราคา

0: ร้านนั้นนะครับยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะมาดูในส่วนของการสรุปบ้างจากที่ครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนครูสรุปให้นักเรียนฟังไปเรียบร้อยแล้วใครจะสรุปให้คุณครูฟังได้บ้างว่าจากการที่เราเรียนในเรื่องของการเรียงจำนวนที่น้อยที
2: ่สุดค่ะ
0: จำนวนที่น้อยที่สุดจากนั้นทำอย่างไรต่อใครตอบได้อีกบ้างตะวันลูกในกรณีที่เราเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราหาจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมและจำนวนที่และจำนวนที่มากที
2: ่
0: สุดจากนั้นทำการอะไรต่อลูกเปรียบเทียบจำนวนที่อะไรจำนวนที่เหลือใช่ไหมเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือนะครับฉะนั้นแล้วเวลาที่นักเรียนเรียงลำดับจำนวนนะอย่างที่ครูกล่าวไปนักเรียนอาจจะบางคนอาจจะถนัดถ้าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากบางคนอาจจะถนัดหามากที่สุดได้ไหมได้ไหมได้ไหมนักเรียนคิดว่าได้ไหม
1: ได
0: ้เช่นกันนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นผู้เริ่มต้นนะคุณครูก็จะมีวิธีการขั้นตอนให้อย่างละเอียดนะถามว่าถ้าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยจะหาน้อยที่สุดก่อนได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมได้ไหมนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมทำได้นะครับขอให้สุดท้ายได้คำตอบในการเรียงลำดับที่ถูกต้องแค่นั้นเองนักเรียนครับเวลาที่เราหาคำตอบทางคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป้าหมายมีเหมือนกันใช่ไหมเส้นทางไปสู่เป้าหมายหรือเส้นทางที่ไปสู่คำตอบอาจจะมีได้หลากหลายเส้นทางอย่างเช่นในชีวิตประจำวันเราถ้าเราต้องการเดินทางไปเชียงใหม่สมมติว่าเราต้องการเดินทางไปเชียงใหม่นักเรียนคิดว่าไปได้หลายเส้นทางไหมไปได้หลายเส้นทางเลยเป้าหมายเดียวกันคือไปที่จังหวัดอะไรหมายถ้าเราไปถึงจุดหมายตรงนั้นถือว่าเราสำเร็จหรือยัง
1: สำ
0: เร็จแล้วฉะนั้นแล้วในทางคณิตศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าวิธีการจะแตกต่างแต่คำตอบที่ได้ย่อมเหมือนกันฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยเราคิดไม่เหมือนเพื่อนเราคิดแบบนี้ก่อนเราคิดแบบนั้นก่อนแต่เราได้คำตอบที่เหมือนกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับมาดูในส่วนของการสรุปนิดนึงคุณครูได้กล่าวไปแล้วว่าการเรียงลำดับจำนวนนับ 4-5 จำนวนนะเราก็อาจจะหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเรียงลำดับจำนวนอะไรถ้าเรียงจากน้อยไปมากบางคนอาจจะหาน้อยที่สุดและหามากที่สุดใช่ไหมหรือถ้าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยก็อาจจะหามากที่สุดกับน้อยที่สุดนะแบบนี้หรือเราอาจจะหาจำนวนใดจำนวนหนึ่งก่อนก็ได้หมายความว่าอาจจะหาจำนวนที่มากที่สุดก่อนหรือจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนตามความถนัดของเราอย่างที่ครูบอกว่ามันมีผิดมีถูกไหมมีผิดมีถูกไหมลูก
1: ม
0: ีผิดมีถูกไหม
1: ไม
0: ่มีนะสามารถใช้วิธีการได้หลากหลายนะจากนั้นเราค่อยเปรียบเทียบจำนวนที่เหลืออยู่และทำการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนั่นเองนะครับยากไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากนะมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างแบบฝึกหัดที่เราจะทำเป็นแบบฝึกหัดที่1โจทย์16ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมปลายทางนะรบกวนครูปลายทางนะครับแจกแบบฝึกหัดที่ 1.16 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.16 พร้อมกับตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับส่วนนักเรียนอย่าลืมที่จะอ่านคำสั่งก่อนนะของแบบฝึกหัดที่ 1.16ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูทุกครั้งนะทั้งต้นทางและปลายทางนะต้องตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะส่งคุณครูทุกครั้งเป็นการทบทวนตรวจสอบนะครับเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะมาดูกันนะตัวอย่างนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.16 เช่นข้อแรกอ่านโจทย์พร้อมกันอ่านคำสั่งพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งเขามีจำนวน

0: มาให้ใช่ไหมให้เราเรียงลำดับจำนวนจากอะไรไปอะไรนะ
1: น้อยไป
0: อ๋อจากน้อยไปมากนะครับนักเรียนทำได้ไหม
1: ได้
0: หวังว่าคงทำได้นะข้อ2ใหญ่ให้เราทำอะไรเนี่ย
1: เรียงล
0: ำดับอ่านพร้อมกันเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะไม่ยากเลยนะครับข้อ3ใหญ่ให้ทำอะไร
1: เข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลขและจำนวนให้เป็น
0: การเรียงลำดับเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากแสดงว่าอาจมีได้หลายคำตอบในหนึ่งข้อนะอาจมีได้หลายคำตอบนะครับข้อที่4เขาว่ายังไงลูก
1: เร
0: ีย
1: งลำด
0: ับ จำนวนจากมากไป
1: น้อย
0: เช่นกันในแบบฝึกหัดข้อนี้นะก็อาจจะมีได้หลายคำตอบนะครับมาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันบ้างนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: จำนวนคู่และจำนวนที
0: ่บทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของจำนวนคู่และจำนวนคี่สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือสิ่งของสำหรับใช้ในการนับนะอาจจะเป็นไม้ตะเกียบก็ได้นะครับสำหรับปลายทางนะและต้องใช้ใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่1.17 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 4-5 จำนวนก็จบลงไปแล้วสำหรับวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ในเรื่องนั้นไม่มากก็น้อยวันนี้ขอสวัสดีครับ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำมากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้เลย
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่ง

0: าของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
1: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
2: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
2: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียดจริงๆ
2: แย่จัง
4: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด
6: แต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคน
0: นี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไร ถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหม
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
1: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
2: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
2: ก็ใช่นะสิ
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวการเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่หลายๆแห่งในประเทศไทยสร้างความแตกตื่นกันไปทั่วนะครับแล้วหลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะไปทำความเข้าใจกับเรื่องที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆไปพร้อมๆกันครับโลกของเราประกอบไปด้วยชั้นดินแล้วก็หินต่างๆมากมายนะครับเริ่มต้นจากแกนโลกที่เป็นหินหลอมละลายต่อมาด้วยชั้นหินดินดานแล้วก็ชั้นหินลักษณะต่างๆจนถึงเปลือกโลกหรือพื้นดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละครับซึ่งประกอบไปด้วย
2: หินอัคนีครับเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดหรือลาวาครับหินบาซอลครับมีเนื้อละเอียดเกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลกหินบาซอลจะมีสีดำหรือสีเทาครับหินอีกชนิดหนึ่งที่พบมากก็คือหินปูนเป็นหินในกลุ่มหินตะกอนเกิดจากการทับถมซากของสิ่งมีชีวิตและกระดองของสัตว์ทะเลมีอยู่ใต้ดินกระจายไปทั่วโลกมีคุณสมบัติเป็นหินที่ละลายน้ำได้ง่ายครับบริเวณใต้พื้นโลกหลายแห่งมีหิน3ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อให้พื้นดินแข็งแรงครับ
3: แต่นะคะทั้งที่ใต้โลกก็มีแต่หินแข็งๆทั้งนั้นทำไมถึงเกิดหลุมยุบได้ล่ะคะ
1: จุดเริ่มต้นก็เป็นเพราะน้ำครับโลกของเรารับน้ำลงสู่ใต้ดินได้2ทางครับ1ก็คือเมื่อฝนตกนะครับน้ำก็จะดูดซึมผ่านชั้นดินลงมาที่ใต้ดินกับ2นะครับน้ำซึมเข้ามาตามรอยแยกรอยเลื่อนต่างๆใต้ดินและน้ำเหล่านี้ที่อยู่ตามชั้นดินนะครับเรารู้จักกันดีแล้วก็เรียกว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับโอ้โหถูกต้องครับแต่ว่ายังไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้อาจจะทำให้ดินยุบได้ก็จริงแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากหลุมยุบนั้นก็เป็นเพราะว่าน้ำฝนผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ครับเมื่อผสมกันแล้วก็กลายเป็นกรดอ่อนๆครับไหลซึมลงมาใต้ดินนะครับแล้วเจ้ากรดอ่อนๆ นี่แหละครับไปกัดเซาะหินปูนครับทำให้หินปูนนั้นหายไปครับพื้นที่บริเวณนี้ก็จึงกลายเป็นโพรงครับเมื่อรับน้ำหนักเช่นบ้านรถยนต์จำนวนมากเนี่ยก็เริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้ครับปรากฏการณ์หลุมยุบครับ
2: หลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบทำเป็นดินเป็นวงธรรมชาติฉันก็งงเพราะเป็นดินร่วงไหลหล่นหลุมยุบไม่ได้เกิดจากความฟุกไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกธรณีจะมาฉุดหลุมยุบธรณีเป็นหลุมลึกเกิดจากการหินปูนซุดเพราะว่าน้ำกัดซ้อลึกหลุมยุบเพราะหินปูนมันโดนขุดดินเลยสะดุดหลุดหล่นลงมาเป็นฟุต
4: ลักษณะของหลุมยุบนั้นจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับบางทีก็เป็นวงกลมบางทีก็เป็นวงรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1ถึง200เมตรครับและมีความลึกตั้งแต่6ถึง20เมตรครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าบริเวณไหนบ้างที่จะเกิดหลุมยุบจะได้ระวังไว้ครับ
1: เรารู้ได้แน่นอนครับเพราะว่านักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณีได้สำรวจพื้นดินบริเวณประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้วครับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดแดงๆเนี่ยเหล่านี้เป็นพื้นดินที่มีหินปูนอยู่ด้านใต้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็มีอยู่หนาแน่นบริเวณตอนล่างของประเทศไทยแล้วก็มีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆครับพื้นดินบริเวณเหล่านี้แหละครับ

0: รอยเลื่อนคลองมะลุ่ยแล้วก็แนวรอยเลื่อนนรนองทาบทับอยู่พอดีเลยครับ
1: อ๋อน้ำทะเลก็เลยซัดเข้ามาจากรอยแยกในรอยเลื่อน2รอยนี้นี่เอง
0: ถูกต้องแล้วครับหินปูนใต้ดินเกิดการกัดเซาะจนเป็นโพรงจำนวนมากก็เลยทำให้เกิดเป็นหลุมยุบอย่างที่มีข่าวพวกเราเห็นนั่นเองครับส่วนเหตุการณ์หลุมยุบตามที่อื่นๆนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมหรือบางแห่งก็อาจจะเกิดจากการที่มีการก่อสร้างไม่สมบูรณ์ก็ได้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องค้นหาคำตอบที่แท้จริงครับหลังจากปี2547ปรากฏการณ์หลุมยุบได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลอันดามันจนทำให้โพรงหินปูนขนาดใหญ่ขยายตัวนะครับจนมีขนาดใหญ่มากขึ้นจึงทำให้เกิดหลุมยุบเกิดขึ้นตามมาเป็นจำนวนมากครับข้อควรระวังก็คืออย่าเป็นไทยมุงครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับหากว่าเราพลัดตกลงไปในหลุมยุบถึงชีวิตทีเดียวนะครับนี่คือความรู้เรื่องหลุมยุบที่วิตามินข่าวนำมาฝากในวันนี้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
2: วิตามินข่าว
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปลูกต้นไม้ที่มันขึ้นและมีใบต้นไม้ที่เติบโตและมีใบช่วยดักฝุ่นได้ทั้งนั้นนะตั้งแต่ไม้เลื้อยขึ้นไปนะไม้ขนาดไม้ขนาดเตี้ยไม้เลื้อยเลี่ยดินไม้หัวใต้ดินซึ่งมันจะมียอดมีเถาเลื้อยขึ้นไปหรือไม้ต้นใหญ่ๆมันสามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลมาเปลี่ยนเป็นแป้งมันผลิตออกซิเจนขึ้นมาให้มนุษย์ได้แล้วก็ให้ความชื้นสัมผัสต่อโลกได้แต่ว่าอันไหนเติบโตได้เร็วมีใบมากๆสามารถที่จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ได้มากหรือเก็บ PM 2.5 PM 10ได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ว่ายืนยันว่าทุกชนิดเนี่ยช่วยทั้งนั้นแล้วเราก็เลือกให้มันได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างนอกจากเก็บ PM 2.5 แล้วเก็บ PM 10แล้วเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ที่มันโอเวอร์แล้วก็ยังผลิตอากาศได้ด้วยแล้วก็ยอดเอามากินได้ด้วยดอกเอามากินได้ด้วยใบเอามากินได้ด้วยหัวเอามากินได้ด้วยผลเอามากินได้ด้วยมันก็ได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างมันไม่ต้องกังวลว่าอะไรมันจะเก็บ PM ได้มากกว่ากันมันให้ประโยชน์ทั้ง4อย่างได้ปลูกอะไรก็ได้ขอให้ปลูกต้นไม้ที่มันไม่สามารถเก็บ PM ได้ก็คือต้นไม้ที่เรายังไม่ได้ปลูกนั่นแหละต่างหากล่ะเพราะนั้นไม้อะไรก็ได้ครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

0: และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: จากตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันครับซึ่งแม้ว่าณขณะนี้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางนะครับแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่ายังสามารถควบคุมได้และไทยยึดมั่นในเรื่องของถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ครับส่วนกรณีที่ภาพของนายกรัฐมนตรีของไทยมีการจับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ประเทศเวียดนามนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการทักทายตามมารยาทไม่มีการหารือนอกรอบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีภาพจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก่อนการเข้าร่วมพิธีเปิดอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าเป็นปกติของการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อเจอกันในห้องพักก่อนเข้าห้องประชุมก็เป็นการทักทายผู้นำประเทศต่างๆตามมารยาทและให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและไม่มีการพูดคุยใดๆหรือว่านัดหารือใดๆนอกรอบและในรอบการหารือทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนและมีกระบวนการที่กำหนดไว้อยู่แล้วและในปัจจุบันนั้นยังถือว่าไม่ได้มีการดำเนินการเจรจาใดๆทั้ง JBC และ GBC ต่างก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่าถือว่ายังมีความเห็นที่ต่างกัน
2: เรื่องการจับมือนะครับเวลาที่เป็นการประชุมอาเซียนนะครับในการประชุมผู้นำอาเซียนเพราะฉะนั้นเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมถึงหอประชุมเขาก็จะมีห้องโฮลดิ้งรูมก็เรียกว่าโฮลดิ้งรูมก็คือห้องที่ทุกคนไปรอพักเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนทุกคนที่เดินเข้ามาในความที่เขาเป็นผู้นำของประเทศต่างๆเราก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ
3: มีการพูดคุยอะไรกันนอกรอบไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่ถึงบอกไงว่าไม่เที่ยวนี้ไม่ได้มีการจะพูดคุยไม่ได้มีการนัดหารือทั้งในรอบทั้งนอกรอบใดๆทั้งสิ้น
3: ครับ
1: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางไทยยังยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการเอาไว้ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้และระดับท้องถิ่นก็ยังพอคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยบอกว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่นั้นตอบได้ยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมเหมือนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ประเมินติด

0: ามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำด้วยว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่จะต้องเดินหน้าต่อไป
1: สถานการณ์ในพื้นที่ก็อย่างเปราะบางนะฮะก็ทางหลายฝ่ายก็คงฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะยังมีความเปราะบางอยู่แต่เราก็ยังยึดมั่นในข้อตกลง joint statement ที่ดำเนินการไว
2: ้มีอะไรที่น่ากังวลไหมครับการประเมินสถานการณ์ตอนนี้
1: ผมคิดว่ายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับคือผมคิดว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ยังพอคุยกันได้มันถึงฝ่ายทหารเราก็ฝ่ายทางถึงแม้จะมีอะไรถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยฮะโตเถียงกันแต่โดยรวมยังพอคุยกันอยู่ครับก็ประคับประคองให้เดินหน้าไปได้ครับ
3: ที่ของสมเด็จพระนางเจ้า
1: อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอครับรอนิดนึงว่าคือเข้าใจท่านแหละท่านก็ต้องพูดในโทนอย่างนั้นนะฮะแต่ของเราเดี๋ยวคงมีแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถังให้กัมพูชาจำนวน39คันว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่และไทยก็ได้รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามว่ารถถังดังกล่าวนั้นกัมพูชาจะนำมาไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการรับทราบข่าวมาว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและขณะนี้เรามี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทอดุลยังกล่าวบอกด้วยว่าการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นดีลเก่าระหว่างจีนและกัมพูชาแต่ประเทศไทยไม่ประมาทที่ผ่านมาในสิงหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามและขณะนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นถือเป็นงานการทูตในการเชิงรุกนะครับที่ทำควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคงจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทั้งเรื่องของนโยบายและกองทัพมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยไทยได้ยึดมั่นการพูดคุยตาม joint statement
5: เราก็รับทราบว่าเขามียุทธปกรณ์ใหม่เข้ามาแต่เป็นยุทธปกรณ์ที่เขารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่แล้วก็นำมามอบให้ไว้ใช้ในการป้องกันประเทศนะครับ
2: ก็จะมีผลต่อการป้องกันในแดนของเรา
5: ก็ต้องดูว่าเขาเอามาที่ไหนนะครับเขาเอามาที่ท่าเรือมาได้เข้ามาที่กัมพูชาแล้วในภาพของการข่าวเราก็รับทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้เอามาที่ชายแดนนะครับว่าเรามีจอยสเตทเมนต์ในเรื่องของการนำยุทธปกรณ์แล้วก็กำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนครับ
3: มีการบอกหรือเปล่าครับว่าเป็นดีลเดิมก่อน
5: ดิวเดิมแต่เราไม่ได้ประมาทเราก็รู้ว่าเป็นดิวเดิมนะครับในการฝึกร่วมกันแล้วก็รับปากกันว่าจะนำยุทธกรบางส่วนก็เนี่ยคือที่69ดีนะครับ
2: การที่ทำตัวมันเกือบ90คันถ้าตามสัญญานี้มันจะต้อง
5: 93คันตามสัญญาเข้ามา
2: แย้งหรือว่าจะคุยกับจีนยังไง
5: เขาต้องดูว่าเขาเอามาแล้วเอามาในพื้นที่ชายแดนหรือเปล่านะครับก็จีนบอกว่าจะมีเรือแต่มันเรือยังไม่ได้มานะครับเรือแล้วก็มียุทโธปกรณ์เนี่ยที่เขารีโนเวทมาใหม่ท่านเดินสายเดินทางไปพบในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามตอนนี้ท่านไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเรื่องงานการทูตเชิงรุกที่ทำควบคู่กับความมั่นคงท่านขอให้มั่นใจได้นะครับผมก็มีหน้าที่ในเรื่องงานนโยบายนะครับแล้วเพราะว่าจะไม่ได้มาให้ข่าวกับท่านบ่อยๆนะครับแต่เรื่องของความพร้อมท่านเชื่อเถอะว่ากองทัพกองกำลังหรือหน่วยพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมการยั่วยุมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องการให้เราทำตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทำตามเจตนารมณ์เดิมของเราในการพูดคุยเรื่องของ joint statement นะครับเราต้องยืนยันตามนี้เพราะในเรื่องเขาอยากให้พูดคุยกัน JBC ก็ดี GBC ก็ดีเนี่ยแต่เขายังไม่ทำตาม joint statement เนี่ยก็ยืนยันว่าแบบเปรียบทุกเรื่อง
0: ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลใช้ระบบ AI ประเมินผลงานเพิ่มเงินพิเศษสำหรับการสู้รบทหารที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางกองทัพบกเองก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเป็นแค่เครื่องมือวิเคราะห์ในขั้นต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชี้ขาดเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทหารทุกนายค่ะพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกรณีที่ปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์มีเนื้อหาที่คาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงโดยกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโพสต์ดังกล่าวเนี่ยระบุนะคะว่ามีการใช้ระบบ AI ประเมิน

0: ผลงานและให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจนก่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วนในหมู่ของกำลังพลกองทัพบกขอชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบนั้นถือเป็นบำเหน็จความชอบพิเศษที่กระทรวงกลาโหมจะพิจารณามอบให้แก่กำลังพลที่มีพฤติการการสู้รบหรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งก็มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนทางนี้ค่ะกรมกำลังพลทหารบกได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์พฤติกรรมและก็เหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่เป็นการปล่อยให้ระบบ AI เป็นผู้ตัดสินใจแทนมนุษย
1: ์ลงใต้ไปดูสถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้กันบ้างนะครับจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่คุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันครับโดยเป็นการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจหลักนะครับในการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดหลังมีรายงานข่าวครับจากหน่วยงานความมั่นคงว่าพบความเคลื่อนไหวของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้าพบปะกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยมีการสั่งการให้เร่งรัดปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจาร็อปแปตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแหร่คาดว่าเป็นการเตรียมการเพื่อลงมือก่อเหตุในเร็ววันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับหมอต้นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดค่ะตำรวจสั่งเพิ่มข้อหาหนักรวมเป็น11ข้อหาพร้อมกับยื่นถอนประกันตัวส่งเข้าเรือนจำในทันทีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเกาะพังงาพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะได้เชิญนายวิลคอกผู้ต้องหาชาวอังกฤษวัย51ปีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก4ข้อหาทำให้ตอนนี้ค่ะถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้นถึง11ข้อหาโดยตำรวจนะคะได้ปรับข้อหาหลักในให้หนักขึ้นเป็นขับรถโดยประมาทและขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมถึงในข้อหาเสพยาเสพติดประเภท1โคเคนและชนแล้วหนีล่าสุดนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยสั่งเพิกถอนการประกันตัวและส่งตัวเข้าเรือนจำในทันที
1: ครับอุบัติเหตุดังกล่าวกับเกิดขึ้นเมื่อคืนที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงาท้องศาลาโดยผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์หรือว่าหมอต้นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลรามาธิบดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัวเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ในเวลาต่อมา
0: ซึ่งคดีนี้นะคะก็นำมาสู่การขยายผลจับกุมคดีธุรกิจนอมินีหลังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นเปิดบริษัททำธุรกิจเรือนำเที่ยวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมีคนไทยถือหุ้นบังหน้า 51% ซึ่งคนไทยคนดังกล่าวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเพียงคนขับเรือรับจ้างที่ถูกหลอกเอาเอกสารไปใช้และไม่เคยร่วมลงทุนจริงจากการสอบสวนเส้นทางทางการเงินก็พบว่าบริษัทอมีนาการบัญชีพังงาจำกัดซึ่งเป็นเครือข่ายรับทำบัญชีนอมินีรายใหญ่ที่เพิ่งถูกตำรวจบุกทลายไปก่อนหน้านี้เป็นผู้วางแผนตั้งนอมินีมังหน้าให้ตำรวจจึงแจ้งข้อหาในคดีนอมินีเพิ่มไปอีก4ข้อกล่าวหาซึ่งในชั้นสอบสวนกับผู้ต้องหาชาวอังกฤษรายนี้ยอมจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาโดยตำรวจจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดก็ประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเขา7ยอดจังหวัดตรังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติทั้ง

0: 5เส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังและสงขลาเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดสำหรับเส้นทางที่ประกาศปิดประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนลานหินไออุ่นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนนมสาวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลักและเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าได้ฟื้นตัวลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้งในระยะต่อไป
1: ตำรวจสอบสวนกลางนะจับผู้ต้องหาคดีช่อโกงค่ะหลังจากที่หลอกให้ลงทุนทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานแล้วก็มีการเชิดเงินหนีไปตำรวจก็จะเร่งขยายผลนะคะเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการและก็เส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะก็เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะกองกำกับการ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายสุริยาอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพคดีนี้ค่ะสืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ถูกชักชวนให้โอนเงินลงทุนในช่วงแรกค่ะก็มีการโอนผลตอบแทนคืนเงินจริงก่อนที่จะโน้มน้าวให้เพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้นผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะคะโอนเงินรวมกว่า 64,000 บาทก่อนที่จะพบว่าไม่สามารถที่จะถอนเงินคืนได้ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพจึงติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดผู้ต้องหาก็ให้การเบื้องต้นนะคะว่าเคยเป็นพ่อค้าอยู่ที่ตลาด4มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีและเคยเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลสัญชาติกัมพูชาจักกันโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าบัญชีเนี่ยถูกนำไปใช้กระทำความผิดแต่ว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีคดีลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ต่อไป
0: ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26ในวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์กับเครือข่าย FBI NAA ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ชูแนวคิดรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลโดยมีผู้แทนจาก26ประเทศร่วมประชุม
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26อย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับบริหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า150นายจาก26ประเทศทั่วโลกรวมถึงรองผู้อำนวยการร่วม FBI และเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าร่วมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลขยายทางความผิดและหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายวงกว้างและทำลายความเชื่อมั่นประชาชนซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องผนึกกำลังและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและยกระดับการทำงานร่วมกันเพื่อทลายเครือข่ายข้ามชาติการประชุมครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ FBI NAA โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพประเทศแรกเมื่อปี2529นะพัทยาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ในปีนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจสูงสุดจากประชาคมโลกที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันค่ะ

0: ผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเดิมประชุมในทุกวันอังคารนะคะแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนนั้นติดภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามค่ะโดยยังคงมีวาระที่น่าสนใจในหลายประเด็นทีเดียวนะคะไปติดตามมาพร้อมกันกับคุณภัทราพรมะละโสรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณภัทราพรคะเชิญค่ะ
1: ค่ะนอกจากความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนกับต่างประเทศแล้วนะคะกนช.ค่ะก็ยังเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนประจำปี2569เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงทั้งปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระที่น่าสนใจในหลายเรื่องค่ะอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบพิธีสารยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระหว่างอาเซียนกับจีนและเสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและภูฏานส่วนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569ด้วยค่ะขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสความคุ้มค่าในโครงการไทย AI Passport นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงดิจิทัลค่ะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะอยากรับฟังจากทุกฝ่ายเพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมมั่นใจในกระบวนการนั้นถูกต้องและเดินหน้าต่อไม่หวั่นว่าจะฉุดความนิยมของรัฐบาลค่ะ
2: การเปิดการรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆก็เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่เราอยากที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังก่อนแต่ก็มีความรู้สึกเสียดายเล็กน้อยครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีกระบวนการที่ทำให้หลายท่านที่อยากมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยรู้สึกไม่กล้าหรือกังวลหรือเปล่าทั้งนั้นจริงๆเนี่ยทุกเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นเสียงที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าจะมีหลายท่านมาแสดงความคิดเห็นเราก็จะรอรับฟังแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับอันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ QR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางผู้สัญญาได้
1: ประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทีมรัฐมนตรีคนนอกของพรรคภูมิใจไทยถูกลอยแพเรื่องนี้ต้องตั้งทีมสื่อสารมาช่วยชี้แจงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นมีเยอะเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงดังนั้นเวลาที่อธิบายนั้นมันมีขั้นตอนแต่จะมีคนหยิบประเด็นมาก็ต้องอธิบายผ่านโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคและโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไม่ท้อใจแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปรับปรุงเน้นในเรื่องของการสื่อสารให้คนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ในเรื่องของข้อมูลการสื่อสารเนี่ยแน่นอนอ่ะ

0: ้ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราเหรอเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้

0: ่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนค่ะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันวันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถบอกความหมายและความสำคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคุณแนนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะง่วงนอนแน่นอนเลยง่วงนอนไหมคะไม่ง่วงนอนบางคนก็บอกว่าง่วงนอนนักเรียนปลายทางล่ะคะมาถึงชั่วโมงที่3ของเราแล้วเด็กๆง่วงนอนไหมคะโอ้โหนักเรียนบางคนยังอยากที่จะเรียนอยู่ยังกระตือรือร้นอยู่นะคะแต่นักเรียนบางคนก็บอกว่าง่วงนอนแล้วค่ะคุณแนนง่วงนอนแล้วครับคุณแนนนักเรียนปลายทางกระซิบมานะคะทีนี้นักเรียนเดี๋ยวเรามาฝึกสติกันก่อนนะคะฝึกสติฝึกสมาธิกันโดยที่นักเรียนเคยร้องเพลงหูตาจมูกไหมคะเคยไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะเคยร้องเพลงหูตาจมูกไหมเอ่ยหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกในระหว่างที่ครูแนนร้องเพลงเด็กๆจะต้องทำท่าทางจับหูจับจมูกจับตาให้ถูกโอเคไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: มาดูซิว่านักเรียนคนไหนจะมีสมาธิมีสติถ้านักเรียนทำผิดแสดงว่ามีสติไหมคะ
1: ไม่มี
0: สติเลยดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกสติฝึกสมาธิกันนักเรียนปลายทางของเราพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมแล้วหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกโอ้โหใครทำถูกต้องคะโอ้โหใครทำถูกต้องยกมือเลยเดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งรอบให้คุณแนนไปช้าๆหรือเร็วกว่านี้คะโอ้โหพอเดี๋ยวคุณแนนจะขอช้าๆสักหนึ่งรอบนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกโอ้โหใครทำถูกต้องเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำถูกไหมเอ่ยเดี๋ยวครูแนนจะขออีกสักหนึ่งรอบโดยครูแนนจะร้องให้เร็วขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมคะโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกปรบมือให้ตัวเองโอเคเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเป็นการเรียกสติของเรากลับขึ้นมานั่นเองพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังพร้อมแล้วนะคะส่งสัญญาณพร้อมไม่พร้อมพร้อมนะคะคุณแนนก็พร้อมแล้วทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเราคุณแนนอยากจะถามนักเรียนว่าในวันนี้เด็กๆซื้ออะไรไปบ้างขอตัวอย่างจากกลุ่มที่2หน่อยค่ะกลุ่มที่2ซื้ออะไรไปบ้างล่ะคะตั้งแต่เช้า
2: ซื้อขนมค่ะ
0: ขนม
2: ดินน้ำมันค่ะ
0: ดินน้ำมัน
2: แผ่น รองปั้นค่ะ
0: แผ่นรองปั้นโอ้แสดงว่าวันนี้มีเรียนวิชาศิลปะเหรอคะโอ้โหต่อไปค่ะ
2: ข้าวเหนียวหมูค่ะ
0: ข้าวเหนียวหมูคุณเอ็มขอตัวอย่างจากกลุ่มที่3ค่ะเราซื้ออะไรไปบ้างแล้วคะ
2: ดินสอค่ะ
0: ดินสอค่ะ
2: น้ำมันค่ะ
0: ดินน้ำมันค่ะหมดหรือยังเอ่ย
2: ยางลบค่ะ
0: ยางลบนะคะแผ่นรองปั้นนะคะโอเคค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ซื้ออะไรไปบ้างตั้งแต่ตอนเช้าซื้ออาหารซื้ออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะตั้งแต่จนถึงเย็นเราก็มีการซื้อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันนะคะอย่างเช่นเด็กๆซื้อแผ่นรองปั้นดินน้ำมันขนมเอ๊ะขนมเนี่ยเราซื้อในตอนเช้าเรากินขนมรับประทานขนมในตอนเช้าดีไหมคะไม่ดีเลยเราควรรับประทานอาหารเช้าเพื่อให้เรามีสติมีสมาธิสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะถ้าเรากินขนมเยอะๆเป็นยังไงเดี๋ยวฟันผุนะคะมีผลเสียต่อสุขภาพของเรานะคะกินรับประทานได้แต่ไม่ควรเยอะเกินไปนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทีนี้ในชีวิตประจำวันของเรามีการแลกเปลี่ยนมีการซื้อสิ่งของต่างๆมากมายนะคะเพราะอะไรเราถึงต้องมีการซื้อหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการคะเพราะเหตุผลใดกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะคุณแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่5ทำไมเราถึงต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกัน
3: คนขายได้เงินคนซื้อได้รับประทานค่ะ
0: คนขายได้เงินคนซื้อได้สิ่งของไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะตอบได้ตรงประเด็นมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2มีคำตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมคะ
2: พอเราซื้อไปใช่ไหมครับเราก็จะได้ของที่เราต้องการค่ะ
0: พอเราซื้อไปเราจะได้ของสิ่งของที่เราต้องการใช่ไหมคะคำตอบก็จะคล้ายๆกับกลุ่มที่5นั่นเองเก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่4มีข้อแตกต่างไหมคะมีคำตอบที่แตกต่างไหมเอ่ย
4: ต่อจากคนอื่นแล้วเราก็จะได้ใช้ต่อ
0: เราไปซื้อเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
2: ได้ของใหม่ๆมา
0: ได้สิ่งของใหม่ๆใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้นะคะในชีวิตประจำวันของเรามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเราเรียกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั่นก็คือการนำสินค้าหรือบริการมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการเราอยากได้สมุดเราก็ต้องนำเงินซึ่งเงินเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในปัจจุบันนั่นเองนะคะเราก็ต้องนำเงินไปซื้อมาคุณแนนอยากได้ปากกาไว้เขียนคุณแนนก็ต้องนำเงินไปซื้อปากกานั่นเองเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนคุณแนนก็จะได้ปากกาส่วนแม่ค้าได้อะไรคะได้เงินนั่นเองนี่เขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหรือคุณแนนไปใช้บริการร้านตัดผมคุณแนนอยากได้ทรงผมที่สวยงามตามที่คุณแนนต้องการเข้าร้านตัดผมปุ๊บคุณแนนได้อะไรคะช่างตัดผมให้คุณแนนแล้วคุณแนนได้อะไรกลับขึ้นมาทรงผมที่สวยงามตามที่คุณแนนต้องการส่วนช่างตัดผมได้อะไรคะได้เงินนั่นเองนะคะนี่คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่คุณแนนเคยถามเด็กว่าเพราะเหตุใดจึงมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทำไมคุณแนนไม่ผลิตสินค้าขึ้นใช้เองทุกอย่างเลยคะเพราะอะไรทำไมคุณแนนไม่ทำสมุดไม่ทำปากกาไม่ทำดินสอขึ้นใช้เองกลุ่มที่2ค่ะ
5: วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตครับ
0: เก่งมากค่ะเพราะเราไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาใช้ผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างใช่ไหมคะเก่งมากๆต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
6: ทำไม่ได้ครับ
0: เราไม่สามารถผลิตเองได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะกลุ่มที่1มีคำตอบไหมคะกลุ่มที่1ยังกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่2กลุ่มไหนจะตอบสามารถยกมือได้นะคะ
5: เพราะเราไม่มีอุปกรณ์มากมายที่จะสร้างมันค่ะ
0: โอเคนะคะคุณเอ็นได้คำตอบแล้วเด็กๆบอกว่าเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างใช่ไหมคะถูกต้องนั่นเองในความต้องการของเรามนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการที่ไม่มีขีดจำกัดบางวันคุณเอ็นอยากกินส้มคุณเอ็นสามารถปลูกส้มแล้วได้กินภายในวันเดียวไหมคะไม่วันต่อมาคุณเอ็นอยากกินเงาะคุณเอ็นปลูกเงาะแล้วได้กินภายใน1วันไหมคะไม่วันหนึ่งคุณเอ็นอยากได้พัดลมโอ้โหไปซื้ออุปกรณ์มาทำพัดลมได้ในวันเดียวไหมคะไม่คุณเอ็นอยากกินผักคะน้านำผักคะน้ามาประกอบอาหารคุณเอ็นสามารถปลูกผักคะน้าภายในวันเดียวได้ไหมคะไม่ได้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างเราสามารถผลิตได้เราสามารถทำได้แต่เราสามารถผลิตสินค้าหรือบริการทุกอย่างได้เองไหมคะไม่ได้นะคะคุณเอ็นสามารถปลูกผักคะน้ากินเองได้คุณเอ็นสามารถปลูกอะไรได้อีกปลูกส้มกินเองได้แต่ความต้องการของคุณเอนไม่มีจำกัดคุณเอนไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างนะคะคุณเอนอยากกินเงาะปลูกเงาะคุณเอนอยากกินส้มปลูกส้มคุณเอนสามารถปลูกได้แต่ความต้องการของคุณเอนมีขีดจำกัดไหมลูกไม่มีขีดจำกัดนะคะนี่แหละค่ะถึงเป็นที่มาว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองดังนั้นมันจึงเกิดการอะไรมันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันนั่นเองนะคะครูแนมมีรองเท้าซึ่งรองเท้าชำรุดพังนิดหน่อยบางสิ่งบางอย่างครูแนมก็ไม่สามารถซ่อมเองได้ครูแนมต้องไปที่ร้านไหนลูก
1: ร
0: ้านซ่อมรองเท้านะคะครูแนมไปไหนดีรถยนต์ครูแนมพังชำรุดนะคะรถคุณเอนพังทีนี้คุณเอนอยากไปที่ไปที่ห้างสรรพสินค้าวันนั้นคุณเอนมีธุระคุณเอนจะต้องอาศัยรถโดยสารประจำทางนี่คือการไปใช้บริการคุณเอนจะได้อะไรกลับคืนมาคะเก่งมากค่ะกลุ่มที่5ตอบว่าได้ความสะดวกสบายนั่นเองส่วนรถประจำทางคนขับรถประจำทางได้อะไรคะ
1: ได
0: ้เงินเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างนั่นเองนะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเกิดขึ้นเพราะว่าความต้องการสินค้ามีหลายประเภทบางวันคุณแนนหนูต้องการเยอะแยะมากมายเลยในการที่จะใช้สินค้าและบริการไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างรวมทั้งบริการด้วยและสุดท้ายมีความต้องการที่มากไหมคะมากอย่างเรามีทั้งหมด30คนในห้องนี้ความต้องการเหมือนกันไหมคะการความต้องการในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะดังนั้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันขึ้นมาซึ่งลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเราจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนั่นเองลักษณะที่1คือการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินเอ๊ะคุณแอนครับคุณแอนครับมีด้วยเหรอครับมีไหมคะเด็กๆคิดว่ามีไหม
1: ม
0: ีนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะต่อมาการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินสิ่งนี้รูปแบบนี้แน่นอนไหมคะแน่นอนเพราะในชีวิตประจำวันของเราณตอนนี้การแลกเปลี่ยนเราใช้อะไรคะ
1: เง
0: ิน ใช้เงินนั่นเองมาดูการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินกันค่ะเป็นการนำ ผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมาแลกเปลี่ยนกันนะคะอย่างเช่นเด็กๆคิดว่าเขานำอะไรมาแลกเปลี่ยนกันคะชาวสวนปลูกผลไม้นะคะผลไม้ออกผลผลิตเยอะมากแต่ชาวสวนไม่มีปลามาไว้ประกอบอาหารก็เลยนำผลไม้ไปแลกเปลี่ยนกับชาวประมงไปแลกเปลี่ยนปลานะคะชาวประมงก็จะมีอะไรผลไม้ไว้รับประทานส่วนชาวสวนมีอะไรก็จะมีทั้งผลไม้และปลานะคะมีปลาไว้ประกอบอาหารนั่นเองนี่คือการนำเอาสิ่งของไปแลกเปลี่ยนกันเขาใช้เงินไหมคะไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้เงินในการแลกเปลี่ยนแต่ใช้อะไรคะใช้สิ่งของในการแลกเปลี่ยนนั่นเองต่อมานอกจากการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนแรงงานจากในภาพคืออะไรคะเด็กชาวนาช่วยกันเกี่ยวข้าวไหนใครเคยเห็นคนกำลังเกี่ยวข้าวเด็กๆคิดว่าการเกี่ยวข้าวนี้ลำบากไหมคะเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าเป็นยังไงแดดร้อนมากเขาเรียกว่าดินหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าเพราะชาวนาจะต้องก้มดำนาเกี่ยวข้าวแล้วหลังต้องสู้กับอะไรสู้กับแสงแดดที่ร้อนดังนั้นแล้วเวลาที่เรารับประทานอาหารเป็นยังไงลูกต้องรับประทานให้หมดไม่ให้เหลือทิ้งเข้าใจไหมคะเนี่ยตอนที่เราพักกลางวันนักเรียนจะต้องรับประทานให้หมดดังนั้นแล้วการตักอาหารจะต้องตักให้มันเยอะๆไว้หรือว่าพอประมาณลูกพอประมาณที่เราจะกินอิ่มกินหมดนั่นเองถูกต้องถ้าเราไม่อิ่มเราสามารถไปตักใหม่ได้ดีกว่าที่เราจะเททิ้งนั่นเองนะคะการแลกเปลี่ยนแรงงานกันอย่างเช่นบ้านครูแนนทำนาครูแนนไม่มีเงินจ้างคนที่จะมาช่วยในการเกี่ยวข้าวญาติครูแนนก็ทำนาเหมือนกันบ้านหลังนี้เป็นญาติครูแนนบ้านหลังนี้เป็นญาติครูแนนครูแนนต้องการเกี่ยวข้าวก็เลยมาบอกว่าเธอฉันจะเกี่ยวข้าววันนี้เธอมาช่วยฉันเกี่ยวข้าวได้ไหมเดี๋ยวพอเธอเกี่ยวข้าวฉันก็จะไปช่วยเธอในการเกี่ยวข้าวทีนี้ญาติครูแนนบ้านหลังนี้ก็มาช่วยครูแนนเกี่ยวข้าวจนเสร็จเรียบร้อยนี้พอญาติครูแนนจะเกี่ยวข้าวครูแนนก็ไปช่วยญาติของครูแนนเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งทั้งสองบ้านได้เงินเป็นค่าตอบแทนไหมคะไม่ได้แต่เป็นไงได้แลกเปลี่ยนแรงงานเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ใช้แรงงานในการช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะในนักเรียนปลายทางเคยพบเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะมีนะคะแต่เหลือน้อยมากๆเลยที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ใช้เงินแต่ถามว่ามีไหมมียังมีอยู่นะคะที่หมู่บ้านของคุณเอนก็ยังมีอยู่แต่ส่วนมากแล้วก็จะ

0: ไปนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนโดยใช้แรงงานนะคะไม่ใช้เงินเลยแต่การแลกเปลี่ยนโดยใช้ไม่ใช้เงินมีข้อจำกัดเด็กๆคิดว่ามีข้อจำกัดอะไรคะกลุ่มที่5หนูคิดว่าการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินมีข้อจำกัดหรือมีความยุ่งยากอย่างไรบ้างคะ
1: เราต้องไปช่วยเขาทำแล้วค่ะต้องมาช่วยเราทำค่ะ
0: ต้องมาช่วยซึ่งกันและกันใช่ไหมคะแล้วเกิดความยุ่งยากอย่างไร
1: ต้องเดินไปเดินมาค่ะ
0: ต้องเดินไปเดินมากลุ่มที่4
2: การแลกเปลี่ยน
0: การแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินมีความยุ่งยากไหมคะ
2: มี
0: การแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินมีความยุ่งยากไหมคะ
2: ไม่
0: มีเพื่อนตอบว่าไม่มีกลุ่มที่สองการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินมีความยุ่งยากไหมคะ
3: ไม่ค่ะสะดวกสบาย
0: ไม่เพื่อนบอกว่าสะดวกสบายดีนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเห็นอย่างไรบ้างการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินมีความยุ่งยากหรือไม่มีข้อจำกัดอะไรบ้างลองเพิ่มเติมแนะนำเสนอแนะกับคุณครูได้เลยนะคะมาดูกันค่ะมาดูตัวอย่างชาวนานำข้าวไปแลกกับปลาแต่ชาวประมงไม่ต้องการข้าวแต่ต้องการไก่มากกว่าแสดงว่าชาวประมงกับชาวนามีความต้องการที่ตรงกันไหมคะไม่เหมือนกันอยู่ๆครูเนนเป็นชาวนาบอกว่าเธอฉันต้องการปลาฉันเอาข้าว1ตะกร้ามาแลกกับปลาได้ไหมชาวประมงบอกว่าฉันมีข้าวอยู่แล้วฉันอยากได้ไก่มากกว่าดังนั้นมันเกิดการแลกเปลี่ยนไหมคะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินความต้องการจะต้องตรงกันถึงแลกเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าชาวนาบอกว่าฉันนำเอาข้าวมาแลกกับปลาชาวประมงต้องการข้าวอยู่พอดีดังนั้นแลกกันได้ไหมได้แต่ตอนนี้ความต้องการตรงกันไหมคะไม่ตรงกันเลยจึงไม่เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะต่อมาชาวประมงเนี่ยก็เลยต้องการนำปลาไปแลกกับไก่แต่คนเลี้ยงไก่บอกว่ายังไงคนเลี้ยงไก่บอกว่ายังไงคะบอกว่าฉันไม่ต้องการปลาฉันอยากได้ข้าวมากกว่าเอ๊ะความต้องการเหมือนตรงกันไหมคะไม่ตรงกันเลยทีนี้เกิดการแลกเปลี่ยนไหมไม่เกิดการแลกเปลี่ยนถ้าในปัจจุบันครูแนนถือตะกร้าส้มไปเธอฉันขอแลกปลาหน่อยถ้าบ้านหลังนั้นไม่ต้องการส้มครูแนนสามารถแลกกับเขาได้ไหมคะไม่ได้ครูแนนถือตะกร้าส้มไปอากกินส้มครูแนนไม่สามารถปลูกส้มได้เพราะว่าดินบ้านครูแนนไม่สามารถปลูกส้มได้ครูแนนจะต้องไปซื้อส้มกับแม่ค้าในตลาดครูแนนบอกว่าครูแนนอยากได้พัดลมช่วงนี้อากาศร้อนมากครูแนนก็ต้องนำเงินไปซื้อพัดลมนะคะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันที่ถูกต้องตามกฎหมายคือเงินนั่นเองนะคะแต่สิ่งไหนที่เราสามารถผลิตได้เองอย่างเช่นปลูกผักเราก็สามารถปลูกขึ้นไว้กินได้นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถผลิตขึ้นได้ดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะการนำเงินไปแลกกับสินค้าครูแนนนำเงินไปซื้อผักเรียกว่าการซื้อต่อมาถ้าครูแนนนำผักไปขายเรียกว่าการขายคนขายจะได้อะไรเป็นค่าตอบแทนคะได้เงินส่วนคนซื้อได้อะไรคะได้สิ่งของหรือการอำนวยความสะดวกสบายหรือในเรื่องของการใช้บริการนั่นเองนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันนะคะเราซื้อสิ่งของเยอะแยะมากมายสำหรับนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเด็กๆอยากได้ดินสอเดินเข้าไปที่ร้านปุ๊บหยิบดินสอออกมาใส่ในกระเป๋าแล้วเดินออกไปจากร้านได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนปลายทางคิดว่าได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองถ้าเราทำแบบนั้นเรียกว่าขโมยดีหรือไม่ดี
4: ไม่ดี
0: นั่นเองเราไม่ควรทำนะคะ

ต่อมาซื้อไอศกรีมนั่นเองนะคะในใครชอบกินไอศกรีมโอ้โหนะคะช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะทุกคนก็ชอบกินข้าวอาหารที่เย็นๆเครื่องดื่มที่เย็นๆนั่นเองนะคะต่อมาเรานำเงินไปซื้ออะไรคะเรานำเงินไปซื้ออาหารเข้าร้านอาหารสั่งอาหารแล้วแม่ค้าทำอาหารให้เราเรารับประทานเสร็จเดินออกจากร้านเลยได้ไหมคะเดินออกจากร้านได้เลยไหมไม่ได้เราต้องใช้อะไรเราต้องจ่ายเงินให้แม่ค้าก่อนนั่นเองนะคะต่อมาเราไปใช้บริการตัดผมนั่งรถสามล้อนะคะเราใช้บริการเสร็จแล้วเรานำรถสามล้อกลับบ้านเลยไหมคะไม่ได้เราเอากรรไกรตัดผมของช่างกลับบ้านได้ไหมคะไม่ได้เอาแล้วเราได้อะไรคะเราได้อะไรนะคะเราได้สิ่งที่พอใจสำหรับเราอย่างเช่นคุณเอ็มไปตัดผมได้อะไรพอใจในทรงผมแต่คุณไปขึ้นรถสามล้อคุณเอ็มก็เกิดความสะดวกสบายนั่นเองคุณเองไม่สามารถนำรถสามล้อกลับบ้านได้เพราะมันเป็นการใช้บริการนั่นเองนะคะต่อมาเราไปใช้บริการสวนสนุกบริการรับส่งของนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการอำนวยความสะดวกสบายให้กับเรามีการแลกเปลี่ยนกันจะต้องใช้อะไรคะใช้เงินซึ่งเงินจะต้องเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอย่างไรลูกโดนจับแน่นอนนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องระวังเวลาที่เราไปซื้อของเอ๊ะฉันมีแบงค์ปลอมเอาไปซื้อขนมดีกว่าผิดไหมคะผิดแน่นอนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราไม่ควรนำเอาแบงค์ปลอมไปซื้อสินค้าหรือบริการนั่นเองนะคะเดี๋ยวโดนจับแน่นอนเลยต่อไปคุณแอนมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้วพิจารณาว่าข้อความดังกล่าวถูกหรือผิดถ้าถูกให้นักเรียนยกนิ้วขึ้นยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นเลยเยี่ยมแต่ถ้าผิดทำยังไงลูกผิดคุณแอนขอใช้สัญลักษณ์อย่างนี้เหมือนกากบาทเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองพิจารณาข้อความที่คุณแอนกำหนดให้ว่าถูกต้องหรือไม่นะคะข้อความแรกไหนลองอ่านให้คุณแอนฟังสิคะข้อที่หนึ่งในอดีตการแลกเปลี่ยนใช้สิ่งของแลกกับสิ่งของถูกต้องไหมคะในไม่ใช้เสียงค่ะคุณแอนให้ใช้นักเรียนปลายทางคะถูกหรือผิดคะนั่นก็คือถูกนั่นเองนะคะประโยคนี้กล่าวถูกเพราะว่าอะไรในอดีตมีการใช้สิ่งของแลกกับสิ่งของมีสินค้าอะไรเราก็นำไปแลกเปลี่ยนกันแต่มันก็เกิดความยุ่งยากเพราะถ้าเกิดความต้องการเราไม่ตรงกันก็ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนนั่นเองต่อมาข้อที่2ค่ะเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันทำสัญลักษณ์ถูกหรือฟังดีๆนะคะนักเรียนแปลทางด้วยค่ะเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันฟังดีๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือเงินนะคะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันเราจะไปใช้บริการหรือไปซื้อสิ่งของเราจะต้องใช้เงินต่อมาค่ะข้อที่3คนเราสามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างเลยโอ้โหคุณแอนสามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างเลยไม่ต้องไปซื้อถูกหรือผิดกลุ่มที่4คะถูกหรือผิดนักเรียนปลายทางล่ะคะข้อนี้นักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดเก่งมากๆเลยค่ะตอบถูกทุกคนเลยนั่นก็คือผิดนั่นเองคุณแอนบอกแล้ว

0: เราไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างมันจึงเกิดการอะไรลูกมันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่4การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งของกับสิ่งของมีความยุ่งยากการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งของกับสิ่งของมีความยากถูกหรือผิดมีความยุ่งยากไหมคะมีอย่างไรถ้าอีกฝั่งไม่ชอบหรือไม่ต้องการเกิดการแลกเปลี่ยนไหมคะไม่เกิดนั่นเองนะคะเก่งมากๆนะคะก็คือถูกแน่นอนเลยข้อนี้นะคะการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินจะมีความยุ่งยากเพราะถ้าเกิดความต้องการไม่ตรงกันก็จะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนนั่นเองต่อมาค่ะ5การมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนของเราในปัจจุบันคืออะไรคะเงินนั่นเองดังนั้นการที่เรามีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมีความสะดวกไหมคะสะดวกดังนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดคะชูสูงๆเลยให้คุณแนนได้เห็นถูกหรือผิดเขาบอกว่าการมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นดังนั้นข้อนี้ถูกนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เราต้องการสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็นำสื่อกลางนี้แหละที่เรียกว่าเงินไปซื้อนะคะใช้จ่ายได้สะดวกสบายนะคะแต่ในการซื้อสิ่งของจะต้องคำนึงถึงอะไรคำนึงถึงความจำเป็นของเราว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปค่ะข้อที่6การนำเงินไปแลกกับสินค้าหรือบริการเรียกว่าการขายการนำเงินไปแลกกับสินค้าหรือบริการเรียกว่าการขายถูกหรือผิดนักเรียนประทังคิดว่าถูกหรือผิดคะการนำเงินไปแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการถูกหรือผิดโอ้โหข้อนี้มีบางคนที่บอกว่าถูกมีบางคนบอกว่าผิดอ้าวไหนใครบอกว่าผิดผิดเพราะอะไรคะนาเดีย
1: ผิดเพราะว่าถ้าเรานำเงินไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าคือการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เราต้องการค่ะ
0: คือเราจะได้สินค้ามาใช่ไหมคะถ้าเรานำเงินไปแลกเปลี่ยนดังนั้นเราจะต้องได้สินค้ามาเขาเรียกว่าการซื้อแต่ถ้าคุณแนนนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับเงินเขาเรียกว่าการขายคุณแนนนำส้มมาขายนะคะเพื่อคุณแนนต้องการเงินคุณแนนนำสินค้ามาแลกกับเงินนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานำเงินไปซื้อสิ่งของเราจะเรียกว่าการซื้อนั่นเองข้อนี้ผิดนั่นเองนะคะข้อนี้จะต้องบอกว่าการนำเงินไปแลกกับสินค้าหรือบริการจะเรียกว่าการซื้อนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ให้เราได้ร่วมกันวิเคราะห์ประโยคในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในปัจจุบันนี้เราใช้อะไรเป็นสื่อกลางคะใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเราใช้เงินนั่นเองแต่ในเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเด็กๆอยากได้อะไรสามารถนำเงินไปซื้อจ่ายซื้อสิ่งของได้ใช้บริการได้แต่ครูแนนอยากให้ในเด็กคำหนึ่งอย่างในเรื่องของความอะไรลูกความอะไรคะความต้องการอ้าวถ้าคุณเนนบอกว่าวันนี้คุณเนนมีความต้องการ100อย่างคุณเนนซื้อ100อย่างเลยไหมคะไม่ได้คุณเนนจะต้องคำนึงถึงอะไรเก่งมากค่ะนี่เพื่อนๆบอกว่าเราจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่จำเป็นต่อเรานะคะคุณเนนมีความต้องการ100อย่างจำเป็นไหมที่คุณแนนจะต้องซื้อ100อย่างเลย

่นครูแนนจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นของสิ่งของต่างๆที่ครูแนนจะใช้นะคะถ้าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นกับเราเราซื้อไหมคะไม่ซื้อสิ่งไหนที่มันไม่มีประโยชน์กับเราเราซื้อไหมคะไม่ซื้อนั่นเองนะคะครูแนนฝากนิดนึงนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นของเราด้วยนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายของใครคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายของใครของแม่ค้าหรอคะของเราของผู้ปกครองถ้าเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยดีไหมคะถ้าเราใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยดีไหมคะไม่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อมาค่ะเราจะทำใบงานที่6เรื่องการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ถูกต้องครูปลายทางนะคะรบกวนแจกใบงานที่6เรื่องการแลกเปลี่ยนอธิบายให้คำแนะนำชี้แจงนะคะแนะนำสินค้าและบริการต่างๆให้กับนักเรียนด้วยนะคะหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไมค์จับให้ฉันดูจับไมค์จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกทีนี้ฟังครูแนนก่อนนะคะใบงานของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปที่หน้าที่7นะคะเปิดไปที่หน้าที่7ส่วนนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงานที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนไม่สะดวกสามารถทำลงในสมุดได้เลยนะคะข้อที่1ยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่นักเรียนเคยแลกเปลี่ยน 1.1 นักเรียนเคยแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรบ้างเขียนลงไปยกตัวอย่างมาสัก 1-3 ตัวอย่างนะคะ 1.2 นักเรียนเคยไปใช้บริการอะไรบ้างยกตัวอย่างมา 1-2 ตัวอย่างก็ได้ค่ะต่อมาข้อที่2ลักษณะของการแลกเปลี่ยนนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินหรือไม่ใช้เงินเขียนลงไปนะคะข้อที่2ข้อที่3ผลดีของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างเช่นสะดวกสบายเก่งมากลูกได้สินค้าหรือบริการที่เราต้องการนี่คือผลดีหรือประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนนั่นเองค่ะทีนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้นะคะเดี๋ยวครูแนนจะมาเฉลยใบงานให้เขียนไปสินค้าอะไรบ้างหนูซื้ออะไรมาบ้างในชีวิตประจำวันของเราซื้อสินค้าอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วการแลกเปลี่ยนของเราจะเป็นแบบไหนลูกการแลกเปลี่ยนของเราจะใช้เงินหรือไม่ใช้เงินในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเราจะแลกเปลี่ยนใช้เงินนั่นเองลองเขียนดูค่ะค่ะแฟ้ม for am more แฟ้มไม่ถูกแฟ้มตัวหนังสือสวยมากค่ะโรงอะไรลูกหนูไปไหนโรงเรียนเหรอลูกโรงเรียนรอเอียนอเรียนข้อ 1.1 นะคะในเรื่องของสินค้าหนูเคยแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรบ้างเขียนลงไปเยอะเลยใช่ไหมลูกดินสอไม้บรรทัดยางลบอะไรอีกเสื้อผ้าทุกอย่างสิ่งที่ครูแนนบอกมาเมื่อสักครู่นี้คือสินค้าหมดเลยเราเลือกมาสัก 1-3 ตัวอย่างก็พอได้ค่ะเขียนลงไปเลยต่อมาบริการเราเคยไปใช้บริการอะไรบ้างเราไปใช้บริการร้านตัดผมเนี่ยเราไปตัดผมเราไปใช้บริการอะไรอีกรถไฟเราไปขึ้นรถไฟห้องสมุดก็ได้ลูกโรงแรมได้ก็เป็นการไปใช้บริการบริการมีเยอะแยะมากที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

0: ลักษณะของการแลกเปลี่ยนคืออะไรใช้เงินหรือไม่ใช้เงินคะใช้เงินเราก็เขียนว่าใช้เงินไหนลูก
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือสระอือวันใหม่วันนี้เก่งมากเก่งทีนี้พอแล้วสระอือตรงนี้ลูกสระอือตรงนี้ต่อไปก็ยกตัวอย่างบริการมาลูกว่าหนูเคยใช้บริการอะไรได้ลูกเติมลงไปเลยเคยใช้บริการอะไรคะบริการยกมา1ตัวอย่างก็ได้ลูกคะอันไหนคะข้อที่3ผลดีของการแลกเปลี่ยนเป็นยังไงลูกคุณแอนยกตัวอย่างไปแล้วผลดีการที่เกิดการแลกเปลี่ยนกันมันมีผลดียังไงได้เลยนะคะได้อะไรสินค้าสออีนอสินได้สินค้าที่เราต้องการเก่งมากแสดงว่าเข้าใจดีกลุ่มที่3เป็นยังไงคะกลุ่มที่3ได้ไหม 1.1 เด็กๆยกตัวอย่างมาสัก 2-3 ตัวอย่างก็ได้หนูจะเขียนว่าอะไรลูกร้านอะไรนะสวัสดิการร้านค้าเราใช่ไหมคะร้านไม่โทรด้วยสวัสดิการสอเสือวอแหวนไม่หันอากาศสอเสือดอเด็กสระอีโรงเรียนก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการบริการทางการศึกษาได้ร้านสวัสดิการในโรงเรียนอะไรคะคะลักษณะของการแลกเปลี่ยนเป็นแบบไหนลูกเราใช้เงินหรือไม่ใช้เงินเนี่ยเราไปใช้จ่ายไปใช้บริการไปซื้อสินค้าเราใช้เงินหรือไม่ใช้เงินใช้เงินใช้เงินหนูก็เขียนว่าใช้เงินตรงข้อ2ข้อ2นะกลุ่มที่5ได้ไหมคะหนูสงสัยไหนสงสัยอะไรบริการไหนหนูไม่เคยใช้บริการเลยเหรอลูกลองยกตัวอย่างมาสิเคยขึ้นรถเคยขึ้นรถประจำทางไหมนั่นแหละอันนั้นคือบริการหนูก็เขียนได้เคยไปที่ร้านอาหารไหมร้านอาหารอ๋อรับประทานที่บ้านอย่างเดียวเลยหนูเคยไปไหนดีขึ้นรถประจำทางหรือไปร้านตัดผมหนูเคยไปร้านตัดผมไหมอ๋อแม่ผมตัดให้อู้ดีมากเลยไม่ต้องไปเสียเงินถ้าไม่มีก็กากบาทไว้ถ้าหนูไม่เคยโอเคค่ะนั่งรถได้ฟรีได้ไงลูกอ๋อเป็นหลานใช่ไหม
2: เคยไปกินข้าวที่ห้างอร่อย
0: ร้านอาหารก็ถือว่าเป็นบริการครับอ๋อผลดีของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการคืออะไรลูกการที่เราไปซื้อสินค้าตามที่เราต้องการไปใช้บริการตามที่เราต้องการทำให้เกิดผลดียังไงเกิดความสะดวกสบายเขียนได้เลยใช่ค่ะกลุ่มที่หนึ่งโอ้โหกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยกันหลายคนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยไปเติมนะลูก กลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเหลืออีกกี่คนเนอสงสัยในข้อไหนถามคุณเนนได้คะอันไหนคะสะดวกใช่ไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะลูกสะดวกสอเสือสระอะสระอะไม่ใช่ลูกสระอะตรงข้างๆสระอะดอเด็กวแหวนกอไก่ค่ะ
2: ได้แล้ว
0: ได้แล้วบอกเพื่อนด้วยนะถ้าคำไหนเขียนไม่ได้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะทีนี้มองมาที่ครูแนนนะคะหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกโอเคค่ะนักเรียนปลายทางของคุณแนนน่าจะทำงานเรียบร้อยแล้วทีนี้นักเรียนต้นทางของคุณแนนคะทีนี้วางอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนนะคะกลุ่มไหนยังไม่วางดินสอกลุ่มที่2ยังไม่วางดินสอเลยทีนี้กลุ่มไหนวางดินสอแล้วอมมะนาวฮึบอมมะนาวเลยนะคะกลุ่มที่5ยังมีเขียนอยู่เลยลูกวางดินสอลงเลยนะคะเดี๋ยวฟังคุณแนนสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะมาเฉลยใบงานที่6เรื่องการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะนี่จะเป็นเพียงตัวอย่างจากครูแนนถ้านักเรียนเขียนไม่ตรงกับครูแนนผิดไหมคะไม่ผิดเป็นเพียงแนวทางในการตอบคำถามนะคะซึ่งครูแนนยกตัวอย่างมารบกวนคุณครูปลายทางช่วยแนะนำเพิ่มเติมและพิจารณาตรวจให้นักเรียนด้วยนะคะมือจับหูมือจับหูไว้เลยเอามือแตะจมูกจับหูเอามือวางไว้บนตักทีนี้มือวางไว้บนตักนะคะจะไม่มีการเขียนทีนี้ให้คะแนนเฉลยแนวทางในการทำใบงานก่อนนะคะเฉลยใบงานของเรามีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1ยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่นักเรียนเคยแลกเปลี่ยนนะคะคุณแนนก็ยกตัวอย่างมาอย่างเช่น 1.1ขนมนมน้ำรองเท้าสมุดกระเป๋าแปรงสีฟันนะคะนี่คือสินค้าที่คุณแนนยกตัวอย่างมาต่อมา 1.2 บริการนะคะคุณแนนเคยไปใช้บริการร้านตัดผมไปใช้บริการรถโดยสารประจำทางนะคะถ้าตอบไม่เหมือนคุณแนนไม่ผิดนะคะเดี๋ยวรบกวนครูปลายทางช่วยตอบช่วยตรวจคำตอบให้นักเรียนด้วยต่อมาข้อที่2ลักษณะของการแลกเปลี่ยนครูแนนบอกว่าแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3ผลดีของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเกิดผลดียังไงคะถูกต้องค่ะได้รับสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของเราเกิดความสะดวกไหมคะเกิดความสะดวกสบายนั่นเองนะคะนี่คือแนวทางในการตอบคำถามในใบงานของครูแนนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการไปแล้วลักษณะของการแลกเปลี่ยนมีกี่อย่างคะ2ลักษณะนั่นเองคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะการแลกเปลี่ยนของเรามี2ลักษณะนักเรียนปลายทางคะสองลักษณะนี้มีอะไรบ้างนาเดียตอบเลยค่ะ
1: แลกเปลี่ยนโดยที่ไม่ใช้เงินค่ะ
0: และอะไรเอ่ย
1: และการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้นาเดียด้วยค่ะเก่งมากๆนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินและใช้เงินนั่นเองนะคะซ ซึ่งการ

0: เปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินเราจะนำผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกันนำสิ่งของหรือบริการมาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองส่วนการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินจะมีอะไรเป็นสื่อกลางคะมีอะไรเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ขายสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องผู้ซื้อผู้ขายนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณเอ็มก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ
1: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งหนึ่ง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และ

ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเป็นประจำเช่นเคยเลยใช่ไหมคะเด็กๆเราจะมาพบกันทุกวันเลยนะคะในรายวิชาภาษาไทยเอาละค่ะเด็กๆคุณแหม่มจะทบทวนความรู้ของเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของมาตรากรมไปใช่ไหมคะเด็กๆมีเด็กๆคนไหนตอบครูแหม่มได้บ้างว่ามาตรากรมมีลักษณะอย่างไรเด็กหญิงปฏิญญาค่ะปณิตาค่ะปณิตาบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่ามาตรากรมมีลักษณะอย่างไรคะ

0: มีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะ
1: มีมอม้าเป็นตัวสะกดปรบมือให้พี่ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆคนไหนตอบครูแหม่มได้บ้างว่ามาตรากลมหรือแม่กลมเนี่ยเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงตามมาตราคะ
2: ตรงตามมาตรา
1: ไหมคะเด็กๆตรงตามมาตรานะคะเพราะว่ามีตัวสะกดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆมีชื่อกิจกรรมว่าบอกใบ้ทายคํานะคะกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะจะมีตัวแทนของเราออกมาด้านหน้านี่จะได้ฟังคำศัพท์คำใบ้จากครูแหม่มเพียงแค่คนเดียวแล้วให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางถ่ายทอดออกมาให้ได้ว่าสิ่งนั้นหรือคำนั้นที่ครูแหม่มบอกเด็กๆเนี่ยคือคำศัพท์คำว่าอะไรโดยที่ห้ามบอกคำตอบมาตรงๆนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีความสำคัญใช่ไหมคะก็คือจะต้องตอบคำถามให้ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเด็กคนไหนพร้อมแล้วให้ยกมือซ้ายยกมือซ้ายนี่มือซ้ายอยู่ไหนเอ่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้ำมือลงค่ะครูแหม่มจะใช้วิธีการสุ่มเลขที่นะคะในการสุ่มเลขที่ของเด็กออกมาเป็นตัวแทนหน้าชั้นนะคะคนแรกค่ะขอผู้ชายเลขที่9ค่ะใครเอ่ยเชิญออกมาได้เลยค่ะเลขที่9เด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่คือตัวแทนของเรานะคะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
1: เดี๋ยวคุณแหม่มขอดูคำศัพท์หน่อยนะคะคำแรกนี่เด็กๆน่าจะตอบถูกเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากนะคะให้เด็กๆทำท่าทางหรือใบ้ก็ได้ค่ะนี่ไอ้ย่าไอ้ย่าคำตอบคืออะไรคะเด็กๆใครคะ
4: น
1: ัก
4: มวย
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ
3: ถ
1: ู
3: กต้องครับ
1: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสะกดคำว่านักมวยให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะสะกดคำศัพท์และออกมาเป็นตัวแทนนะคะอาจจะเป็นตัวแทนออกมาเขียนด้านหน้าชั้นเรียนก็ได้เด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้
2: น
1: ัก
2: มวย
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำศัพท์คำที่สองใครจะได้เป็นตัวแทนนะเลขที่ขอผู้หญิงค่ะเลขที่21ค่ะใครเอ่ยเลขที่21ค่ะออกมาได้เลยค่ะเลขที่21ค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราหน่อยค่ะนี่คำศัพท์นะคะคำที่สองฟังให้ดีนะคะคำนี้ค่ะ
5: กล้วย
1: เดี๋ยวขอใช้ไมค์ไหมคะต้องใช้ไมค์ไหมคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ
5: กล้วย
1: เดี๋ยวคุณแหม่มขอให้เพื่อนนะคะใช้ไมค์ด้วยเผื่อเพื่อนจะใช้คำพูดนะคะลองใบ้ท่าทางสิคะหรือจะใบ้เป็นคำพูดดีคะคำพูดนี้เด็กๆฟังเพื่อนให้ดีนะคะเด็กๆปลายทางฟังเพื่อนๆด้วยนะคะ
6: เป็นผลไม
1: ้ผลไม้
2: ส
1: ี
2: อะไรสีอะไร
6: สีเหลือง
1: ผลไม้สีเหลืองคืออะไรคะเด็กๆเฟด้าบอกเพื่อนค่ะคำว่ากล้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ
6: ถูก
1: ปรบมือให้ตัวเองค่ะถูกต้องนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆสะกดคำว่ากล้วยให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะกอลออัวยอกล้วยไม้โทกล้วยเด็กๆออกเสียงค่ะกล้วย
2: กล
1: ้วยต่อไปนะคะเด็กๆคำใบ้ใครจะได้ออกมานะเลขที่15ค่ะใครเอ่ยเลขที่15น้องออกมาได้เลยค่ะของน้องจะเป็นคำศัพท์คำว่าจะใช้ท่าทางหรือจะใช้คำพูดคะเอาใหม่อีกหนึ่งครั้ง
5: กระ

0: จะใช้ท่าทางหรือคำพูดดีคะลองใช้ท่าทางดูก่อนนี่เด็กๆดูเพื่อนนะคะคะอ๋อหนูจะใช้คำพูดเหรอคะได้ค่ะสิ่งนั้นคืออะไรคะไหนลองบอกใบ้เพื่อนๆหน่อยค่ะ
1: กระโดดได้ค่ะ
0: กระโดดได้กระโดดได้อย่างไรทำให้เพื่อนดูหน่อยค่ะกระโดดได้อย่างไรตัวใหญ่ไหมเพื่อนถามตัวใหญ่ไหมคะ
1: ตัวเล็กค่ะ
0: ตัวเล็กไหนลองทำท่าทางให้เพื่อนดูหน่อยค่ะลองทำให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเด็กๆดูท่าทางของเพื่อนน้องเชิญทำท่าทางค่ะสิ่งนั้นคืออะไรคะเพื่อนบอกยังเห็นไม่ชัดเลยค่ะไหนลองทำหูจิงโจ้ยังไม่ถูกค่ะจิงโจ้ยังไม่ถูกลองทำท่าทางให้ชัดนี่เขาจะมีสองหูไหนลองทำท่าสองหูสิคะสองหูนี่เอากระโดดด้วยค่ะสิ่งนั้นคืออะไรคะกระต่ายปรบมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆสะกดคำว่ากระต่ายให้ครูแหม่มฟังค่ะ1 2 3กอรออากาตออายอตายไม้เอกตายรวมกันเป็นเดี๋ยวออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะกระต่าย
2: กระต
0: ่
2: าย
0: กระต่ายนี่ต่อไปขอแบบว่าใบ้คำเดียวแล้วรู้เลยได้ไหมคะขอเลขที่เลขที่เด็กๆปลายทางอยากได้เลขที่ไหนคะเด็กๆปลายทางบอกว่าขอเลขที่27ค่ะใครเอ่ย27คะเชิญค่ะเด็กๆตอบให้ถูกนะคะขอแบบคำใบ้เดียวพูดออกครั้งเดียวหรือทำท่าทางครั้งเดียวแล้วตอบได้เลยได้เลยไหมคะเดี๋ยวดูนะคะเด็กๆดูว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยมีความสามารถเหมือนกับเด็กๆต้นทางหรือเปล่าคำที่เด็กๆได้นะคะคำนี้ค่ะยายจะใช้ท่าทางหรือจะใช้คำพูดดีคะคำพูดเด็กๆฟังคำใบ้ของเพื่อนให้ดีนะคะ
1: เป็นคนแก่ผู้หญิง
0: เป็นคนแก่ผู้หญิงใครคะยายเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ใบได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆสะกดคำว่ายายให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3ยออายอยายยออายอยายนะคะเดี๋ยวเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะยาย
2: ยาย
0: ยาย
2: ยาย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆจะดูว่าใครนิ่งที่สุดคุณแม่จะเลือกคนคนนั้นออกมาน้องณัฐวัฒน์ค่ะเชิญออกมาได้เลยค่ะน้องณัฐวัฒน์ออกมาได้เลยค่ะคำศัพท์ที่น้องณัฐวัฒน์ได้คือคำว่าผู้ชายจะใช้ท่าทางหรือว่าจะใช้คำพูดสื่อสารออกดีคะใช้คำพูดหรือท่าทางนี้คะท่าทางทำได้เลยค่ะเดินถูกต้องหรือยังคะ
2: ว
0: ิ่
2: งค
0: นชี้ๆลองพูดได้ค่ะ
3: ไม่
0: เป็นลักษณะเกี่ยวกับเป็นตัวเราใช่ไหมคะเป็นยังไงต่อคะ
4: คน
0: เป็นอวัยวะหรือเปล่าไม่ใช่
1: เป็นผู้คนครับ
0: เป็นผู้คนอย่างไรคะ
2: ผู้ชาย
0: มีคนตอบถูกหรือยังคะใครตอบถูกคะไหนๆลองบอกเพื่อนตอบถูกเจ้านายตอบถูกเจ้านายตอบคำว่าอะไรคะ
5: ผ
0: ู้
5: ชาย
0: ผู้ชายปรบมือให้เจ้านายและน้องณัฐวัฒน์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสะกดคำว่าผู้ชายให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ1 2 3
2: พอ
0: ชายเด็กๆเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะผู้ชาย
2: ผ
0: ู้
2: ชาย
0: ผู้ชายและสุดท้ายคนสุดท้ายที่ได้ออกมาเลขที่ใครนิ่งที่สุดคนนั้นจะได้ออกมาน้องน้องอีฟค่ะเชิญค่ะน้องอีฟเชิญออกมานะคะน้องอีฟคำศัพท์ที่น้องอีฟได้นะคะคือคำว่าจะใช้เป็นคำพูดหรือว่าเป็นอันนี้เป็นท่าทางนี่เด็กๆลองดูคำว่าอะไรคะเป็นคำว่าอะไรคะเพื่อนตอบคำว่าสร้อยถูกต้องไหม
1: ถูกค่ะ
0: ประมือให้น้องอีฟค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสะกดคำว่าสร้อยให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะสร้อย
2: สร
0: ้
2: อย
0: สะกดคำว่าสร้อยค่ะคำว่าสร้อยจะมีสอเสือด้านหน้าสอรออยสอยไม้โทสร้อยได้เดาเสียงค่ะสร้อย
2: สร
0: ้
2: อย
0: สร
2: ้อย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆลองดูว่าคำศัพท์ทั้ง5คำนี้คำแรกได้ออกเสียงค่ะนักมวย
2: น
0: ัก
2: มวย
0: กล้วย
2: กล้วย
0: กระต่าย
2: กระต่าย
0: ยาย
2: ยาย
0: ผู้ชาย
2: ผ
0: ู้
2: ชาย
0: สร้อย
2: สร้อย
0: ได้เด็กลองดูคำศัพท์ทุกคำมีอะไรที่เหมือนกันคะมีใครตอบคุณแหม่มได้บ้างเด็กๆลองตอบพร้อมกันมีอะไรที่เหมือนกันคะมียอยักษ์เป็นอยู่ด้านไหนคะเด็กๆ
2: อย
0: ู่
2: ด้านหลังค่ะ
0: มียอยักษ์เป็นตัวสะกดที่อยู่ด้านหลังของคำศัพท์ทุกคำยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งคำนะคะที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังใครรู้บ้างว่าคืออะไรเอ่ยเด็กชายปกรณ์ค่ะเด็กชายตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำศัพท์ที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังเราเรียกว่าอะไรคะ
1: แม่เกยครับ
0: แม่เกยหรือมาตราเกยยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เด็กชายปกรณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของใส่ใจมาตราเกยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะมาตราเกยได้บอกคำมาตราเกยจากบทอ่านหนูฝ้ายกับคุณยายสายได้จำแนกคำมาตราเกยและคำที่ประสมด้วยสระเอียได้รวมทั้งอ่านและเขียนคำในมาตราเกยนะคะเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะแสดงว่าวันนี้นอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราเกยแล้วเด็กๆจะได้ทำอะไรอีกคะอ่านบทอ่านหนูฝ้ายกับคุณยายสายนั่นเองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเด็กๆจะต้องติดตามชมนะคะเอาละค่ะเรามาดูมาตราเกยอีกหนึ่งครั้งมาตราเกยนะคะเด็กๆก็คือคำหรือพยางค์ที่มียอยักษ์นะคะเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเพราะมีตัวสะกดเพียงแค่หนึ่งตัวนะคะเด็กๆก็คือตัวยอหรือว่ายอยักษ์นั่นเองค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนี่ให้แต่ละกลุ่มนะคะนำเพื่อนอ่านค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะแต่ละกลุ่มนำเพื่อนอ่านนะคะเราจะได้ทดสอบนะคะว่าเราอ่านคล่องเขียนคล่องหรือเปล่านะคะมาค่ะเด็กๆกลุ่มแรกพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: กลุ่มแรกค่ะคำนี้อ่านว่า
2: อ้อย
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะอ้อย
2: อ้
0: อย
2: อ้อย
0: เด็กๆปลายทางเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะอ้
2: อย
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: โดย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะโดย
2: โดย
0: โดย
2: โดย
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะพร้อมไหมคะกลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่า
2: เ
0: ด็กๆออกเสียงค่ะเนย
2: เนย
0: เน
2: ย
0: กลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ขาย
0: โอ้โหกลุ่มที่4ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะขาย
2: ขาย
0: ขายต่อไปค่ะกลุ่มอื่นออกเสียงด้วยนะคะกลุ่มที่5นำเพื่อนอ่านค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ช่วย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะช่วย
2: ช
0: ่
2: วย
0: ช่วย
2: ช่วย
0: ต่อไปค่ะกลุ่มถ่าคำนี้ออกเสียงว่า
2: ได
0: ้ได้เด็กๆออกเสียงค่ะได
2: ้
0: เด็กๆคุณแม่ถามหน่อยว่าคำว่าได้คำนี้หมายถึงอะไรคะ
2: ได้เรียน
0: หมายถึงได้ที่เราใช้สำหรับเย็บผ้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้เด็กๆออกเสียงค่ะ
2: ลอย
0: ลอยเด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะลอย
2: ลอย
0: ลอยต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่า
2: เฉย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะเฉย
2: เฉย
0: เฉยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
2: หอย
0: หอยอหอยไม้โท
2: ห้อย
0: ห้อยเด็กๆเสียงค่ะห้อย
2: ห้อย
0: ห้อยต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ป่วย
0: ป่วยเด็กๆเสียงค่ะป่วย
2: ป่วย
0: ต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่กลุ่มหรือเลขที่ดีคะ
2: เลขที
0: ่5ค่ะเลขที่5อยู่ไหนเอ่ยยกมือค่ะใครเลขที่5เอ่ยน้องกุลคำนี้อ่านว่าอะไรคะน้องกุลใช้ไมค์แล้วอ่านออกเสียงให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: น้อย
0: น้อยเดี๋ยวออกเสียงค่ะน้อย
2: น
0: ้
2: อย
0: น้อย
2: น้อย
0: ต่อไปค่ะเลขที่13ค่ะใครเอ่ย13ยกมือค่ะไม่มีเลขที่13นะคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: เลย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะเลย
2: เลย
0: เลย
2: เลย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะมาอ่านคำสองพยางค์บ้างนี่เลขที่23ค่ะใครเอ่ยน้องค่ะใช้ไมค์อ่านออกเสียงคำนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: วินัย
0: วิโนอะยอ
1: ใน
0: รวมกันเป็น
1: วินัย
0: เก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะวิน ั
2: ย
0: วินัย
2: ว
0: ิน
2: ัย
0: ต่อไปค่ะเลขที
5: ่
0: 11ค่ะใครเอ่ยน้องปกรณ์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ใบเตยค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงตามเพื่อนค่ะใบเตย
2: ใบเตย
0: ใบเตย
2: ใบเตย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปคุณหนูจะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆดูทั้งหมด2คำคำแรกคำนี้อ่านออกเสียงว่า
2: โป
0: รยได้ออกเสียงค่ะโปรย
2: โ
0: ปรยแล้วคำที่2ออกเสียงว่าเปียได้ออกเสียงค่ะเปีย
2: เป
0: ีย เปียเด็กๆตอบคุณแม่หน่อยว่ายอยักษ์เอ๊ะ2คำนี้มีสิ่งที่เหมือนกันสิ่งแรกคืออะไรคะสิ่งแรกคือมีปอปลาเป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันสิ่งที่สองคือมียอยักษ์อยู่ที่ไหนคะเด็กๆด้านหลังของคำเหมือนกันแต่เด็กๆสังเกตใครตอบได้บ้างว่ายอยักษ์สองตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์ตอบคุณแม่มหน่อยว่ายอยักษ์ในคำว่าโปรยทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
6: ตัวสะกดค่ะ
0: ตัวสะกดยอยักษ์คำว่าโปรยทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแล้วยอยักษ์ในคำว่าเปียทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
6: สระ
0: สระอะไรคะ
6: สระเอีย
0: สระเอียประมือให้เด็กชายจักรพัฒน์นะคะเด็กๆจะเห็นว่า2คำนี้มียอยักษ์อยู่ด้านหลังก็จริงแต่เด็กๆระวังโดนหลอกไม่ใช่ทุกคำเสมอไปที่มียอยักษ์อยู่ด้านหลังแล้วจะเป็นคำมาตราเกยบางทีอาจจะเป็นสระเอียเห็นไหมคะเด็กๆเราก็จะต้องดูนะคะว่าคำนั้นเนี่ยเป็นสระเอียหรือเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยโดยเราสามารถจำแนกคำได้จากการแยกส่วนประกอบของคำหรือการอ่านสะกดคำนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำแรกคำนี้ออกเสียงว่า
2: หาย
0: หายเด็กๆออกเสียงค่ะหาย
2: หาย
0: หายกลุ่มที่1บอกครูแหม่มพยัญชนะต้นคืออะไรคะหายกลุ่มที่1ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าหายพยัญชนะต้นคือหอหีบสระคือสระ

0: คำว่าเผยกลุ่มที่5บอกคุณแบบไหนค่ะคำว่าเผยพยัญชนะต้นคือ
1: ขอ
0: พึ่งสระคือสระสระสระเออนะคะตัวสะกดคือตัว
1: ย
0: อยักษ์มีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีคำว่าเผยเป็นคำมาตราเกยหรือสระเอียคะ
1: มาตราเกย
0: มาตราเกยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ค
0: ุ
1: ย
0: คุยเด็กๆออกเสียงค่ะคุย
1: ค
0: ุ
1: ย
0: กลุ่มที่4บอกครูแมมหน่อยค่ะคำว่าคุยพยัญชนะต้นคือ
1: คอควาย
0: คอควายสระคือสระ
1: โ
0: อตัวสะกดคือ
1: ย
0: อยักษ์ยอยักษ์วรรณยุกต์คือไม่มีเป็นคำ
1: มาตราเกย
0: มาตราเกยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ออกเสียงว่า
1: โรย
0: โรยออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะโรย
1: โรย
0: กลุ่มที่3บอกครูแมมหน่อยค่ะกลุ่มที่3คำว่าโรยพยัญชนะต้นคือออกเสียงดังๆค่ะ
1: รอ
0: เรือสระคือสระโอตัวสะกดคือยอยักษ์มีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีแสดงว่าคำว่าโรยเป็นคำ
1: มาตราเกย
0: มาตราเกยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวออกเสียงคำนี้ค่ะ
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายเดี๋ยวออกเสียงค่ะกลุ่มที่1บอกครูแหม่มหน่อยคำว่าง่ายพยัญชนะต้นคื
1: อง
0: งูสระคือสระตัวสะกดคือ ยอยักษ์วรรณยุกต์คือไม้เอกนะคะก็จะได้เป็นคำว่าง่ายคำว่าง่ายเป็นคำมาตราเกยหรือคำที่ประสมด้วยสระเอียคะ
1: มาตราเกย
0: มาตราเกยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้อย
1: น้อย
0: เดี๋ยวเสียงค่ะน้อยกลุ่มที่สองตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าน้อยพยัญชนะต้นคือ
1: น
0: อหนูสระคือสระ
1: อ๋อ
0: ตัวสะกดคือยอยักษ์มีวรรณยุกต์ไหมคะ
1: ม
0: ีคือ
1: ไม้โท
0: เก่งมากๆเลยคำว่าน้อยเป็นคำ
1: มาตราเกย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: เขีย
0: เขียเด็กๆออกเสียงค่ะเขีย
1: เข
0: ีย
1: เข
0: ีย กลุ่มที่5บอกคุณแบบหน่อยค่ะพยัญชนะต้นคือ
1: ขอไข
0: ่สระคือสระเอียตัวสะกดมีไหมคะ
1: ไม
0: ่มีวรรณยุกต์มีไหมคะ
1: ไม่มี
0: วรรณยุกต์คือ
1: ไม
0: ้ไม้เอกแสดงว่าคำว่าเขี่ยเป็นคำมาตราเกยหรือคำที่ประสมด้วยสระเอียคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆเนี่ยพอที่จะจำแนกได้แล้วใช่ไหมคะจำแนกได้แล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคำศัพท์และแยกส่วนประกอบของคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงว่า
1: เบ
0: ีย
1: ร
0: ์เบ
1: ีย
0: ร์
1: เบ
0: ีย
1: ร์
0: เบียร์คืออะไรคะใครทราบบ้าง
1: ดอกเบ
0: ีย
1: ร์
0: ดอกเบียร์หมายถึงอะไรอีกคะหมายถึงเงินตราในสมัยก่อนก็ได้นะคะเงินเบี้ยนั่นเองเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะคำว่าเบี้ยพยัญชนะต้นคือ
1: บอใบ
0: ไม้สระคือสระ
1: เอ
0: ียตัวสะกดคือไม่มีตัวสะกดวรรณยุกต์คือหมายโทคำว่าเบี้ยเป็นคำเป็นคำที่ประสมด้วยสระเอียยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปคุณแม่จะพาเด็กๆมารู้จักน้องฝ้ายกับคุณยายสายไหนใครอยากรู้จักน้องฝ้ายกับคุณยายสายบ้างเก่งมากๆเลยค่ะเอามือลงค่ะคุณแม่จะพาเด็กๆมาอ่านบทอ่านน้องฝ้ายกับคุณยายสายดูซิว่าน้องฝ้ายกับคุณยายสายเนี่ยเขาทำอะไรกันในเรื่องมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะระหว่างที่เด็กๆเนี่ยอ่านออกเสียงเด็กๆก็จะต้องจับใจความสำคัญว่าเรื่องนี้เนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องอะไรด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านตามครูแหม่มเดี๋ยวเราจะสลับกันอ่านตามบ้างอ่านนำครูแหม่มบ้างหรืออ่านพร้อมกันบ้างนะคะให้เด็กๆอ่านตามครูแหม่มก่อนค่ะน้องฝ้ายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ
1: น้องฝ
0: ้
1: ายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ
0: ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
1: ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
0: น้องฝ้ายจะเป็นครูพี่ฝ้ายต่อไปเด็กๆอ่านเองค่ะฝึกสอน

0: และหญิงที่สนใจโดยให้ความรู้ว่าการว่ายน้ำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะเด็กๆหยุดค่ะเลขที่8ค่ะใครคะเลขที่8น้องเบิ้ลอ่านประโยคต่อไปให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ
1: ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายครับ
0: ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายเก่งมากๆค่ะเด็กๆเอาเสียงตามค่ะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ตอนบ่ายน้องฝ้ายแวะไปที่ร้านกล้วยสวัสดีและทักทายคุณยายสายเจ้าของร้านคุณยายสายเป็นหญิงสูงวัยที่ขยันขันแข็งยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยนอนตื่นสายเด็กๆหยุดค่ะขอเลขที่29ค่ะใครคะน้องอ่านประโยคนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะน้องอ่านประโยคนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อย1 2 3คำนี้ค่ะคำนี้ก่อนค่ะ
1: และแต่งตัวสวยอยู่เสมอ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆอ่านตามค่ะและแต่งตัวสวยอยู่เสมอแสดงว่าคุณยายสายมีลักษณะอย่างไรคะเด็กๆสวยเป็นคนที่นอนตื่นสายไหมคะไม่นอนตื่นสายนะคะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและขยันขันแข็งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ที่ร้านของคุณยายสายมีสารพัดกล้วยหักมุกกล้วยน้ำหวากล้วยไข่กล้วยหอมทั้งสุกหามและดิบมีกล้วยแปรรูปจำนวนมากมายเด็กๆหยุดค่ะเลขที่14ค่ะใครเอ่ยน้องอีฟค่ะน้องอีฟใช้ไมค์อ่านให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ
1: กล้วยทอด
0: เด็กๆออกเสียงค่ะกล้วยทอดต่อค่ะต่ออีกค่ะน้องอีฟ
1: กล้วยแขก
0: เดี๋ยวเสียงตามค่ะกล้วยแขก
2: กล้วยแขก
0: ต่อไปค่ะน้องอีฟ
1: กล้วยตา
0: เดี๋ยวเอาเสียงตามน้องอีฟค่ะกล้วยตาก
2: ล้วยตาก
0: ต่อไปค่ะ
1: กล้วยฉาบ
0: กล้วยฉาบเดี๋ยวเอาเสียงค่ะ
2: กล้วยฉาบ
0: ต่อไปค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3กล้วยกวนกล้วยเชื่อมแม้กระทั่งขนมกล้วยซึ่งเป็นฝีมือของคุณยายทั้งนั้นต่อไปค่ะเลขที
3: ่
0: 20ค่ะใครเอ่ยน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่อ่านประโยคนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะน้องวันใหม่1 2 3
1: น้องไฟว่าง
0: น้องฝ้าย
1: ว่าง
0: วาง
1: เป้ที่สะพาน
0: ที่สะพายหยุดค่ะเด็กๆน้องเสียงพร้อมกัน1 2 3น้องฝ้ายวางเป้ที่สะพายและช่วยคุณยายขายของคุณยายมองหลานนึกชมอยู่ในใจว่าหลานฝ้ายของยายน่ารักมีน้ำใจและไม่นิ่งดูดายเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปรบมือให้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะสามารถอ่านไปพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆครูแหม่มมีคำถามหลังจากที่เราอ่านเรื่องแล้วเราจะต้องจับใจความจากเรื่องได้และนำมาตอบคำถามได้นะคะคำถามแรกบทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีตัวละครใดบ้างใครจะอาสาตอบ

0: พัฒน์น้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์บอกคุณแหม่มหน่อยว่าบทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีตัวละครใดบ้างคะ
1: คุณยายฝ้าย
0: คุณยายฝ้ายใครคะแสดงว่าตัวละครมารวมกันแล้วยังไม่ถูกค่ะน้องค่ะ
2: ฝ้าย
0: น้องฝ้ายกับ
2: คุณยายสายค่ะ
0: คุณยายสายปรบมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะตัวละครก็คือมีน้องฝ้ายกับคุณยายสายค่ะคำถามที่2บทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีใจความสำคัญอย่างไรน้องค่ะน้องบอกคุณแบบหน่อยค่ะบทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีใจความสำคัญอย่างไรคะ
2: มีน้ำใจค่ะ
0: ใครที่มีน้ำใจคะ
2: น้องฝ้ายค่ะ
0: น้องฝ้ายเก่งมากๆค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือน้องฝ้ายเนี่ยเขาจะรับหน้าที่เป็นครูพี่ฝ้ายใช่ไหมคะนอกจากรับหน้าที่เป็นครูพี่ฝ้ายนะคะสอนว่ายน้ำให้แก่น้องๆแล้วนะคะน้องฝ้ายเนี่ยก็ยังช่วยคุณยายขายของด้วยแสดงว่าเป็นเด็กที่มีน้ำใจนะคะมีความน่ารักแล้วก็มีความกตัญญูด้วยนะคะคำถามต่อไปค่ะเด็กๆนักเรียนคิดว่าการกระทำของหนูฝ้ายเป็นอย่างไรการกระทำของน้องฝ้ายเป็นอย่างไรคะวันใหม่ค่ะวันใหม่บอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าการกระทำของน้องฝ้ายเนี่ยเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีคะ
1: ดีค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: มีน้ำใจค่ะ
0: มีน้ำใจเราควรที่จะนำไปเป็นตัวอย่างไหมคะ
1: ควรค่ะ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายค่ะนักเรียนเนี่ยจะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็คือการมีน้ำใจกับความกตัญญูเนี่ยนำไปใช้อย่างไรบ้างใครจะตอบดีคะนักเรียนจะนำการที่เรามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นกตัญญูเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์บอกคุณแหม่มหน่อยว่าน้องประกรณ์จะนำข้อคิดไปใช้อย่างไรคะ
2: นำไปช่วยคนอื่น
0: นำไปช่วยคนอื่นอย่างไรคะยกตัวอย่างการกระทำหน่อยค่ะ
2: เพื่อคนอื่นเขาถือของหนักมาแล้วเราก็เดินไปช่วยครับ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องประกรณ์นะคะน้องประกรณ์บอกว่าน้องประกรณ์เนี่ยก็คือจะช่วยคนอื่นนะคะยกของใช่ไหมคะในกรณีที่เพื่อนเนี่ยยกของมาหนักนะคะมีคนไหนอีกคะเด็กๆน้องค่ะน้องจะนำไปใช้อย่างไรบ้างคะ
2: จะนำไปใช้ไปช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
0: ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรบ้างคะ
2: ผู้ที่เขากำลังข้างเขาเป็นคุณยายค่ะเขากำลังข้างถนนก็ไปจับมือเขาชวนพาเดินค่ะ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เพื่อนนะคะน้องบอกว่าน้องจะช่วยคุณยายที่สูงอายุนะคะในการข้ามถนนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆยังอยู่ในชั้นป.2นะคะการข้ามถนนเนี่ยก็จะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะไม่ควรที่จะข้ามคนเดียวหรือว่าเราเรียกว่าวัยของเรายังไม่พอที่จะไปช่วยผู้อื่นข้ามนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอาจจะเป็นการกระทำอื่นนะคะอีกการกระทำหนึ่งค่ะน้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลบอกคุณแม่หน่อยว่าน้องเบิ้ลจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรจะไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรหรือว่าเราสามารถแสดงความกตัญญูกับผู้อื่นอย่างไรได้บ้างคะน้องเบิ้ล
3: เก็บขยะครับ
0: น้องเบิ้ลทำอย่างไรคะ
3: เก็บขยะ
0: เก็บขยะช่วยใครเก็บขยะคะ
3: คุณพ่อคุณแม่ครับ
0: น้องเบิ้ลบอกว่าน้องเบิ้ลจะแสดงการมีน้ำใจการกตัญญูโดยการอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บขยะล้างจานหรือว่ากวาดบ้านแบบนี้ก็จะเป็นการกระทำที่น่ารักมากๆนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมของเด็กทั้งต้นทางและเด็กปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องหนูฝ้ายกับคุณยายสายและใบงานที่4เรื่องมาตราเกยนะคะซึ่งใบงานที่3ก็คือครูแหม่มจะมีบทอ่านเรื่องหนูฝ้ายกับคุณยายสายมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำมาตราเกยนะคะที่อยู่ในเรื่องนะคะอีก1ใบงานก็คือใบงานที่4เรื่องมาตราเกยนะคะให้เด็กๆเลือกคำที่อยู่ในกรอบนะคะไปใส่ในตัวปลาเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะอยู่ที่หน้าอะไรคะหน้าเท่าไหร่คะ20 29กับ30นะคะลงมือทำได้เลยค่ะในชั่วโมง

เด็กๆอาจจะทําไม่เสร็จทั้ง2ใบงานนะคะให้เด็กๆเลือกทําใบงานที่3ขีดเส้นใต้ก่อนนะคะส่วนใบงานที่4สามารถนําไปทําหลังจากจบคาบได้แล้วนะคะหรือว่าหลังจากกลับไปทําเป็นการบ้านได้เลยค่ะลงมือทําได้เลยค่ะให้เวลา5นาทีค่ะขีดเส้นใต้คําที่เป็นคํามาตราเกยนะคะเด็กๆคําไหนที่ซ้ําจะมีคําศัพท์ที่ซ้ํากันเยอะๆเช่นคําว่าฝ้ายใช่ไหมคะคําว่ากล้วยเด็กๆก็ขีดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องขีดทุกคํานะคะไล่ไปทีละบรรทัดเลยนะคะเด็กๆอย่าขีดข้ามไปข้ามมานะคะเวลาเราขีดเส้นใต้นะคะเราก็จะต้องขีดเส้นใต้คำนะคะทีละบรรทัดจากซ้ายไปขวานะคะทำงานอย่างเป็นระบบนะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วยกมือได้เลยค่ะวันนี้ต้องเร่งมือนะคะยังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมนะคะไล่ไปเลยค่ะไล่ต่อเลยค่ะนิ้วชี้ไล่ไปเลยค่ะระหว่างที่เด็กๆค้นหาคำศัพท์ที่เป็นคำมาตราเกยจากบทอ่านนะคะเด็กๆอาจจะอ่านเรื่องควบคู่กันไปด้วยนะคะเก่งมากค่ะ

อยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ท้ายแสดงว่าคำว่าขยันได้ไหมคะไม่ได้ขยันยอยักษ์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ได้แล้วคำว่ายิ้มแย้มล่ะคะได้ไหมคะได้เหรอคะยอยักษ์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะยอยักษ์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นแสดงว่าได้ไหมคะไม่ได้เสร็จแล้วหรอคะเด็กๆคะตอนนี้มีเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเสร็จแล้วนะคะไหนน้องลองโชว์ผลงานให้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูเลยค่ะฝั่งนู้นค่ะถูกหรือเปล่าเอ่ยนี่เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะน้องณัฐวัฒน์คนอื่นอย่ายอมแพ้นะคะเสร็จแล้วเหรอคะใครเสร็จแล้วทำหน้าต่อไปต่อเลยค่ะใครทำใบงานที่3เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทำใบงานที่4ได้เลยนะคะ

เด็กๆคะใบงานที่4เด็กๆเขียนคำไหนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆอย่าลืมกากบาทคำที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะคำนี้ใช่ไหมเอ่ยคำนี้ใช่ไหมคะไหนน้องลองสะกดคำนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะคำนี้คือสลาอะไรคะดาเนียดาเนียบอกเพื่อนหน่อยเร็วนี่คือสลาอะไรคะสลาเอียน้องลองสะกดคำค่ะพอลอเอียเพลียแสดงว่ายอยักษ์ตัวนี้ใช้คำมาตะเกยไหมคะไม่ใช่โดนหลอกแล้วคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วเด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆวางดินสอเอาละค่ะเด็กๆเราจะมา

0: เฉลยคำศัพท์กันนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ววางดินสอค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ยังมีคนไม่วางยังลบนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเด็กๆบอกคุณแม่หน่อยบรรทัดแรกมีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ฝ
0: ้ายอะไรอีกคะ
1: ว
0: ่ายท้ายต่อไปมีคำว่าอะไรอีกคะชายโดยเด็กๆออกเสียงให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
1: ช
0: ่
1: วย
0: กาย
1: ป่
0: วยง่ายต่อไปค่ะ
1: บาย
0: กล้วย
1: ทาย
0: ยาย
1: สาย
0: วัยเคยเด็กๆออกเสียงด้วยนะคะ
1: สว
0: ยต่อไปค่ะไม่หมดหรือยังคะยังไม่หมดพายสะพายมีคำว่าอะไรอีกคะเด็กๆขายคำว่าอะไรอีกคะคำว่าดานั่นเองค่ะประมือให้ตัวเองค่ะต่อไปใบงานที่4นะคะบางคนก็อาจจะยังทำไม่เสร็จนะคะดูคำศัพท์ก่อนคำแรกเด็กๆออกเสียงค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่ได้คะแนนนำคือกลุ่มที่1ออกเสียงคำต่อไปค่ะ
1: ค
0: ุยต่อไปค่ะ
1: คล
0: ้าย
1: เฉย
0: จ่าย
1: ถ
0: ้
1: วย
0: โชย
1: เ
0: ขย
1: อ้อย
0: และสุดท้ายค่ะเปื่อยเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือใบงานของเรานะคะต่อมาเราจะมาสรุปบทเรียนโดยการเล่นเกมดีไหมคะก่อนที่จะเล่นเกมนะคะเด็กๆบอกคุณแหม่มหน่อยว่ามาตราเกยมีลักษณะอย่างไรใครจะตอบคุณแหม่มได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่2ตอบพร้อมกันค่ะมาตราเกยมีลักษณะอย่างไรคะ
2: เป
0: ็นคำหรือพยางค์ที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดและเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงตามมาตราคะ
2: ตรงตาม
0: มาตราปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะเล่นเกมนะคะให้เด็กๆวางดินสอและเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะค่ะเอาละค่ะเด็กๆเร็วไวเลยทุกคนต้องอยู่ในความสงบนะคะเราจะมาเล่นเกมแยกคำมาตราเกยกันให้เด็กๆยกป้ายถ้าเด็กๆคิดว่าคำนั้นเป็นคำมาตราเกยยกป้ายถูกไหนลองยกป้ายถูกสิคะยกป้ายถูกเด็กๆยกป้ายถูกถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นคำมาตราเกยเด็กๆลองยกป้ายผิดค่ะยกป้ายผิดถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นคำที่ประสมด้วยสระสระเอียนะคะให้ยกแบบนี้เอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะให้เด็กๆแบ่งกันถือป้ายค่ะให้เด็กๆแบ่งกันถือป้ายเราจะไม่ถือคนใดคนหนึ่งนะคะและคนอื่นๆต้องช่วยเพื่อนดูด้วยว่าคำนั้นเนี่ยเป็นคำสระเอียหรือเป็นคำมาตราเกยนะคะคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียง1 2 3 1 2 3เป็นคำอะไรเอ่ย1 2 3ชูป้ายค่ะเป็นคำมาตราเกยไหมคะคำว่าเปียเป็นคำที่ประสมด้วยสระ
1: เ
0: อียเอียรวมเรียกสระเก่งมากๆเลยค่ะคำที่สองค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: หอย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: หอย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: หอย
0: หอยเป็นคำมาตราเกยหรือไม่หนึ่งสองสามชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าหอยเป็นคำ คำว่าหอยเป็นคำ
1: มาตราเกย
0: ถูกต้องนะคะต่อไปคำต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า

0: เด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เตย
0: เตยเป็นคำมาตาเกยไหมหนึ่งสองสามคำว่าเตยเป็นคำมาตราเกยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าเตยนะคะเป็นคำมาตาเกยเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
1: ด้วย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะด้วย
1: ด
0: ้
1: วย
0: คำว่าด้วยเป็นคำมาตราเกยไหมหนึ่งสองสามชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าด้วยเป็นคำมาตราเกยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: น
0: ้
1: อย
0: น้อยเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: น
0: ้
1: อย
0: ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางสู้เด็กๆปลายทางไม่ได้เลยเด็กๆต้นทางไม่ช่วยคุณแหม่มออกเสียงเลยส่วนเด็กๆปลายทางโอ้โหตอนนี้ยอดเยี่ยมมากนะคะมีการออกเสียงและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางยอมแพ้ไหมคะ
1: ไม่
0: คำนี้ออกเสียงว่า
1: น้อย
0: เด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะน้อย
1: น
0: ้
1: อย
0: ใช่หรือไม่ใช่คำมาตราเกย1 2 3ใช่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก
1: ล
0: ุ่มที่1คำนี้ออกเสียงว่า
1: เบ
0: ี้
1: ย
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะเบี้ย
1: เ
0: ป็นคำมาตราเกยหรือไม่1 2 3คำว่าเบี้ยไม่ใช่คำมาตราเกยถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ออกเสียงว่ากลุ่มที่2คำนี้ออกเสียงว่า
1: ป
0: ุ๋ยเป็นคำมาตราเกยหรือไม่1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าปุ๋ยเป็นคำมาตราเกยถูกต้องนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4คำนี้ออกเสียงว่า
1: สร้อย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเสียงตามค่ะสร้อย
1: สร
0: ้
1: อย
0: สร
1: ้อย
0: เป็นคำมาตราเกยหรือไม่1 2 3เก่งมากๆเลยค่ะคำว่าสร้อยเป็นคำมาตราเกยนะคะคำต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกเสียง1ครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เสีย
0: เป็นคำมาตราเกยหรือไม่1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าเสียไม่ใช่คำมาตราเกยเพราะว่าคำว่าเสียเป็นคำที่ประสมด้วยสระยอดเยี่ยมมากๆต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่าก ลุ่มที่3ค่ะ
1: สา
0: เอาเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: สา
0: เด็กๆคนอื่นต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงคำนี้ค่ะ
1: สา
0: สาหร่ายเป็นคำที่ประสมด้วยสระเอียหรือไม่1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะคำว่าสาหร่ายเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เก่งมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเอาเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆออกเสียงคำนี้ค่ะ1 2 3คำว่ามะเมียดูให้ดี2พยางค์เป็นคำที่ประสมคำว่ามะเมียเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยไหมคะ1 2 3ชูป้ายได้เลยค่ะเด็กๆบอกคุณแบบหน่อยมะเมียเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่คำว่ามะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีคำว่าเมียเป็นคำที่ประสมด้วยสระ
1: เอีย
0: สระเอียยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของบทบาทมาตราเกยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องหนูแจ๋วขายว่าวและใบงานที่6เรื่องมาตราเกิลนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะบทเรียนในเรื่องของใส่ใจมาตราเกยนะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเพราะว่ามาตราเกยมีตัวสะกดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นคือ
1: ยอ
0: ยักษ์นะคะฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองไปอ่านเรื่องนะคะลองแยกส่วนประกอบของคำว่าคำนั้นเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกยนะคะหรือเป็นคำที่ประสมด้วยสระเอียนะคะเราจะได้อ่านออกเสียงคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หมดแรงใจในการทำงานนึกถึงพรุ่งนี้แล้วเศร้าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตก็ยังมาไม่ถึงทำอะไรไม่ได้อดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำอะไรลุกขึ้นมากวาดบ้านลุกขึ้นมาซักผ้าลุกขึ้นมาทำความสะอาดลุกขึ้นมาหายใจสูดอากาศให้เต็มที่แล้วก็ทำงานที่มันง่ายที่สุดง่ายที่สุดง่ายสุดแล้วขยับเรายังหายใจอยู่นะลมหายใจของเรามีค่านะเอาลมหายใจทำบุญก็ได้นะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้บุญนะหายใจให้เต็มปอดร่างกายเราแข็งแรงนะทุกคนเนี่ยมีความสามารถเราต้องดึงศักยภาพดึงเอาลมหายใจที่มันมีอยู่ออกมาให้เต็มที่แล้วก็ดึงเอาพละกำลังกายออกมาแล้วก็ดึงเอาพละกำลังสติสัมปชัญญะสติเรามีกำลังใจเรามีกำลังปัญญาเรามีค่อยๆดึงออกมาทีละอย่างทีละอย่างอย่าหยุดอยู่กับความสิ้นหวังนะจงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหายใจก่อนในระดับแรกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเรายังมีลมหายใจลมหายใจของเรายังมีค่าขนาดนี้ถ้าลุกขึ้นทำสักอย่างแค่กวาดบ้านให้สะอาดได้ประโยชน์แล้วได้ความสะอาดได้สุขภาพถ้ากวาดหน้าบ้านล่ะไม่ได้เกี่ยวกับบ้านของเราเลยแต่กวาดในถนนสาธารณะได้บุญได้กุศลแล้วมีจิตลุกขึ้นมาทำสักอย่างนึงได้บุญได้กุศลแล้วพอทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยกำลังกายมันเกิดขึ้นกำลังใจมันเกิดขึ้นกำลังของสติปัญญากำลังของสมาธิและกำลังเหล่านี้มันหดหู่มันถูกกดเอาไว้ด้วยความสิ้นหวังแต่พอดึงขึ้นมาลมหายใจเรายังมีสติเรายังมีสัมปชัญญะเรายังมีปัญญาเรายังมีลุกขึ้นมาดิทำอะไรสักอย่างก็ได้นะถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็มาที่วัดจากแดงก็ได้เพราะนั้นก็คือเราจะทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดแต่เราเริ่มจากวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะในพระไตรปิฎกบอกว่าอย่าไปเศร้าถึงอดีตอย่าไปกังวลถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเจริญพร

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำท่านผู้ชมไปรับฟังเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมโดยในวันนี้เราจะได้เข้าใจโรคร้ายชนิดใหม่นี้จากนักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อจะได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: สายคาเฟ่นะครับเป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเปิดให้นะฮะอาจารย์นักศึกษาแล้วก็สื่อแล้วกับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันเราจะเลือกอิชชูที่มีความตื่นตัวในสังคมในขณะนั้นนะครับผมว่านั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วเราก็จะพยายามใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปตอบคำถามว่าที่สังคมกำลังสนใจอยู่ประเด็นนั้นๆเนี่ยมีคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ไหม Science Cafe วันนี้ก็นำเสนอเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์2012นะครับซึ่งเป็นโรคหวัดที่มีความสำคัญข่าวในสังคมขณะนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบกับเมื่อโรคเหมือนกับโรคซาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่พบผลแรกๆในย่านตะวันออกกลางนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ประชาชนตื่นตัวกันมากหรือในสังคมของบ้านเราเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้ตรวจพบว่ามีโรคนี้ระบาดเข้ามาในประเทศนะฮะเช่นมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพี่น้องชาวไทยที่ไปทางด้านไปทางตะวันออกกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้ออันนี้กลับเข้ามาซึ่งในขณะนี้ผมคิดว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่มีรีพอร์ตนะฮะแต่เนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงกว่าไข้หวัดธรรมดานะครับซึ่งอยู่ในประมาณ20เกือบ 20-30% นะฮะจึงเป็นโรคที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วผมคิดว่าเราควรจะทราบว่ามันติดต่อได้ยังไงอาการเป็นไงจะป้องกันยังไงนะฮะ
0: ช่วงนี้พบกับการฟังการเสวนา Science Cafe ในบรรยากาศสบายๆเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012โดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.แพทย์หญิงพรพันธ์มาตังคสมบัติชูพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาเสวนากันเรื่องโรคติดเชื้อโคโรนาชนิดใหม่หรือ MERS virus นะคะพวกเราคงได้ยินข่าวกันมาพอสมควรแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ยินข่าวเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นข่าวอันนี้ก็จะบอกว่ามีMERS virus เป็นโคโรนาไวรัสที่มาจากซาอุดิอาระเบียซึ่งกำลังมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าอันนี้บอกว่า MERS virus เนี่ยอาจจะทำให้เกิด outbreak ทำให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายโดยทั่วไปเหมือนกับ SARS ไวรัสหรือเปล่าแล้วมันจริงๆมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงกันแน่นะคะแล้วก็เริ่มมีข่าวมาว่ามันเริ่ม spread มาถึง Southeast Asia แล้วด้วยแล้วก็มีข่าวว่าชาวมุสลิมคนไทยเนี่ยค่ะไปทำพิธีอุมาเลาะอยู่ที่ Middle East แล้วก็กำลังเริ่มทยอยกลับมาแล้วเราจะต้องกลัวมันขนาดไหนแล้วเรารู้จักมันมากขนาดไหนเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะขอถามอาจารย์อรุณีก่อนละกันค่ะว่าตกลงไอ้ MERS virus เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะ
3: จริงๆแล้วคำว่า MERS เนี่ยเป็นตัวย่อนะคะก็มาจากคำว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะก็คือกลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งพบในคนไข้กลุ่มแถวตะวันออกกลางนะคะทีนี้ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มที่รีพอร์ตในช่วงนั้นเนี่ยแถวปีตั้งแต่ปี2012ก็คือเกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนไข้ที่มาด้วยอาการนิวโมเนียแล้วก็เคสแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตนะคะแล้วต่อมาเนี่ยไม่กี่เดือนภายหลังเนี่ยก็สามารถแยกเชื้อไวรัสได้จากคนไข้กลุ่มนั้นก็เลยตั้งชื่อว่า Middle East Respiratory Syndrome โคโรนาไวรัสเพราะพบว่าไวรัสที่แยกได้เนี่ยเป็นโคโรนาไวรัสนะคะทีนี้พอเราฟังว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยทุกคนคงเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมีซาร์สอย่างนี้อาจารย์หนิงพูดถึงซาร์สเนี่ยก่อนที่จะมีซาร์สเนี่ยเรารู้จักโคโรนาไวรัสกันมาก่อนแล้วนะคะแพทย์ทั่วไปเนี่ยฟังว่าโคโรนาไวรัสนี่โอ้เชื้อกระจอกนะคะหวัดนะหายเองไม่มียารักษาไม่ต้องทำอะไรนะคะเรารู้จักโคโรนาแบบนั้นมานานเลยตั้งแต่1960ที่เราแยกเชื้อได้ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่มียานะคะส่วนใหญ่คนที่ป่วยก็จะมีอาการแค่หวัดจะมีแค่รีพอร์ตเล็กๆน้อยๆนานๆทีว่ามันมีคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องบางคนคนแก่มากๆบางคนอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการนิวโมเนียแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็

ความเชื่อนั้นก็จบลงหลังจากซาร์สโผล่มาเมื่อปี2003นะคะเพราะว่าซาร์สเนี่ยก็ทำให้เราเปิดโลกทัศน์ของโคโรนาไวรัสใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่กระจอกนะคะมันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดนิวโมเนียรุนแรงนะคะก็เลยเป็นชื่อของซาร์สนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วโคโรนาเนี่ยมันก็แบบเป็นไวรัสที่สำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยเราคาดอยู่แล้วว่ามันเป็นไวรัสที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอุบัติใหม่ถามว่าทำไมเพราะว่าหนึ่งในลักษณะของไวรัสที่มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่เนี่ยก็คือเป็นไวรัสที่เป็น RNA ไวรัสนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือไวรัสที่มันสามารถจะติดเชื้อได้ในสัตว์หลายๆพวกนะคะหลายๆกลุ่มไม่ได้มีเฉพาะในคนเท่านั้นหรือในลิงเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นไวรัสที่โคโรนานี้เจอได้ในสัตว์หลายๆชนิดนะคะไม่ว่าจะหมูหมาไก่เป็ดวัวอะไรเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยเป็นลักษณะที่มีความเสี่ยงที่มันจะมีไวรัสบางตัวที่มันปรับข้ามขึ้นมาที่มนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรครุนแรงได้แล้วก็จริงนะคะพอเกิด2003ปุ๊บนะคะคนที่คาดไว้ก็บอกเห็นไหมมันมาจริงๆนะคะนะหลังจากเกิดซาร์สขึ้นปรากฏว่ามีคนทำการศึกษาโคโรนาไวรัสเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะคะตั้งแต่มีซาร์สนะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่เราก็พบว่ามันมีหลายกลุ่มนะคะแบ่งเป็นกลุ่มหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีแบ่งเป็น B A B อะไรซึ่งอาจจะไม่ได้สำคัญในแง่ของคนทั่วไปนะคะซาร์สก็มีไวรัสใกล้เคียงกับมันนะคะซึ่งเดิมเนี่ยบอกว่าอาจจะมาจากชมดใช่ไหมคะสำหรับซาร์สตอนหลังเนี่ยก็พบว่าต้นตอจริงๆน่าจะเป็นกลุ่มขังขาวนะคะเห็นว่าสำหรับคนที่ทำเรื่องโรคอุบัติใหม่ emerging infectious disease ทั้งหลายเนี่ยพอมี emerging disease นะขังขาวโดนก่อนเนี่ยเก็บขี้ขังขาวจะหลุดนะยังไงก็ต้องสงสัยขังขาวไปก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพิสูจน์หลายเคสหลายเชื้อแล้วนะคะว่าไปมาเนี่ยเจอมันอยู่ในขังขาวนี่แหละนะคะซาร์สก็เป็นเช่นนั้นนะคะอยู่ในขังขาวเพราะฉะนั้นเห็นว่าข้อมูลที่เราพบโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเจอในขังขาวเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะหลายๆสายพันธุ์นะคะในประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ที่สตัดดี้เรื่องพวกนี้เยอะเนี่ยก็คือฮ่องกงจีนนั่นแหละนะคะในคนเนี่ยสายพันธุ์ที่เราเจอเช่น human coronavirus 229 ENL63 อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะ OC43 เนี่ยก็เป็นโคโรนาไวรัสที่เวลาเราตรวจรูทีนในแซมเปิลของคนไข้อะค่ะในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีตรวจว่าสมมติคนไข้เป็นนิวโมเนียมานะคะเราสงสัยไวรัลนิวโมเนียเราอยากรู้ว่าคนไข้คนเนี้ยเป็นเชื้ออะไรนะคะติดจากเชื้ออะไรเนี่ยเรามีวิธีตรวจเนี่ยคือตรวจเอาแซมเปิลมาแซมเปิลคนเดียวเนี่ยตรวจได้18ตัวหรืออาจจะ20ตัวนะคะเป็นพาเนลทันทีโดยวิธี PCR หรือว่าอาจจะลูมิเน็กซ์มีบีดไปบายอะไรเงี้ยนะคะก็วิธีเนี้ยเราก็มาว่าตอนนี้ไอ้โคโรนาพวกเนี้ย 3-4 ตัวเนี้ยนะคะก็เข้าเป็นบรรจุอยู่ในพาเนลนี่ละนะคะถือเป็นคอมมอนไวรัสตัวนึงเลยที่เราตรวจรูทีนมากๆเลยนะคะในห้องแลบเนี่ยนะคะนี่ซาร์สเนี่ยที่บอกว่าเรากลัวโคโรนาไวรัสหลังจากซาร์สเพราะอะไรนะคะซาร์สเนี่ยการค้นพบซาร์สครั้งแรกเนี่ยนะคะก็แลกมาด้วยชีวิตนะของหมอโรคติดเชื้อคนหนึ่งนะคะคือดร.คาร์โลเออร์บานีคาร์โลเออร์บานีเนี่ยถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่ทำด้วยโรคติดเชื้อส่วนใหญ่จะคิดว่าเขา contribute อะไรเยอะเลยในกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของ WHO นะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไปช่วยดู outbreak อันหนึ่งนะคะในโรงพยาบาลที่เวียดนามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าซาร์สต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่จีนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้ข้อมูลจากจีนเลยจนกระทั่งเกิด outbreak มี healthcare worker บุคลากรทางการแพทย์ติดนะซาร์สกันเยอะเลยนะคะเป็น100เคสแล้วก็มีจำนวนหนึ่งเสียชีวิตนะคะในเวชโชว์นี้ก็ส่งตัวดร.เออร์บานีเนี่ยไปอินเวสติเกตนะคะเขาก็ไปถึงในเวลาสั้นๆเนี่ยก็รีพอร์ตกันมาในเวชโชว์ให้เตือนเป็นระดับสูงสุดเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นโรคบัตรใหม่อะไรทางเรือนหายใจนะคะซึ่งน่าจะไม่เคยเจอนะคะแล้วก็เวชโชว์ก็ทำตามนะคะในระหว่างที่เขาจะเดินทางกลับ

0: เขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีไข้นะคะขอลงฉุกเฉินที่ประเทศไทยนะคะขออยู่ในโรงพยาบาลที่มีการกักกันตัวนะคะซึ่งในประเทศไทยสำหรับตอนนั้นนี่ก็คือบำราศนราดูรนะคะบำราศก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปรับเลยนะคะตอนที่ลงจากเครื่องบินเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากอะไรทุกอย่างคือเขาป้องกันคนอื่นและเนี่ยอย่างดีมีคนจะไปขอจับมือนะคะเขาบอกห้ามจับไม่เช็คแฮนด์กับใครทั้งสิ้นแล้วก็เข้าไปไอโซเลชันรูมที่บำราศทันทีนะคะถึงแม้จะเร็วขนาดนั้นเนี่ยเรื่องเศร้าก็คือว่าทุกอย่างก็โปรเกรสไปเนื่องจากเอเบอร์นี่เนี่ยตอนนั้นก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะคะใกล้ๆ60แล้วในสุดก็เสียชีวิตด้วยซีเวียร์นิวโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นเอเบอร์นี่ถึงได้รับการยอมรับนับถือจากแพทย์ทั่วไปมากว่าหนึ่งก็คือว่าเขาช่วยเตือนให้โลกรู้ว่านะคะว่าถ้าเรารอกว่าจะจีนกว่าจะอะไรเนี่ยป่านนั้นแย่แล้วนะคะอันที่สองก็คือไวรัสตัวแรกที่อัสเลตก็เป็นไวรัสที่อัสเลตจากแซมเปิลของดร.อุบานีนะคะก็จะเห็นว่าสำหรับซาร์สเนี่ยมีลักษณะพูดจริงๆต่างจากเมอร์สนิดนึงนะคะก็คือซาร์สเนี่ยเอาเบรกต้นๆเลยที่ทำให้มันกระจายออกไปทั่วโลกเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็คือออกเอาเบรกที่ฮ่องกงก็คือมีหมอจีนคนหนึ่งซึ่งจริงดูคนไข้แล้วก็ติดจากคนไข้แล้วยังไม่มีอาการแล้วก็มาที่ฮ่องกงประชุมวิชาการอะไรเนี่ยค่ะก็อยู่บนตึกนั้นนะคะบนโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วจากโรงแรมนั้นเนี่ยนะคะเขาก็แพร่ไปเนี่ยถ้าดูเนี่ยไม่รู้กี่ประเทศนะคะจากโรงแรมที่เดียวในฮ่องกงซึ่งพักอยู่สั้นๆช่วงที่ประชุมแล้วหมอคนนั้นหมอจีนคนนั้นก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ซาร์สมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจริงๆตัวซาร์สเองเนี่ยความสามารถในการแพร่เชื้อเนี่ยไม่ได้สูงแต่ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อซาร์สบางคนนะคะจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์คือมีความสามารถในการแพร่เชื้อเยอะนะคะมีเชื้อเยอะแพร่ได้เยอะนะคะในคนบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วลักษณะซูเปอร์สเปรดเดอร์นี้ก็ทำให้ซาร์เนี่ยมันกระจายออกไปแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดแพนิคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนั้นที่มีการเอาเบรกของซาร์อยู่ไม่ได้นานเลยนะคะไม่ถึงปีด้วยซ้ำเนี่ยก็ปรากฏว่าขึ้นเครื่องบินก็มีคนติดอุตลุดเลยไหมคะในเครื่องบิน1ลำเนี่ยอย่าคิดว่าไอ้คนใกล้ๆคนที่อยู่นะคะไอ้ไม่เกี่ยวไกลๆรอบๆเนี่ยก็ติดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนเริ่มสติสตังไม่ค่อยดีเริ่มเป็นห่วงตัวเองนะคะไอ้ถ้าเมอร์สมันเป็นแบบซาร์สจะทำยังไงนะคะเพราะว่าก็จะสเปรดกันอุตลุดนะคะคนไข้คนเดียวเนี่ยอุตลุดนะคะว่าข่าวดีก็คือว่าจริงๆตอนนี้ตรวจกันไปเป็นพันๆแล้วนะคะคนที่สัมผัสคนที่เป็นเมอร์สทั้งหลายเนี่ยก็ในเครื่องบินนะคะยังไม่มีใครบวกนะยังไม่มีใครบวกโอเคนะคะคนไข้ซาร์สมาเนี่ยแยกไม่ได้เลยจากเมอร์สตะกี้บอกนะคะคนไข้ซาร์ที่สรุปกันคนไข้เป็นพันๆทั้งหลายเนี่ยก็พบว่าเกือบทั้งหมดมีไข้ไม่ใช่เกือบทั้งหมดอ่ะ 100% เลยนะมีไข้นะคะมีไอมีหอบนะคะซึ่งอาจจะมากน้อยขึ้นกับคนไข้มาเร็วหรือช้านะคะเราเจอคนไข้ช่วงไหนลักษณะอันนึงที่เราเห็นก็คือว่ามีไข้หนาวสั่นนะคะแสดงว่ามันมีไวรีเมียมีไวรัสเข้าไปในเลือดรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไข้แล้วก็หนาวสั่นมีปวดเมื่อยตามตัวมีปวดหัวนี่จะนอนสเปซิฟิกก็มีท้องเสียรวมด้วยซึ่งลักษณะทั้งหมดเนี่ยเราพบในเมอร์สนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะลักษณะพิเศษอันนึงของซาร์สนะคะซึ่งทำให้เราเตือนว่าบุคลากรในทางการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงมากเวลามีเชื้อใหม่นะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า universal precaution นะคะเช่นไม่ได้ป้องกันระวังอะไรแบบที่ควรจะทำเนี่ยนะคะในประเทศเวียดนามซึ่งที่บอกว่าเป็นที่แรกที่เราพบเอาเบรกนะคะเคสส่วนใหญ่นะคะเกือบ 60%เป็นเคสที่เป็น healthcare worker นะคะแต่ถ้าเราดูเนี่ยเนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็น healthcare worker สิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทำตอนนั้นหลังจากดร.อัลมานีเข้าไป investigate ก็คือปิดโรงพยาบาลนะคะทุกโรงนะคะที่มีเชื้อนี้กักตัวเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนไม่ให้ออกไปไหนเลยนะคะก็คือ2-3อาทิตย์นะคะแล้วก็หยุดเอาเบรกนั้นได้แล้วก็ไม่เกิดอีกเลยนะคะซึ่งเอฟเฟกตีฟมากนะคะสำหรับกรณีของเวียดนามแต่ขอโทษนะคะหลังจากเวียดนามก็ตัดตามมาด้วยประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์นะคะก็ดีใช้ได้แคนาดานะคะ ปรากฏว่าที่ดราม่าเยอะๆก็คือนี่ไหมคะไต้หวันฮ่องกงจีนนะคะซึ่งยังมีเอาท์เบรกต่อเนื่องเนื่องจากเพราะว่าคนเยอะไม่ได้มีมาตรการที่เข้มข้นทันท่วงทีเอางี้พวกนี้เนี่ยมันจะหยุดได้มันต้องเร็วมากเราต้องเห็นต้องคอนโทรลตั้งแต่คนแรกๆนะคะถ้าเราควบคุมไม่ได้ที่เอาท์เบรกแรกๆเนี่ยโอกาสที่เราจะคุมได้มันจะยากขึ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไม่อยู่ในวินัยนะสั่งให้อยู่โรงพยาบาลก็จะขอกลับบ้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะยากมากนะคะมีคนติดซาร์สแค่ 8,000 กว่าคนนะจริงๆแล้วในเอาท์เบรกนั้นทั้งหมดรวมกันแต่ว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่มหาศาลนะคะนะฮ่องกงนี่แบบว่าเอฟเฟกต์ 4% ของ GDP นะคะคำนวณเอาเป็นเงินเองว่าเยอะมากๆเลยนะคะไทยเองซึ่งเราไม่มีเคสอินเทอร์เน็ตเลยนะเราโชคดีมากพอดร.อัลเบนีเข้ามาเนี่ยถ้านับก็คือนับดร.อัลเบนีคนเดียวเราไม่มีอีกเลยนะคะที่พรูฟหรือคอนเฟิร์มโชคดีจริงๆนะคะสำหรับเมอร์สณตอนนี้นะตอนนี้นะคะยังไม่เป็นซาร์สนะคะถึงแม้คลินิคอลทุกอย่างเกือบเหมือนกันหมดนะคะก็จะมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าณตอนนี้ยังนะคะยังไม่เหมือนเนื่องจากว่าคนไข้ที่ติดเชื้อของเมอร์สทั้งหมดมีแค่200กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิคอลสเปกตรัมก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมเยอะมากประเทศที่ระบาดmajority ก็จะยังอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะศูนย์กลางอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะคะประเทศรองลงมาก็คือ UAE United Arab Emirates นะคะ2ประเทศแต่ว่าซาอุดีอาระเบียก็จะเยอะกว่าเยอะนะคะโดยที่จะเห็นว่าบางประเทศที่ติดคนน้อยๆเนี่ย majority มันก็จะดูเยอะใช่ไหมคะมันก็ยังเชื่อไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเป็นเคสแรกๆเขายังไม่ชำนาญนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูเหมือนอัตราตายสูงแต่ว่าอัตราตายโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อาจจะอยู่ราวๆสัก 30-50% นะคะจะเห็นว่ามีคนไข้ที่ import เข้าไปนะคะพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ไป contact นะคะเชื้อต่างๆเนี่ยในประเทศแถวตะวันออกกลางนะคะแล้วก็กลับบ้านตัวเองนะคะแล้วก็ carry เชื้อไปนะคะจะเห็นว่าก็ไอ้ที่เห็นแดงใหญ่อันเนี้ยนะคะก็คือศูนย์กลางนะคะส่งออกเชื้อไปที่ต่างๆนะคะในประเทศที่ส่งออกไปเนี่ยก็มีบางประเทศที่มีคลัสเตอร์ของการระบาดในประเทศนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะคะก็จะมีคนที่ไปคอนแทคใกล้ชิดอะไรเงี้ยติดอีก 2-3 คนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เอาเบรกใหญ่นะคะเป็น 2-3 คนแล้วก็หยุดได้นะคะก็โชคดีไปนะคะเรายังไม่เห็นเอาเบรกใหญ่ๆ
1: จริงๆตัวนี้ทำให้เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอาการหลักของเขาเนี่ยจริงๆก็คือปอดอักเสบปอดบวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแรกเลยที่ทุกคนจะต้องมีก็คือไข้สูงโดยเฉพาะมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยที่จะตามมาก็คือมีอาการไอนะคะแล้วก็คนไข้จำนวนมากเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการปอดอักเสบแล้วเนี่ยก็จะมีหอบหายใจเร็วอันนี้เป็นอาการหลักนะคะส่วนน้อยนะคะที่อาจจะมีอาการข้างเคียงอื่นๆซึ่งไม่เฉพาะเช่นมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีคนไข้บางคนมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะมีคนไข้ประมาณ 20% ที่มีท้องเสียร่วมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เราใช้ดูนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเนื่องจากอาการมันไม่ค่อยจำเพาะใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องอาศัยประวัติร่วมด้วยว่าพวกนี้มีประวัติไปสัมผัสนะคะกับคนที่ป่วยนะคะมาก่อนหรือมีประวัติไปประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะภายใน2อาทิตย์ค่ะโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้ชื่อเป็นว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะโคโรนาไวรัสนะคะก็คือเป็นไวรัสตัวใหม่ที่เราแยกได้จากคนไข้ในประเทศตะวันออกกลางถ้าพูดถึงความน่ากลัวหรือความรุนแรงเนี่ยเชื้อตัวนี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงสูงนะคะเพราะว่าหลังจากคนไข้ติดเชื้อเนี่ยอัตราตายเนี่ยอาจจะสูงถึง 30-50% งั้นเนี่ยในทางโรคติดเชื้อเราก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงเมื่อเทียบกับซาร์สนะคะซึ่งเราเคยระบาดกันเมื่อปี2003อันนั้นเนี่ยอัตราตายยังแค่ 10% นะคะขณะที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเนี่ยอัตราตายยังแค่0.01-1% เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้เราก็ถือว่ามันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่มีความรุนแรงสูงค่ะ
0: เราเจอเ MERS กันมาเนี่ยตั้งแต่2012เนี่ยค่ะตั้งแต่แถวมีนาเนี่ยไล่มาเรื่อยเราก็จะมีคลัสเตอร์ใช่ไหมที่ติดกันเองคนไข้จากคนไปสู่คนนะคะ human to human เนี่ยนะคะที่อังกฤษที่ตูนิเซียนะคะซึ่งก็มีรีพอร์ตให้เห็นนะคะ

เจอมันในขังข่าวที่บอกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีโรคอุบัติใหม่ขังข่าวโดนตรวจก่อนเลยนะคะแล้วก็จริงนะคะเขาตรวจแต่บังเอิญว่าขังข่าวที่เขาตรวจเนี่ยนะคะที่หนึ่งคือตรวจในแถวซาอุก็เจอขังข่าวที่อินเฟคด้วยอัลฟาโคโรนาไวรัสเบต้าแต่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ตรงเป๊ะนะคะเป็นซีเควนซ์สั้นนิดหนึ่งนะคะคนก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอแบบเชื่อได้เปล่าอะไรเงี้ยนะคะนะแต่ว่าแล้วเพราะว่าที่อียิปต์ไม่มีรีพอร์ตเคสใช่ไหมคะเออนะแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยมัน 100% identical เลยนะนะแล้วก็แถวเซาท์แอฟริกาก็เจอในค้างคาวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค้างคาวก็เป็นที่จับตามองตอนนี้ก็ตรวจกันใหญ่เลยนะคะขี้ค้างคาวเนี่ยดูนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าเออคนก็สงสัยมันจะต้องมาที่เฉพาะ Middle East ใช่ป่ะมันมีอะไรยูนิคนะมีอะไรอยู่นี้คะที่ตะวันออกกลางอูดเออคนก็บอกว่าพยายามหาดิมันมาจากไหนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันซอสมาจากไหนแน่นะคะประวัติเนี้ยซักไปเถอะนะคะคือมันแรนดอมมากคนก็เลยบอกเอ้ยมันเป็นอูดหรือเปล่านะคะก็เลยมีคนตรวจอูดปรากฏว่าฮือฮามากนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะว่าในอูดนะตรวจ50ตัวในโอมานนะคะอูดในโอมานเจอ 100% เลยนะคะโหแบบว่าอะไรจะขนาดนั้นนะคะปรากฏว่าไปตรวจที่ประเทศอื่นนะคะอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยไม่มีเคสรีพอร์ตนะคะยังไม่เคยมีเคสปรากฏว่าอูดที่อียิปต์ก็ zero positive เหมือนกัน neutralizing antibody ขึ้นนะคะมี antibody ของ MERS นะคะสูงด้วยเกิน 90% นะคะไม่ว่าจะตรวจ assay ไหนนะคะไปตรวจอูดที่อื่นอีกจอแดนซาอุดิอาระเบียปรากฏว่าอูดแถวและละแวกนั้นบวกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนแนะนำว่าไปได้แต่ห้ามไปยุ่งอะไรกับอูดนะห้ามไปเที่ยวฟาร์มอูดไปยุ่งอะไรกับอูดทั้งหมดนะคะตอนแรกตรวจซีโรโพซิทีฟคนก็ยังมันเป็นครอสอะไรไหมนะคะมันแอนติบอดีนอนสเปซิฟิกไหมนะคะคนเพราะว่าที่แรกๆยังแยกไอโซเลตเชื้อไม่ได้ปรากฏว่าที่อียิปต์เหมือนกันนะคะเนื่องจากอียิปต์นี่มีทีมใหญ่ของอังกฤษที่ทำรีเสิร์ชอยู่นะคะก็เช็คปรากฏว่าเจอ PCR positive นะคะสำหรับใน nasal swab นะคะตรวจน้ำมูกเอาน้ำมูกอูดมาตรวจไป100กว่าตัวเจอไป4ตัวเพราะฉะนั้น 3.6% positive นะคะนอกจากนี้แล้วเขาสามารถเอา isolate culture ได้นะ sequence full length 99% match กับ human case นะคะที่ report เพราะฉะนั้นของจริงนะคะรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอูดเนี่ยน่าจะเป็น reservoir แหล่งรังโรคของเชื้อเมอร์สเนี่ยแน่ๆณตอนนี้เนี่ยโดยสรุปเนี่ยเราเชื่อว่าแหล่งหลักๆของตัวเมอร์สรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากอูดแน่ๆนะคะแต่ว่าสำหรับค้างคาวเนี่ยคงต้องการข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าเดต้ายังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะซาร์สเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพบในคนสูงmortality rate จะสูงในคนอายุเยอะนะคะ50ขึ้นไปนี่โอกาสตายสูงนะคะต่ำกว่า20ลงมาไม่มีใครตายเลยนะคะอัตราตาย 0% เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เป็นโจ๊กกันว่าอ๋อถ้ามีซาร์สมาเหรอส่งนักเรียนแพทย์ไปดูก่อน แนวหน้า เดี๋ยวอาจารย์ตามไปแต่ว่าสำหรับเมอร์สแล้วเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่คนไข้มี underlying diseaseไม่ใช่คนปกตินะคะมักจะมีเป็นคนที่มีโรคเบาหวานนะคะความดันโรคไตอะไรเงี้ยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเยอะนะคะแล้วก็ progression หรือว่าโรคเนี่ยมันไปเร็วกว่านะคะสำหรับ SARS เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาตั้ง2อาทิตย์นะคะถึงจะเริ่มมีอาการลงปอดนะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงจนกระทั่ง respiratory failure แต่ว่าสำหรับ MERS เนี่ยอาการค่อนข้างเร็วนะคะก็คือ5วันเนี่ยก็เริ่มมีอาการนิวโมเนียแล้วนะคะ respiratory failure ใส่ทิ้วกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอาการรวดเร็วกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่มี underlying disease นะคะอีกอันนึงที่เราพบก็คือว่าเราพบว่าเชื้อนะในแง่ของไวรัสจีนะคะเชื้อเนี่ยแบ่งตัวเร็วกว่าเมื่อเทียบกับ SARS นะคะแล้วก็ติดได้เยอะจำนวนเซลล์ชนิดของเซลล์ที่มันติดได้เนี่ยกว้างขวางกว่า

0: ันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเจอเชื้อเร็วกว่าทำลายปอดเร็วกว่ามีเรสปิซิมตอมเร็วกว่านะคะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราพบว่ามีไวรัลโหลดนะคะเราตรวจเจอไวรัสใน upper respiratory tract เนี่ยเยอะกว่าข้อดีก็คือว่าอะไรเรามีโอกาสที่จะดีเทคมันแล้วพลาดนะคะด้วยวิธีต่างๆเนี่ยน้อยกว่านะตรวจ PCR ตรวจอะไรด้วย respiratory sample เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็น false negative เนี่ยน้อยกว่านะคะเนื่องจากเชื้อมันเยอะกว่านั่นเอง
1: หมายถึง MERS
0: หมายถึง MERS เยอะกว่าค่ะ MERS เยอะกว่า SARS นะคะ
1: ตรวจพบในทางเดินหายใจส่วนบนได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ็กซเรย์ปอดจะเห็นว่ามันหลากหลายมากค่ะมีทั้งแบบไวรัสเทอร์เรลนิวโมเนียหรือบางคนอาจจะเป็นเซกเมนต์ซึ่งสำหรับแพทย์เนี่ยเราเห็นแบบนี้เรานึกว่าเป็นแบคทีเรียลนิวโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบางทีพอเราเห็นแบคทีเรียลคนก็ไม่ทันนึกถึงใช่ไหมก็อาจจะดีเลย์ไปอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าณปัจจุบันเรายังไม่มี specific treatment เราไม่มียาจำเพาะรักษานะคะทุกอย่างเนี่ยจะเป็น supportive แล้วก็ส่วนใหญ่โปรโตคอลที่เราให้เนี่ยก็มักจะ follow SARS เกือบทั้งหมดนะคะใช้ประสบการณ์จาก SARS มารักษานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ไม่มียาเฉพาะไม่มีไทเวอรัลจำเพาะนะคะในแค่ของ human to human transmission ที่กี้พูดแล้วว่าเรามีลักษณะของ human transmissionให้เห็นพอสมควรอันนี้เป็นรีพอร์ตอันใหญ่อันนึงนะคะใน New England Journal ซึ่งรีพอร์ตว่าจากคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถติดไปคนหนึ่งแต่ว่าลักษณะเนี้ยมันยังไม่ถึงกับเป็น super spreader นะคะแต่ก็มีนะคะมี evidence ของ human to human transmission เพราะฉะนั้นถ้าเราไป contact คนที่ป่วยมีโอกาสติดนะคะในแง่ของ stability ของเชื้อนะคะถ้าเราดู stability ของเชื้อไม่รู้จะเทียบกับอะไรก็เทียบกับไข้หวัดใหญ่ถูกไหมไข้หวัดใหญ่2009เนื่องจากเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดเรสปิซิมตอมเหมือนกันก็พบว่ามันสเตเบิลกว่านะคะอันนี้อยู่ได้ถึง4วันนะในอุณหภูมิมัน20องศาความชื้น 40% นะคะถ้าร้อนขึ้นมาหน่อยเหมือนหน้าร้อนเราตอนนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยแต่ว่าเห็นว่าถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ย12ชั่วโมงมันก็ยังอยู่ได้นะไตเติ้ลลดไปไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นสเตเบิลพอสมควรเลยนะคะมากกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายเท่านะคะนะไข้หวัดใหญ่นี่ไปแล้ววันเดียวหายเกลี้ยงสนิทนะคะมีแล้วไม่ต้องตื่นเต้นนะคะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของstability ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรในแง่นี้นะคะถึงแม้ว่าณตอนนี้เราพบว่ามันยังติดจากคนไปสู่คนไม่ดีเท่าไหร่นะคะอย่างถ้าเราดูเนี่ยค่าตัวเลขอันหนึ่งที่เราจะสำหรับหมอโรคติดเชื้อนะคะเวลาเราจะดูว่าโรคตัวอันไหนมันจะระบาดนะคะอันที่เราใช้ดูก็คือค่า R0 เดี๋ยวที่เรียกว่า reproductive number นะคะ R0 เนี่ยเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสมมุติเราบอกว่า R0 เท่ากับ13ก็แปลว่าคน1คนน่ะแพร่เชื้อไปให้ได้13คนงั้น R0 ยิ่งเยอะเลขเยอะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะติดคนอื่นเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อเดิมๆที่เรารู้จักกันมาในอดีตเนี่ยจะเห็นว่า R0 ส่วนใหญ่มันเยอะๆทั้งนั้นนะคะหัดนะไอกรนสุกใสชิคเก้นพ็อกเนี่ยพวกนี้ R0 ใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะเป็น10นะคะเพราะฉะนั้น1คนแพร่ได้อุตลุด R0 ของ MERS เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะอันนี้จะให้เห็นว่าโรคที่มันไม่ได้ระบาดไม่ติดจากคนสู่คนนะคะเช่นเรบีสนะคะพิษสุนัขบ้านี่ R0 น้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ติดจากคนไปคนอีโบลานะคะระบาดก็เป็นครั้งคราวระยะในแอฟริกายังไม่ระบาดมาทั่วโลกสักทีเพราะ R0 มันต่ำกว่า1นะคะ SARS นะคะ SARS ตอนที่เกิด outbreak เนี่ยในโรงพยาบาลนะคะก็มีคนคำนวณว่ามันอยู่ระหว่าง 1.4 ถึง 2.8 แต่ว่าในคอมมูนิตี้นะคะคำนวณแล้ว R0 ก็ยังน้อยกว่า1นะคะขนาด SARS ที่ outbreak 8,000 ที่ว่าเนี่ย pandemic flu นะคะที่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยR0 แค่ 1.5 เองนะคะขณะที่ endemic flu ทั่วไปเนี่ย R0 อยู่ราว 3-4 แต่เนื่องจากว่าคนจำนวนหนึ่งมีแอนติบอดีมีอิมมูนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สเปรดเยอะแยะซึ่งต่างกับแพนเดมิกนะคะR0 ของ MERS นะคะมีคนคำนวณแล้วนะคะ R0 ของ MERS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.69 นะคะยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่นะคะเมื่อเทียบกับ SARS ก็ยังต่ำกว่า SARS นะคะเพราะฉะนั้น ณนะตอนนี้นะตอนนี้นะคะสูตรนี้เปลี่ยนแปลงได้นะคะไวรัสเนี่ยมันมิวเตตได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ RNA ไวรัสโคโรนาไวรัสก็เป็นหนึ่งใน RNA ไวรัสมันสูตรณที่ผ่านมานะคะที่คำนวณเนี่ยอยู่ที่0.69นะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่ามันไม่ได้ระบาดแบบง่ายนะคะอันนี้มาดูเหตุการณ์ล่าสุดนะที่ผ่านมาเราก็เชื่ออย่างนั้นนะคะจนกระทั่งล่าสุดนี่เริ่มใกล้เข้ามาบ้านเราเนาะมาเลเซียนะคะคนไข้มาเลเซียที่รีพอร์ตในวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นคนไข้อายุ54ปีนะคะมี underlying disease เหมือนคนเคสส่วนใหญ่ของ MERS นะคะแล้วก็ไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะนะไปเป็นกลุ่มของไปปฏิบัติพิธีอะไรทางศาสนาของอิสลามเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็กลับมาเริ่มมามีอาการเนี่ยวันที่7นะคะเพราะฉะนั้นก็จะราวๆ10วันหลังจากกลับมานะคะนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะแล้วก็เสียชีวิตเร็วมากเลย5วันหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการจนเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะก็ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วการมีอาการสั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของไอ้เมอร์สนะคะซึ่งจังรักษาเซตกี้ปวกแล้วนะคะมีประวัติว่าคนไข้คนนี้นะคะไปเที่ยวฟาร์มอูดนะที่วันที่26นะคะคือ2วันก่อนกลับเนี่ยไปเที่ยวฟาร์มอูดนะแล้วก็ดื่มนมอูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ได้ซึ่งอาจจะเป็นริสก์อันหนึ่งที่ทำให้เขาสัมผัสกับเชื้อหรือเปล่านะคะความกังวลในช่วงเนี้ยก็เนื่องจากว่าที่บอกว่าที่ผ่านมาเราก็มีเคสรีพอร์ตอยู่แถวๆ20เคส10เคสนะคะเรื่อยมาเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยตั้งแต่ปี2003เราก็มีเคสมาเรื่อยเฮ้ยแต่ช่วงนี้มันชักไม่ธรรมดานะคะอยู่ๆเนี่ยมันมีเอาท์เบรกของเมอร์สเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเป็น2เท่าในเดือนนี้เดือนเดียวนะคะเมษายนเนี่ยอยู่ๆมีเคสที่ซาอุที่ UAE เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น healthcare worker ก็เยอะนะคะนะเคสส่วนใหญ่ทั้งหมดที่สรุปเนี่ยก็พบว่าก็เป็นวัยทำงานนะคะกลางคนแก่อะไรบ้างนะคะเป็นผู้ชายมากกว่าหญิงอันนี้ก็จะเป็นธรรมดาของโรคติดเชื้อนะคะที่เราพบว่าผู้ชายจะเจอมากกว่าผู้หญิงนี่ค่อนข้าง significant นะคะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเจอในเด็กน้อยนะคะคนอายุน้อยๆเนี่ยความเสี่ยงต่ำนะคะณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีspecific treatment ไม่มีการรักษาเฉพาะเลยนะคะการรักษาทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะมีเรื่องของ hygiene ต่างๆค่ะ hand hygiene ซึ่งเป็น universal เป็นอะไรที่มาตรฐานนะคะอยากให้ทุกคนทำนะคะพยายามลดการแคะแกะกาวขี้ตานะคะที่หน้าที่จมูกนะคะซึ่งจะมีโอกาสที่จะเอาเชื้อที่มือเราไปสัมผัสนะคะงดไปเยี่ยมผู้ป่วยถ้าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่ใช่ทางเดินหายใจทั้งหลายนะคะใส่ทิชชู่ปิดหน้าอะไรใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะทั้งหลายทั้งปวงก็คือเป็นเรื่องของไฮจีนนะคะ personal hygiene ซึ่งคิดว่าทุกคนควรทำอยู่แล้วแล้วเราก็ควรจะส่งเสริมให้ประเทศเรายกมาตรฐานเนาะของพฤติกรรมส่วนบุคคลเนาะให้อันนี้มันเป็นแบบว่าเรื่องปกติอะทุกคนทำอะไรเงี้ยใครไม่ทำเป็นที่รังเกียจอะไรเงี้ยนะคะนะในสังคมเรามันก็จะทำให้ไออุบัติการพวกเนี้ยความเสี่ยงพวกเนี้ยมันจะลดลงนะคะนะในประเทศไทยนะคะเราก็ยังใช้คำแนะนำคล้ายๆกับคนอื่นนะคะว่าคนพวกเสี่ยงสูงทั้งหลายอะค่ะนะก็ให้งดไปร่วมพิธีทางศาสนานะคะถ้าไม่จำเป็นเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ากลับมาภายใน14วันเริ่มมีอาการทางเดินหายใจไข้ไอนะคะก็ให้รีบหาแพทย์แล้วก็แจ้งแพทย์ด้วยนะคะว่าไปซาอุมาไปประเทศที่เป็นความเสี่ยงมาใช่ไหมแพทย์ทั้งหลายก็จะได้ระมัดระวังตัวเอง แล้วก็ช่วยดูแลตรวจนะคะเชื้อนะคะว่าเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยหาที่ตรวจเพื่อจะพิสูจน์ว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้ไม่เกิดเอาเบรกหรือพยายามควบคุมเอาเบรกตั้งแต่ต้นๆนะคะรวมถึงว่ารีบให้การดูแลคนไข้คนนี้เป็นพิเศษแต่ต้นค่ะ
1: ก็เราได้ความรู้จากอาจารย์อรุณีไปเยอะเลยนะคะว่าเมอร์สมีความคล้ายๆซาร์สแต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างมีการที่จะสามารถติดต่อจากคนสู่คนไปแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นเพราะอาศูนย์ไม่ได้เยอะนักใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่มันจะมีการกลายพันธุ์และมีการทำให้เกิด transmission หรือการ

0: แพร่ระบาดของเชื้อได้มากขึ้นกว่านี้อีกอย่างไรก็ตามเราก็ควรจะรู้จักมันไว้แล้วก็รู้จักวิธีป้องกันตัวเองและป้องกันผู้อื่นตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะนอกจากล้างมือแล้วเอาทิชชู่ปิดปากนี่จริงๆเขาว่าถ้าหากเราหาทิชชู่ไม่ได้นี่ไม่ให้เอามือปิดปากเวลาไอใช่ไหมคะให้อาจารย์แสดงให้ดูได้ไหมคะจะได้ทุกคนดู
1: คือเนื่องจากว่ามือเราเนี่ยเราในสุดเราก็ต้องไปสัมผัสอะไรจะไปปิดลูกปิดไปหยิบอะไรเราใช้มือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงเวลาที่เราไอจามเนี่ยที่เราแนะนำวิธีมาตรฐานก็คือให้ก้มลงใส่ตัวเองนะคะแล้วก็นะคะไอใส่แต่ในนี้กรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดนะคะกรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดถ้าเป็นหวัดเราแนะนำให้พกกระดาษทิชชู่ให้เช็ดหน้านะคะใช้แล้วทิ้งลงไปในแล้วก็ล้างมือหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีโรคใหม่ๆโรคติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าไวรัสก็ต้องการปรับตัวให้อยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีไวรัสที่เปลี่ยนแปลงเราปรับตัวเราทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะเลยเราเข้าไปรุกป่าทั้งสร้างเขื่อนโลกเราร้อนขึ้นอะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่คนเนี่ยก็พยายามปรับตัวที่จะอยู่ได้นะคะมันไม่มีสัตว์ป่าให้อยู่บางทีมันก็ต้องหนีเข้ามาอยู่ที่คนโดยบังเอิญหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขอนามัยส่วนตัวนะคะก็คือการมีสุขอนามัยที่ดีเนี่ยอย่างน้อยก็จะลดโอกาสลงเยอะอันที่สองก็คือคงติดตามข่าวสารนะคะณตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าไวรัสนี้ยังไม่ได้เสี่ยงมากนักนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไวรัสเนี่ยมันมีการปรับตัวได้เร็วนะคะมันอาจจะกลายพันธุ์แล้วเริ่มปรับตัวเข้าในมนุษย์ได้ดีแล้วแพร่จากคนไปคนได้ดีขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแพร่ได้ดีขึ้นเราก็คงต้องคอยตามข่าวสารนะคะซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุของค์การอนามัยโลกและหลายคงต้องก็คงจะกระจายข่าวมาบอกนะคะซึ่งทางเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขคงต้องรีบเตือนถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราคงยังทำตัวเหมือนปกตินะคะแต่ว่ามีสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ติดตามข่าวสารค่ะ
3: สำหรับโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์มือ2012เนี่ยนะครับซึ่งเราทราบว่ามาจากประเทศทางตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมี2ประเภทคือประเภทที่ติดมาจากอูฐนะฮะกับประเภทติดมาจากคนไข้คนอื่นคราวนี้ในบ้านเราเนี่ยความกังวลก็คงเป็นว่าเราก็มีการไปมาหาสู่กับประเทศทางตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการติดมาจากอูฐทางด้านตะวันออกกลางบ้างถ้าไปเที่ยวแล้วไปสัมผัสมานะครับคราวนี้ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับการป้องกันภายในประเทศเนี่ยวิธีการก็คือว่ามันก็เป็นโรคเนี้ยมันก็เหมือนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็เหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆการป้องกันโรคทางเดินหายใจก็คือว่ามันก็ติดทางน้ำมูกน้ำลายนะครับก็อย่าให้สัมผัสน้ำมูกน้ำลายเช่นว่าถ้าทานอาหารก็ใช้ช้อนกลางนะครับเวลามีการสัมผัสกับผู้คนแล้วเนี่ยก็ล้างมืออย่าเอามือไปแตะเข้าปากเข้าจมูกหรือไปขยี้ตาโดยไม่ได้ล้างมือเสียก่อนนะครับถ้าตัวเองไม่สบายเป็นโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคเนี้ยก็ต้องป้องกันคนอื่นด้วยนะครับก็ต้องใช้ผ้าปิดผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ปิดปากเวลาไอเวลาจามนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุขอนามัยทั่วไปที่ก็ป้องกันได้ทั้งโรคเมอร์สนะฮะโรคซาร์สหรือโรคไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งไข้หวัดธรรมดาเราก็ใช้วิธีป้องกันแบบเดียวกันนะครับโรคเมอร์สเนี่ยมักจะเป็นในผู้ที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีนักนะฮะคนที่แข็งแรงจริงก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะก็หมั่นดูแลสุขภาพครับให้สุขภาพมีแข็งแรงก็จะช่วยป้องกันไปได้อีกระดับนึงในขณะเดียวกันถ้ามีข้อสงสัยก็เช่นว่าไปสัมผัสกับสัตว์ประเภทอูฐมาหรือว่าสัมผัสกับคนซึ่งอาจจะกลับมาจากตอนออกกลางแล้วก็เกิดมีอาการขึ้นมาก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นิดหนึ่งเพราะโรคนี้มีอาการค่อนข้างรวดเร็วก็น่าจะต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับ
0: และอยากเรียนถามอาจารย์ประสิทธิ์ในภาพกว้างอะค่ะว่าไอ้พวกโรคอุบัติใหม่เนี่ยดูมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็เมอร์สก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าถ้าทางเราก็จะมีเชื้ออุบัติใหม่เกิดขึ้น เรื่อยๆเลยมันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกนานไหมคะแล้วก็ทำไมมันถึงจะเป็นมินมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันมีโรคอุบัติใหม่พวกนี้เกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆคะ
3: สัก40ปีก่อนเนี่ยผมยังเล็กอยู่ตอนนั้นผมประมาณขึ้นมัธยมต้นๆ นะก็มีญาติผมบอกให้ไปเรียนหมอนะผมก็ไปอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วผมก็กลับไปบอกญาติว่าเฮ้ยหมออนาคตไม่มีงานทำหรอกเขาบอกว่าอีกสักพักเนี่ยโรคติดเชื้อมันจะหมดโรคเพราะเรามีแอนตี้ไบโอติกมีวัคซีนครบแล้วเนาะแล้วเขาให้ตัวเลขมาด้วยนะบริษัทที่เขาทำนายอนาคตเนี่ยเขาให้ตัวเลขมาด้วยว่าปี1999เนี่ยโรคติดเชื้อจะหมดโลกสรุปก็คือว่าเราทราบอยู่แล้วว่า1999ผ่านไปนะเราเพิ่งกำจัดไปได้ตัวเดียวนะ smallpox ตัวเดียวนะโปลิโอจะกำจัดมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีคำตอบก็คือว่าโลกเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปนะครับอันที่1เรามีคนพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆอันที่2เรามีนอกจากพลโลกที่มากขึ้นเรามีอย่างอื่นมากขึ้นในโลกด้วยนะถ้าเราจะสังเกตก็คือว่าเรามีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเราจะสังเกตเห็นว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ส่วนมากเป็นโซโนติกในโซโนติกมันจะแค่ๆมันมีรีเซอร์วัวอยู่ที่ไหนสักแห่งนะส่วนมากก็โทษข้างข่าวนะโทษข้างข่าวคือข้างข่าวอาจจะอยากโทษใครอีกสักคนนึงนะแต่มันก็บอกเราไม่ได้ว่าก่อนมันเนี่ยใครก็ไม่รู้อะแต่ว่าสัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยสัมผัสกับคนสัตว์เชื้อพวกนี้มันจะต้องผ่านจากสัตว์ประเภทสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะฮะเข้าสู่ระบบสัตว์ที่สัมผัสกับคนใช่ไหมมาแอมพลิฟายอีกรอบนึงแล้วระหว่างแอมพลิฟายมันก็อะแดปแล้วระหว่างที่มาอะแดปนึงก็จะเริ่มสัมผัสกับคนเป็นระยะมันก็เหมือนเชื้อโรคทั่วไปมันก็มิวเตทใช่ไหมมันก็มิวเตทไปเรื่อยๆมันยังมิวเตทไม่เจอรีเซพเตอร์คนสักทีก็แล้วไปเนี่ยอาจารย์หลายท่านในนี้หลายท่านทำเรื่องรีเซพเตอร์เนาะมิวเตทเป๊ะโอแมชกับรีเซปเตอร์นี่ได้มันก็เริ่มมีเรื่องแล้วแล้วมันก็อะแดปไปนะครับอะแดปไปเพราะฉะนั้นโรคบาดใหม่เนี่ยก็คาดว่าจะมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ปี2004นี่เราก็มีตั้งแต่ปี2000เราก็มีมาเรื่อยๆนะฮะ2003เป็นซาร์ต่อมาเป็นเอเวียนอินฟลูเอนซ่าก่อนอันนี้นับเฉพาะที่ดังๆนะฮะไอ้ที่ไม่ค่อยดังอย่างเช่นเรื่องดื้อยาเรื่องโรคที่มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นก็ยังมีอีกหลายโรคอย่างเมอร์ซึ่งเมื่อเข้าสู่คนถ้าอัตราการแพร่กระจายมันต่ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยทั่วไปจะคอร์เรเลตกับวิรูเลนซ์ที่ค่อยๆลดลงถ้าถามว่ามันจะหายไปไหมโดยทั่วๆไปถ้ามันเริ่มสเปรดในคนก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะอยู่ไปเรื่อยๆนะคือตอนนี้ establishment ของเมอร์เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเนาะว่ามัน establish ใน human population ได้ไหมเพราะว่า human to human transmission เนี่ยมันยังไม่ continuous มันวิ่งมาแล้วก็หายวิ่งมาแล้วก็หายเหมือนซานะคือวิ่งมาแล้วก็หายถ้าแบบนี้สักพักนึงก็อาจจะหายหมดไปเมื่อซอร์สมันหายไปแต่ว่าถ้ามัน establish ได้มันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับ
0: อาจารย์บอกว่าตามธรรมชาติแล้วมันอาจจะลดลงได้เองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้เรามี intervention อะไรไหมคะวิธีการที่ทางการหรือว่าทาง public health สาธารณสุขควรจะต้องจับตามองมันหรือว่าควรต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างที่จะตัดไฟแต่ต้นลมเผื่อมันจะสเปรดอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในแง่ของ public health เนี่ย spreading potential เนี่ยเราพอรู้อยู่นะแต่ถึงไม่มี spreading potential ก็มีคนตายแล้วก็ potential ถึงตายไม่มากก็อาจจะตายเป็นพันได้นะฮะถึงแม้ spreading potential ไม่ได้ใหญ่โตคราวนี้เป็นพันมันก็ความเสียหายเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องคือมอง perspective ว่าเอ้ยคน 6,000 ล้านคนตายไป 1,000 คนจะเดือดร้อนอะไรนะถ้าเปิดพีแบบนั้นมันก็ง่ายอ่ะแต่เรียลิตี้ก็คือว่าพอมันเริ่มมีคนตายมันก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเหมือนซาที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะมันก็จะตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นพับเฮลก็ต้องอินเตอร์วีนให้เร็วเพื่อว่ามันจะได้ไม่ใช่เป็นพันอาจจะเป็นสัก5คน10คนก็พอนะครับคราวนี้การอินเตอร์วีนก็ต้องอินเตอร์วีนเออร์ลี่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เวลาเราเกิดเอมเมอร์เจนซีซึ่งเป็นภัยพิบัติคือนี่เป็นภัยพิบัติทางชีวภาพนะแต่ภัยพิบัติทุกอื่นมันก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเกิด emergency ภัยพิบัติเนี่ยลักษณะพิเศษก็คือว่า1เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่แป๊บๆก็โผล่มานะฮะเราอาจจะรู้ตัวล่วงหน้าแบบนี้บ้างว่ามีเมอร์สอยู่บนโลกแต่ก็ไม่มีในประเทศไทยนะไม่มีในประเทศไทยเพราะเราจะขยับสักแค่ไหนยังไงก็จะปวดหัวนิดหน่อยนะครับจะเตรียมการเต็มรูปแบบก็ใช้เงินเยอะหรือจะเตรียมน้อยก็ประมาทอะไรเงี้ยนะมีคนทำการศึกษาแล้วบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้วิธีレスปอนดีที่สุดคือ1ทำให้คนมีความสามารถพอความสามารถ general ไม่ใช่ความสามารถจ

0: ำเพาะสำหรับโลกนั้นจำเพาะสำหรับโลกนั้นถ้าทำนายได้ก็ทำเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยวันนึงโผล่มาเชื้อพวกนี้บอกว่าโอ๊ยเชื้อโรคอุบัติใหม่ทางเดินหายใจอันตรายมากทุกคนบอกว่าผมก็ไม่เคยทำนะผมไม่เอาดีกว่าผมบ๊ายบายผมไปทำไวรัสกุ้งไงเนาะอีกคนบอกโอ๊ยไม่เชื้อนี้ก็ผมก็ไม่ชำนาญนะผมทำโปรตีนเฉยๆพออะไรเงี้ยนะอย่างนั้นเดือดร้อนแน่เราต้องมีใครบางคนนะมีใครบางคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยสรุปก็คือว่าการเตรียมการคือเราเตรียมการคนเตรียมการอินฟราสตรัคเจอร์ให้พร้อมนะแล้วก็ทำให้แน่ใจว่ามีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งนะฮะการพร้อมนี้ต้องเตรียมตั้งแต่ไมโครบิโอโลจีไปนะพับบิคเฮลท์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลนะครับแล้วถ้าคนพร้อมเนี่ยเขาก็จะไม่แพนิคมากนะโรงพยาบาลนี่ก็เป็นจุดสำคัญตอนวีซ่าใหม่ๆเนี่ยโอ้แพนิคกันเยอะแยะเลยนะแต่ซาก็มีข้อดีนะมันเตือนนิดหน่อยว่าเรามีวิกเนสอะไรบ้างแล้วหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ในทุกๆส่วนนะก็เคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปนะเคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปเคลียร์จุดอ่อนนั้นทิ้งไปโรงพยาบาลก็ดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็มี preparedness plan นะอย่างน้อยมีการทำเตรียมนู่นเตรียมนี่ในบางครั้งเราอาจจะต้องมี drilling ด้วยนะที่มีการ drilling สักหน่อยนึงก็เหมือนทดสอบไฟไหม้ทดสอบไฟไหม้ว่าทดสอบว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกระทรวงสาธารณสุขนะเป็นตัวหลักในการ drill เหตุการณ์แบบนี้ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจะต้องทำยังไงนะครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเวลามีพวกโรคอุบัติใหม่มาเนี่ยจริงๆประเทศเราก็ควรจะรับมือด้วยหลายๆกลยุทธ์ใช่ไหมคะตั้งแต่ทั้งสาธารณสุขทั้งเซอร์ไวแลนซ์ทั้งมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือว่าทำให้คนที่เป็นแล้วมีโอกาสตายน้อยลงนอกจากนี้เราเองทางนักวิจัยเองหรือมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมพวกนี้ด้วยอย่างจริงจังต้องมีการมี preparedness มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งหลายแหล่ที่เราก็ได้สอนไมโครไบโอโลจิสต์รุ่นใหม่ๆมาหลายคนในที่นี้ก็อยู่หลายคนแล้วก็มีการทำวิจัยทางด้านเบสิกไซส์ตั้งแต่ทางด้านไวรัสทางด้านไดแอกโนสติกหรือว่าเคมีคอลต่างๆที่อาจจะมีความสำคัญในเทอราปิวติกในการรักษาใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปจนถึงงานวิจัยทางด้านคลินิกซึ่งต้องมีคลินิคอลรีเสิร์ชที่จริงจังแล้วก็ตอบคำถามต่างๆได
2: ้ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์022015071และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: นี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันธุ์จำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดียวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ้
0: เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่แหละครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
0: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่แหละครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและปวดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและเป็นยาบำรุงกำลัง

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: กรอบนี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดิบนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
0: อ
1: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้วเนี่ย
0: อิ่มแล้ว
2: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

หนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วย

คณะฮ่องกงบล็อกโคลี่และคณะใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยล่ะครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูแต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

ำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงขยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริง

0: จริงครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้กะลักแกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลา
1: แล้วก็ให้มัน
2: ถึงจะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลา

เมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชัยเท้าเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจ

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

ชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: ถ้าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุดและอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัท RCL ครับ Regional Container Line
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักในการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนในปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่หนึ่งลำก็จะมีกัปตันหนึ่งคนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15 ปีแล้วครับ15 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหมก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่าหนึ่งไปยังอีกเมืองท่าหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่าน ปัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันหนึ่งของเรา
0: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tax เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
1: ถ้าในกรณีเรือเดินอย่างเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกับตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: ค่ะสายการบิน800
3: 54 standby
1: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำนึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำร่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วม งานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานนะครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อเราก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลกับระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีผู้พี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตี 4 8โมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพัก4ชั่วโมงถ้าวันนึงคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอลครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมีสอนครับปีหนึ่งว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนเลยครับก็คือหลังจากที่จบจากโรงเรียนมานะครับ เราก็จะทำงานบนเรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะนึงจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าขึ้นเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณรายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือ1เราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือ1คุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อและเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับ

ใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้ทีนี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตี1ตี2เที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงและจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อยๆ2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับแหลมฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: สวัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพินิจนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนเงี้ยครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชย์วรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอ๋ออาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าเอาทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
2: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลนี่ก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆเพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา

0: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพนิษฐ์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือชายฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกภาคครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่มั้ยครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
1: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะเราจะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
2: ผมจะหนักใจเรื่องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันวายไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องซ้อมมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
0: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายแล้วครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกตแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
2: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลาย
0: คือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันนึงผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
4: สำหรับน้องๆครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี
0: ้มันก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำ

0: ตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้
1: เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
2: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเราขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวนะครับวิตามินข่าวตอนที่แล้วเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของแผ่นดินไหววิตามินข่าววันนี้ก็มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันนะครับเราจะมาเสริมวิตามินเพื่อเตรียมตัวตั้งรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งไม่มีใครทราบว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นครับ
1: คนที่ดูข่าวมากเกินไปค่ะแล้วก็รับข่าวสารผิดๆค่ะทำให้ตื่นตระหนกเกินความจำเป็นค่ะวิธีที่จะรักษาก็แสนง่ายค่ะก็คือการตั้งสติ
2: ผ่อนคลายตั้งสติเอาไว้ห้ามเครียดห้ามตื่นตระหนกไม่เป็นไรอ้อยค่อยจะช่วยค่ะ
0: เราจะต้องรู้จักตั้งรับอย่างมีสตินะครับวิธีการง่ายก็คือตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านของเราให้เรียบร้อยนะครับมีหลักง่ายๆในการจัดวางของก็คือของหนักวางที่ต่ำของเบาวางที่สูงจะต้องมีถังดับเพลิงครับและถังดับเพลิงนี้จะต้องมีการตรวจตาให้พร้อมใช้งานทุกๆ6เดือนด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีกระเป๋ายังชีพฉุกเฉินสำหรับทุกคนเตรียมพร้อมไว้ใช้ในทุกสถานการณ์ครับนี่ก็คือการเตรียมพร้อมตั้งรับอย่างมีสติครับ
1: แผ่นดินไหวใช้ด้วยแผ่นดินไหว
2: ควร
3: นี่นะคะคืออาการของคนที่เตรียมตัวตั้งรับมาอย่างดีแต่ถึงสถานการณ์จริงก็ควบคุมสติไม่อยู่ซะแล้วแล้วเราก็มีวิธีการแก้เอาไปเลย3คำครับคือเราอยู่ที่ไหนต้องทำอะไรบ้างและใจเราก็ต้องเต็มร้อยตลอดเวลาด้วยครับ
0: ตอนนี้น้องคนดีอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่บ้านค่ะ
0: หนูต้องทำยังไงลูก
1: หนูต้องหมอบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะแข็งแรงแล้วก็อยู่ห่างจากประตูหน้าต่างระเบียงค่ะถ้าบ้านเราไม่ปลอดภัยนะคะเราก็ต้องรีบออกจากที่บ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ตอนนี้น้องภูอยู่ที่ไหนครับ
4: ตึกสูงครับ
0: เราจะต้องทำยังไงครับภู
4: อยู่ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับเราและหาทางออกที่ใกล้ที่สุดแล้วที่จะลงจากตึกให้ได้เลยครับแต่ไม่ใช่ลิฟต์นะครับถ้าเป็นลิฟต์มันอาจจะไฟดับและก็อาจจะทำให้เราติดอยู่บนลิฟต์ได้แล้วเราก็อาจจะออกไม่ได้นะครับ
3: พี่ซุปครับพี่ซุปอยู่ที่ไหนครับ
0: ตอนนี้พี่ซุปอยู่ในรถกำลังขับรถอยู่ครับ
3: ต้องทำอะไรบ้างครับ
0: ก็ต้องรีบจอดรถที่ข้างทางนะครับปิดกระจกรถให้แน่นหนานะครับล็อกรถห้ามดับเครื่องยนต์แล้วก็ต้องเปิดวิทยุฟังข่าวสารครับ
4: ผู้ขอเพิ่มอีกข้อนถ้าเราอยู่ที่โลกก็ห้ามอยู่ในที่ที่มีต้นไม้มีเสาไฟฟ้า
0: ครับ
4: นะครับทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ทะเลก็ออกมาให้ห่างจากทะเลให้มากที่สุดเลยครับครับ
0: เพราะว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์สึนามิตามมาได้ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับพี่ซุปอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนมาเตรียมตัวตั้งรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการจัดเตรียมกระเป๋ายังชีพของน้องๆเองนะครับเราจะมาจัดทำกระเป๋ายังชีพพร้อมๆกันน้องๆพร้อมไหมครับ
5: หนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้ใช้

0: เอาไฟฉายมาก็อย่าลืมถานเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
1: ใช
0: ่มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวหยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
2: วิตามินข่าว

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนลาเวียงจังหวัดสิงห์บุรีครับพาไปทำความรู้จักกับอาหารของชาวลาเวียงและพาไปตะลุยกินอาหารโบราณที่ตลาดบ้านแป้งบอกเลยว่างานนี้ผมอิ่มจนพุงกลางเลยนะครับผมอยู่ที่ชุมชนลาเวียงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับและผมก็ยังได้พี่เพชรตัวแทนชาวบ้านแป้งพาผมทัวร์รอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: พี่เพชรครับวันนี้มาเที่ยวชุมชนลาเวียงนะครับที่บ้านแป้งแห่งนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เป็นลาเวียงน
2: ิ
1: ดน
2: ึงไม่ว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่นะคะส่วนใหญ่เวลาถ้าเทศกาลนะคะโดยเฉพาะงานยายดอกไม้เนี่ยเขาก็จะหวนล้ำลึก
1: แล้วก็จะใส่ชุดแบบนี้ในงานสำคัญ
0: ในอดีตเกือบ200ปีที่แล้วมีชาวลาเวียงอพยพจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบ้านแป้งซึ่งคนที่นี่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่อย่างเช่นประเพณีทำบุญเข้าพรรษาที่จะเป็นการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประเพณียายดอกไม้และยังรวมไปถึงการอนุรักษ์อาหารโบราณเอาไว้ให้เราได้เห็นและได้กินกันจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: พอมาถึงที่ชุมชนบ้านแป้งหรือว่าตลาดบ้านแป้งก่อนที่จะไปเที่ยวชมไปหาของอร่อยกินเนี่ยต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราอยู่ตรงนี้คือที่ไหนครับพี่เพชร
2: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง
1: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งแปลว่าต้องมี
2: รอยพระพุทธบาทจำลอง
1: รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับของพระพุทธเจ้าอยู
2: ่ค่ะ
1: ที่นี่ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
2: ใช่ของชาวลาเวียงที่นี่แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่นี่เลยล่ะ
1: ในละแวกนี้ก็จะนิยมมานมัสการกัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอลังการมากเลยอันนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุด้านบน
2: ค่ะ

0: ิ่มบุญไปแล้วอยากจะอิ่มท้องมาแล้วครับพี
1: ่ต้องไป
0: ตลาดบ
1: ้
0: านแป้ง
1: ถูกต้อง
0: ที่เจ๋งที่สุดคุณผู้ชมตลาดนี้เขาเปิดทุกวันไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ที่นั่นก็จะมีอาหารหลากหลายเลยใช่ไหมครับพี
1: ่เยอะแยะมากต้องไปดูค่ะว่าอะไรบ้างที่จะติดใจ
0: ไปเลยครับผมพี่เพชรครับมาถึงตลาดแล้วอันนี้ร้านแรกเลยกำลังผัดอยู่เลยโอ้โหอันนี้ร้านอะไรครับพี่เพชร
1: ก๋วยเตี๋ยว
2: ผ
1: ัดไทยโบราณของ
0: ผัดไทยโบราณ
1: แม่แกะ
0: แกะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: หลายปีแล้วค่ะ
0: เคล็ดผลที่ใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่เพราะให้สีมันสวยใช่ไหมแม่
2: ใช่สีสวยจ้ะ
0: เคล็ดลับคือผัดไข่แล้วแยกไว้ก่อนอ
2: ๋
0: อนี่มีสูตรด้วยคุณผู้ชมใส่เต้าหู้ลงไปใส่ชัยโป้ชัยโป้แม่สีอ่อนมากเลยเหมือนตั้งฉ่ายเลยทำเองเหรอแม่แล้วก็ใส่เส้นลงไป
2: เขามาส่งจ้า
0: โบราณของจริงเขาไม่เคี่ยวน้ำนะเขาต้องปรุงสดๆใช่ไหมแม่
2: จ้า
0: ใส่พริกเยอะมากไม่เผ็ดหรอครับ
2: ไม่เผ็ดจ้า
0: เป็นพริกอะไรครับทำไมไม่เผ็ด
2: พริกใหญ่จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อใช้ตัวพริกชี้ฟ้ามันเลยไม่เผ็ดเน้นสีและเห็นพี่เพชรบอกว่าที่พิเศษกว่านั้นนี่ก็คือเขาจะมีนี่มะเฟือง
1: ใช่ค่ะ
0: เขากินคู่กับมะเฟืองมีมะเฟืองมีมะม่วง
1: มีหัวปลีด้วยนะคะ
0: หัวปลีด้วยแล้วก็ไข่ทำไมต้องผัดแยกแม่ผัดพร้อมกันไม่ได้หรอ
2: มันจะเข้าเนื้อจะไม่เห็นสีสัน
0: อ๋อแม่ไม่อยากให้ไข่มันติดสีพริกอยากให้มันสีสวยๆตัดกับผัดไทยหอมพึกนะผัดแบบเส้นสุกกำลังดีอ่ะหนึบหนึบอร่อยคุณผู้ชมไม่ต้องบีบมะนาวอร่อย
1: ได้อีกอารมณ์หนึ่งเลย
0: หูติดใจเลยอ่ะนี่ผมไม่เคยกินผัดไทยกับมะเฟืองมาก่อนเลยบอกเลยต้องมาลองผัดไทยมะเฟืองอร่อยจริงครับโอ
1: ้ร้านหมูปิ้ง
0: โอ้สุดยอดทำไมถึงย่างเยอะขนาดนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับผม
3: ขายดีค่ะเลยต้องย่างเยอะ
0: ๆคอหมูย่างหนึ่งจานครับคุณแม่ชิมเลยนะครับพี่เพชรอันนี้ไม้ส่วนตัวของใครของมัน
1: เหมือนกันพี่ชอบแบบไม่ต้องจิ้ม
0: ต้องกินแบบไม่จิ้ม
1: ใช่
0: นี่คุณผู้ชมนี่ขนาดเจ้าถิ่นเองนะเห็นเลี้ยงทนไม่ไหวต้องกินนะขนาดเห็นบ่อยๆนะเจ้าถิ่นนะคือมันไม่ได้อร่อยแค่เพียงเพราะว่าแม่เขาหมักอร่อยแต่ผมว่ามันอร่อยเพราะวิธีการย่างเขาจะย่างแบบให้ข้างนอกมันเกรียมแต่ข้างในมันนุ่มอ
1: ่ะ
0: สุดยอดนะดูดิแบบจิ้มน้ำจิ้มจิ้มอร่อยอันนี้แค่ออเดอร์ไปกันต่อดีกว่าพี่ไปกันต่อพี่เพชรผมขออนุญาตเอาแมสออกนิดนึงนะคร
1: ับ
0: เพราะว
1: ่
0: าเราชิมตลอดทางแน่นอนนะครับผม
1: งั้นเราปวดตลอดเลย
0: สวัสดีครับผม
4: สวัสดี
0: อ
4: ัน
0: นี้อะไรครับพี
4: ่ขนมกล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อนจ้าอ้าวลองชิมก่อนเลย
0: ไม่ออกเลยเป็นยังไง
4: แป้งข้าวเหนียว
0: มันเหนียวเลย
4: ต้องแกะเปลือกก่อน
1: แน่นอนมาก
0: โอ้ผมนึกว่าเป็นสูตรลับผมล้อเล่นโอ้มันหอมเหมือนขนมจากแต่ว่ามันไส้เหมือนขนมกล้วย
4: ข้างในจะเป็นกล้วยขยำ
0: หอมมากเลยนะเพราะว่ามันย่างด้วยใบตองมันย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนขนมกล้วยปกติเราจะไปนึ่งใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: มันจะไม่มีรอยเกรียมๆค
1: ุ
0: ณผู้ชมมันอร่อยตรงรอยเกรียมๆเนี่ยพี่อันไหนเกรียมๆผมขอ
4: โอเค
0: มันอร่อยตรงนี้นะตรงเกรียมๆเลยเนาะพี่เนาะขนมกล้วยปิ้งใส่มะพร้าวอ่อนเวลากินอย่าลืมแกะใบตองนะครับโอเคขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
0: เสียงดังฟังชัดโอ้คุณแม่มาถ
1: ึง
0: ลงแป้งเลยยังไม่ได้สั่งแค่เห็นเดินมาปุ๊บรู้เลยว่าเราจะกินคุณแม่ใช้ไข่เลยครับสีสวยมาก
2: ใช้ไข่เป็ดค่ะ
0: ทำไมใช้ไข่เป็ดอะคะใช้ไข่ไก่ไม่ได้เหรอแม่
2: ไข่เป็ดกรอบดีค่ะ
0: อยากกินหอยทอดไฟแรง
1: ต้องมาบ้านแป้ง
0: ต้องมาบ้านแป้งเออได้อยู่นะพี่เพชรอยากกินหอยทอดไฟแรงต้องมาบ้านแป้งกับพี่บุ๊กนะครับ
1: นี
0: ่แล้วก็ลงถั่วงอกลงไปผัดเล็กน้อยซอสถั่วเหลืองบางๆนิดเดียวไม่ต้องรสจัด
2: กระเทียมหน่อยนึง
0: กระเทียมอีกนิดนึง

0: แป้งแม่ไม่อมน้ำมันเลยครับคุณผู้ชมแล้วกรอบอย่างที่แม่บอกไข่เป็ดมันเป็นเนื้อเดียวกับแป้งไปเลยน้ำจิ้มแม่หอมมากเลย
1: คือพอกินเข้าไปได้กลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกหอมออกมาเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าเยอะเดี๋ยวขายต่อเลยผมขอตัวนะครับแม่ผมรีบตามมาครับพี่เบสเราไปต่อเลยครับผม
2: วางไม่ลงเลยใช่ไหมเนี่ย
0: แม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมได้ยินชื่อเสียงมานานมากเขาบอกว่าต้นตำรับขนมเบื้องยวนคือที่นี่เลย
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: แม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
3: 50 กว่าปี
0: 50 กว่าปีแล้ว
3: ตอนนี้ยายอายุ84
2: ยังแข็งแรงอยู่
0: เตาถ่านแบบนี้มาตลอดสุดยอดคุณผู้ชมขนมเบื้องยวนเนี่ยมันมี2แบบแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นแบบใส่ไข
3: ่ห่อไข
0: ่ค่ะห่อไข่ลงไปกับแป้งนะครับผมแล้วแบบบานๆแบบนี้แบบไม่ใส่ไข่
3: ไม่ใส่ไข
0: ่โหดูการห่อนี่แบบมืออาชีพสุดๆโหมีแบบรีดขอบด้วยนะคือไม่ได้ห่อแค่ธรรมดานะคือห่อแบบอย่างเนียนอ่ะไม่ใช่ว่าไปเรียนมาจะทำได้ความชำนาญเท่านั้น

0: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชมน่ากินมากราดฉ่ำๆแบบนี้ไปเลยมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในจะบอกนะครับว่าความอร่อยของมันคือแป้งที่กรอบมากๆอย่างที่บอกนะไข่เป็ดเนี่ยมันช่วยให้กรอบด้วยคุณแม่เขาไม่ทำไส้หวานมากเพราะมันมากินกับอาจารย์แล้วมันตัดกันพอดีขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ
0: นะคะ
1: โอ้พี่เพชรอันต่อมานี่อะไรครับเนี่ยไอศครีม
0: กะทิมะพร้าวอ่อน
1: ของคาวมาเยอะแล้วมาต่อของหวานกันหน่อยมีเครื่องนะครับก็มีโอ้มีเครื่องหลายอย่างอุ้ยพี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ก่อนเลยมันเหมือนมะยมแต่ข้อดีกว่ามะยมตรงที่มะม่วงหาวมะนาวโห่มันเนื้อเยอะกว่าเนื้อของไอศครีมนะครับมันจะไม่ข้นกะทิเกินไปไม่รู้ผมเดาถูกไหมมันเหมือนกับมีน้ำมะพร้าวผสมอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะมีน้ำมะพร้าว
1: แล้วพี่เขาใช้กะทิด้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวด้วยผมบอกเลยว่าร้อนๆนะสักถ้วยนี้พลังมาเลยคุณผู้ชมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับหมูสเต๊ะนะครับหมูสเต๊ะขึ้นชื่อมากโหแล้วย่างไฟแรงเลยนะคนย่างกับไฟอะไรแรงกว่ากันครับผม
3: คนย่างแรงกว่าน
0: ี่
1: ขึ้นจากเตาร้อนๆมาดูน้ำจิ้มซะก่อน
3: ได้เลยค่ะ
1: น้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากมาเลยครับพี่เพชรมาน ุ่มจริงๆคุณผู้ชมนุ่มมากเลยอุ้ยแล้วน้ำจิ้มแบบผมชอบเคล็ดลับน้ำจิ้มคุณแม่มากเลยผมรู้เลยว่าถั่วเนี่ยต้องตำด้วยมือคือเหมือนกับให้เคี้ยวไปได้เจอถั่วอยู่ในน้ำจิ้มเป็นเม็ดๆอ่ะ
3: กุ๊บเลย
1: กุ๊บเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาแนะนำหมูเส้นอร่อยๆให้เราครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้ของกินที่นี่เยอะจริงๆพี่เพชรแบบกินกันไม่หวั่นไม่ไหวขายอะไรครับ
4: ขายต้มยำทอดมันเผือกฟักทองค่ะ
1: อร่อยอ่ะน้ำจิ้มเข้มข้นมากคุณผู้ชมหอมกลิ่นมะขามเปียกนะครับแล้วก็หอมหัวถั่วป่นแต่กินแล้วชอบมากเลยปกติเนี่ยผมจะกินเผือกทอดหรือมันทอดเนี่ยมันเป็นของว่างเหมือนอยู่กับกล้วยทอดพี่เพชรแต่พอเอาเผือกทอดหรือมันทอดแบบนี้มาจิ้มกับน้ำจิ้มในแบบเต้าหู้ทอดอร่อยอร่อยคุณผู้ชมแม่ขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียแบ่งปันคนอื่นเนาะเผือกขายพวกกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดรู้สึกว่าขายไม่ค่อยดีลองดูขายแบบเผือกทอดมันทอดเนี่ยแบบมีน้ำจิ้มอร่อยแม่คิดได้ยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: แล้วจ้ะ
1: โอ้โหนอกจากจะมีของกินมากมายแล้วยังมีนี่แบบร้านโปรดผมเลยนะพี่เครื่องครัวโบราณแบบนี้อันนี้เจ้าของร้านสวัสดีครับผม
5: สวัสดีค่ะ
1: ก็คือจะเป็นร้านที่ขายเครื่องครัวแบบโบราณแสดงว่าร้านนี้มีแบบมาแต่ดั้งแต่เดิมผมไม่ทันนี่คือน้ำอัดลมสมัยโบราณแกะมันจะอยู่ข้างบนและน้ำมันอยู่ข้างล่างพอเวลาจะกินเนี่ยมันจะมีลูกนะกิ้งกิ้งไอ้ลูกนะกิ้งกิ้งกิ้งตัวนี้เวลาจะกินเราต้องกระแทกปุ๊บแล้วลูกมันจะหล่นลงไปแล้วแก๊สมันจะลงไปรวมกับน้ำโหสมัยก่อนเขาเรียกไม่รู้ผมเรียกโซดาป๊อปอะไรโหนี่มันรุ่นแบบส
5: ุ
1: ดยอดนี่หาไม่ได้นะผู้ชมโอ้นี่ผมว่าผมโดน2อันนี้จริงๆนี่คือ new normal นะครับ
0: ถูกต้อง
1: new normal แบบไทยกินแบบไม่ต้องแชร์กันไม่ต้องแบ่งกันของใครของมันมีฝาปิดปลอดภัยเก็บความร้อนได้อยากได้ของฝากไปฝากลูกสาวลูกสาวผมเนี่ยเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่เลยคุณแม่ว่าจะต้องเป็นภาชนะแบบไหนถึงจะเข้ากับเขาครับ
5: ถาดค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนทำไมคุณแม่หยิบถาดคุณแม่รู้ได้ไงว่าลูกสาวผมชอบกินถาด
5: ที่นี่เขาก็นิยมถาดค่ะ
1: เดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวคุณผู้ชมนี่สีแดงสดใสแบบนี้เหมาะกับเขามากนะสาวสวยสุดเซ็กซี่ปะด้วยดอกไม้แบบนี้กินกันแค่นี้ยังอิ่มไม่พอพี่เพชรก็เลยพาไปกินของหวานกันต่อเห็นว่าร้านนี้เป็นร้านขนมโบราณที่ทำกันแบบรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าอันนี้คือบ้านพี่เพชรด้วยพี่เพชรเป็นสะใภ้บ้านนี้อันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับ
6: สุค่ะ
1: พี่สุก็เป็นสะใภ้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะสะใภ้เล็ก
1: อ๋อสะใภ้เล็กแล้วสะใภ้ใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่เหมือนหนังไทยโบราณเลยอ่ะอันนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ย
6: ทองหยิบค่ะทองหยิบ
1: เพราะทองหยิบเขาทำแบบนี้เหรอนี่เพิ่งรู้ครับเป็นครั้งแรกข้างในนั้นคือน้ำเชื่อม
6: ใช่ค่ะ
1: เคล็ดลับในการทำพวกขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองให้อร่อยเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับ
0: ของเราม
6: ันใหม่เนาะ
0: มันใหม
1: ่ไข่ต้องวันต่อวันขนมต้องทำวันต่อวันไม่เก็บไว
6: ้ใช
1: ่แล้วในตัวน้ำเชื่อมเนี่ยมันเป็นน้ำตาลทรายหรือมันมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมคร
6: ับน้ำตาลทรายกับน้ำปกตินี่แหละค
1: ่
6: ะ
1: แต่มันแปลกอย่างนึงอ่ะผมสงสัยนะพี่เบสกับพี่สุผมถามนิดนึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดเนี่ยมันก็เอาไข่มาหยอดในน้ำเชื่อมเดียวกันแต่ทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกันล่ะ
0: ขนมแต่ละอย่างอ่ะความเข้มข้นของน้ำเชื่อมน้ำตาลที่ผสมกับน้ำค่ะมันจะไม่เท่ากัน
1: อ๋อแปลว่าเราไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมเดียวกันกับขนมทุกชนิด
0: ไม่
1: อ้าว
0: ไม่ค่ะ
1: อันนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะ

0: แปลว่าอันนี้คือถ้าทำทองหยิบก็คือต้องเป็นหม้อทองหยิบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะทำฝอยทองต้องเปลี่ยน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยพี่เพชร
1: ค่ะ
0: ผมอยากลองชิมแบบที่มันยังไม่ลงถ้วยที่เป็นแผ่นๆนะมาชิม
1: ได้ได้
2: เลยแต่เย็นๆหน่อย
0: โอ้โหเหมือนฟองเหมือนฟองเต้าหู้แช่อยู่ในน้ำเชื่อมมันจะอร่อยนะเมื่อกี้ที่พี่สู่บอกความสดใหม่ของไข่อ่ะมันหอมมากเมื่อกี้ผมกินทองหยิบไปแล้วต่อมาเป็นทองหยอดกลิ่นของทองหยอดมันคือกลิ่นอะไรมันไม่เหมือนกับ
1: มีแป้งแป้งจะอบกลิ่นมาแล้วเขาจะเป็นแป้งทองหยอดโดยเฉพาะ
0: เขาจะเป็นแป้งทองหยอดคือแป้งเขาจะมีกลิ่นเพราะผมที่เขาสูบว่าเวลากลิ่นแล้วมันเหมือนกลิ่นมะลิหรือคล้ายกลิ่นอบควันเทีย
1: น
0: แต่ว่าจางๆนะไม่แรงมากขนุนไส้ถั่วพี่ผสมมะพร้าวนิดๆป่ะ
1: ใส่มะพร้าวเลยค่ะ
0: ใส่มะพร้าวเลย
1: ไม่ใช่ว่าใส่กะทินะคะใส
2: ่
1: มะพร้าวขูด
0: ใช่พอกินเข้าไปแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวกรุบๆด้วยผมว่ามันอร่อยดีคุณผู้ชมมันมีลักษณะของความเป็นแพรมันไม่ได้เหมือนเป็นเส้นกระด้างกระด้างเนาะพอกินเข้าไปมันเป็นแพรอยู่ในปากคุณผู้ชมแล้วมันค่อยๆละลายแบบละมุนแล้วไม่หวานมากคุณผู้ชมดูสีก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาใช้ไข่เป็ดแบบเข้มข้นขนาดไหนใช้ไข่เป็ดดีนะเห็นเขาบอกว่าที่นี่ต้องเลือกไข่ใช่ไหมครับ
1: ใช้ไข่ไร่ทุ่ง
0: แล้วเรื่องของสีละครับคือไข่ไร่ทุ่งเนี่ยเนื้ออร่อยแล้วแน่นแล้วถ้าสีละถ้าสี
1: สีถ้าเป็นช่วงไร่ทุ่ง
0: จะดูแบบธรรมชาติมากกว่าใช่ไหมพี่สุก็ใจดีให้ผมได้ลองทำขนมทองหยิบมาดูกันครับว่าทองหยิบฝีมือผมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าหยอดไม่เป็นมันจะไม่กลมตามมันไปตามมันไป
1: อ๋อนั่น
0: อ
1: ๋
0: อใช
1: ่
0: พอลงตรงนี้ปุ๊บมันวิ่งไปเลยนะ
2: ใช่ต้องตามมันให้ทัน
0: โอ้ต้องหมุนตามนี่ยังมีติ่งอยู่เลยเราต้องหมุนตามมันไปเรื่อยถือว่าสอบผ่านไหมคร
1: ับ
0: ถ้าเราหยอดโล่งๆอ่ะมันเรื่องนึงไงแต่เวลาพี่สู่หยอดมันต้องเรียงกันนี่ไงอันนี้แหละยากเนาะทองหยิบครับคุณผู้ชมทำยังไงครับพี่แตะน้ำเชื่อมนิดนึง
2: มันจะได้ไม่ติดมือค่ะแล้วก็อารมณ์
0: คุณผู้ชมผมจับเบาๆแค่ขอบตรงนี้ก็เละแล้วว่าต้องรอยังนานแค่ไหนครับกว่ามันจะใช้ได้
2: ให้มันเย็นสักนิดนึงมันก็จะอยู่ตัวแล้วค่ะแล้วก็แคะใส่กล่องได้เลย
0: สุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สู่มากเลยครับจะขอบคุณยังไงล่ะครับผมเยอะ ขอบคุณครับ บอกได้เลยว่าตลาดบ้านแป้งมีอาหารให้เราเลือกกินทั้งคาวและหวานเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังสังขยาโบราณก๋วยจั๊บน้ำข้นสละลอยแก้วขนมหมี่กรอบส้มตำปลาทอดลอดช่องเต้าหู้นมสดมะพร้าวอ่อนถ้ามาเที่ยวสิงห์บุรีก็ต้องมาลองกินกันให้ได้นะครับพี่เพชรครับเมื่อกี้ไปเที่ยวตลาดมาแล้วคราวนี้ขอมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านบ้างบรรยากาศดีมากแล้วผมก็เห็นแบบว่าชาวบ้านที่นี่เหมือนเขาจะปลูกเหมือนทำเกษตรเล็กๆใช่ไหมเหมือนมีชะอมมีมะตูมแล้วก็อันนี้ผมคุ้นๆมันคือต้นอะไรครับ
1: แสดงว่าช่างสังเกตอันนี้มะกอกกินใบ
0: มะกอกกินใบมันคืออันเดียวกับมะกอกป่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาทำส้มตำ
1: นั่นแหละค่ะ
0: โอ้แต่ว่าที่ผมไปเจอต้นมันสูงมากอย่าง
1: น
0: ี้เลยนะ
1: อันนั้นน่ะเขาปลูกเพื่อกินลูกแต่อันนี้เขาปลูกเพื่อขายยอด
0: เขานิยมปลูกพวกผักกินยอดกันนะครับพี
1: ่ถ้าถามพี่อ่ะพี่เป็นคนชอบกินน้ำพริกก็น่าจะใกล้เคียงกับชาวบ้านทั่วไปก็คือถ้าเขาชอบกินแบบน้ำพริกปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องปลูกผักอะไรก็ได้ที่สามารถเอาไปกินกับน้ำพริกของเขาได้
0: แปลว่าเขาคิดง่ายๆคือเขาปลูกแบบที่คนในชุมชนกินนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องปลูกแล้วไม่ต้องไปขายใครไกลขายในชุมชนเราก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าผมเคยกินพี่มันจะอยู่กับเวลาเรากินพวกข้าวแกงอ่ะแกงใต้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: นั่นแหละเขาจะเอาไปแหนมกับน้ำพริกพวกนี้ค่ะ
0: ไม่ได้ยืนดูข้างหน้าเหมือนไม่เยอะข้างในเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: เขาจะเด็ดประมาณไหนพี
1: ่ค่ะเวลาเขาตัดเขาจะตัดเกือบถึงโคน
0: อันนี้เราไม่มีกรรไกรเราเลยเด็ดแต่ข้างบนเนา
1: ะ
0: เด็ดถึงตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะสังเกตง่ายๆแล้วมันจะได้แตกใหม
1: ่ค่ะ
0: คุ้นๆแต่ว่าจำแน่รสชาติเป็นยังไงไม่ได้ชิมนานขอชิมหน่อย
1: แต่พี่ชอบใบขนาดนี
0: ้ใบอ่อนๆมันคล้ายๆมะม่วงเปรี้ยวคุณผู้ชมแต่ถ้าใบใหญ่ๆนะ แสดงว่าพี่ชอบกินแบบฝาดๆหน่อยใบใหญ่ๆจะฝาดนิดนึงแล้วเปรี้ยวน้อยกว่าคือในพื้นที่ชุมชนเขาอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่สวนใหญ่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เลยว่าเขาเลยเลือกปลูกผักที่มันใช้พื้นที่น้อยอย่างผักขายยอด
1: จากที่เขาปลูกกินแล้วพอมันเยอะขึ้นเนี่ยมันสามารถขายมันสร้างรายได้ให้เขาได้ด้วยไงคะ
0: แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ที่เราดูตรงนี้ไม่ถึงไร่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วโอ้ที่ดูนี่ตรงนี้ประมาณ50ตารางวาเองมั้งไม่ถึง100ตารางวาด้วย
1: ถ้ามาแถบนี้นะคะใครไม่มีอะไรทานเนี่ยเดินขอได้เลยเผลอๆไม่มีกับข้าวก็เขาทำก็แบ่งกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่คือความเป็นชุมชนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ที่เราแบบว่าเหมือนกับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนี่ความน่ารักมากเลยเก็บวัตถุดิบกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินกันอีกแล้วครับแต่อาหารจานนี้ไม่ใช่ว่าจะหากินกันง่ายๆนะครับเพราะแม่บอกว่าต้องมากินที่ชุมชนลาเวียงเท่านั้นครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: เมนูใช่ไหมครับผมเมนูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: เมนูกำลังสไลด์แตงไทยอยู่จ้า
0: แล้วคุณแม่เอามาสไลด์เพื่อทำอะไรครับเนี่ย
3: ยำยวนจ้ะ
0: แปลกมากคุณผู้ชมแค่เห็นอันแรกที่มาก็ตกใจแล้วคือมีแตงไทยอ่อนไม่เอาเปลือกเอาเปลือกออกใช่ไหมไม่ได้เหวี่ยงแม่ฝาดเอาแต่ข้างในแล้วก็ไม่เอาเม็ดด้วยไม่เอาเม็ดตรงกลาง
3: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็จะมีแครอทไม่เอาเปลือกเหมือนกันแล้วแม่ก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแห้งนะครับใส่หมู3ชั้นใส่อกไก่
4: ใส่ไข่ต้มเห็ดหูหนูฟองเต้าหู้กระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลทรายน้ำกะทิถั่วลิสงหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ

ารจานเดียวอ่ะโหมันมีรสแบบเป็น10รสชาติอ่ะอร่อยจริงคุณผู้ชมทุกครั้งที่ตักเข้าปากทุกคำที่ตักอ่ะไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันต่างกันตลอดเวลาที่เรากินเข้าไปแต่จริงๆแล้วที่เด็ดจริงๆที่แม่บอกแตงไทยมันจะกรอบแล้วมันไม่เละแต่แตงกวาเวลาเรายำพวกนี้มันจะเละแล้วมันจะแฉะที่สำคัญคือมันหอมแตงไทยสุกกินกับกะทิก็หอมแตงไทยดิบยำกับน้ำกะทิแบบนี้ก็หอมครับผู้ชมหอมมากๆอร่อยมากๆและก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้นะครับผมเจอใบมะกอกที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับกับได้คอหมูย่างสุดเด็ดมาจากตลาดบ้านแป้งครับคุณผู้ชมผมก็เลยได้ไอเดียว่าลองเอาแกงส้มที่มีรสเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์แต่ว่ามาเติมกะทิลงไปลองดูนะครับว่าเป็นแกงส้มกะทิใบมะกอกจะออกมารสชาติเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปด้วยกันเลยใส่กะทิลงไปเล็กน้อยครับครับผมจะผัดพริกแกงส้มกับกะทินะครับให้ตัวพริกแกงนั้นหอมสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงให้กะทิแตกมันนะครับเราจะกินรสชาติเปรี้ยวๆนะครับไม่อยากให้ออกมันมากผัดแบบนี้นะครับให้พริกแกงสุกสักนิดนึงคุณผู้ชมหอมๆน่ารับประทานครับครับแล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทินะครับแต่ว่าเติมทีละน้อยๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้หอมแต่พยายามคนตลอดนะครับจะได้ไม่แตกมันเยอะโอเคพอรู้สึกว่ามันหอมได้ที่ดีแล้วนะครับพริกแกงสุกดีแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปได้เลยครับพอเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวหมูย่างลงไปครับแล้วก็ใส่ใบมะกอกป่าลงไปครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวชิมรสชาตินิดนึงนะครับคุณผู้ชมจานนี้ต้องชิมนะครับเพราะว่าเราจะกะความเปรี้ยวของใบมะกอกไม่ได้ครับคุณผู้ชมก่อนที่จะปรุงนะครับพอชิมดูแล้วนะครับถ้าเกิดออกเปรี้ยวแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมะขามเปียกแต่ถ้ายังไม่เปรี้ยวนะครับอาจจะเติมน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะเข้ากับรสชาติของแกงกะทิได้ดีครับผมแม่ปิ่นโตที่เราซื้อมาจากตลาดวันนี้

0: ถึงเวลาชิมแล้ว
1: อันนี้ปลาร้าสับ
0: ขอชิมเลยแล้วกันนะครับ
1: ได้ค่ะเขาผัดด้วยนะคะ
0: อ๋อเป็นปลาร้าสับแบบสุก
1: ใช่ค่ะ
0: หอมเครื่องเทศมาก
2: อร่อยครับ
1: เป็นไงคะ
0: คือจะบอกว่าปลาสับที่เนี่ย มันอร่อยด้วยเครื่องสมุนไพรต่อมาให้พี่เพชร1ปิ่นโตของผม1ปิ่นโตให้แอบดูก่อนเลยเป
1: ิ
0: ดเลยครับผมพี่ข้างบนเราจะเป็นแกงและข้างล่างเป็นข้าวสวยพี่ใช่คอหมูย่างที่ตลาดมาแล้วลองเอามาแกงกับใบมะกอกเพราะผมชิมใบมะกอกตอนที่ไปเก็บกันนะครับผมรู้สึกว่ามันมีรสเปรี้ยวผมเลยลองทำเป็นแกงส้มใส่กะทิพี่
1: มีความเป็นแกงส้มแต่มันมีความกลมกล่อมของกะทิ
0: มันหอมมากเพราะพริกแกงส้มมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่วันมันมาเจอความมันจากกะทิเราปรุงรสออกหวานหวานมันมันแล้วมาเจอเปรี้ยวอ่อนๆจากใบมะกอกนะแต่ที่อร่อยอย่างนึงคือเพราะหมูย่างขาดไม่ได้จริงต้องมีหมูย่างเพราะว่ากลิ่นควันไฟมันลงไปอยู่ในแกงด้วยแล้วมันอร่อยครับ
1: พี่ต้องจำไว้หน่อยหมูย่างเครื่องแกงส้มกะทิและที่สำคัญขาดไม่ได้คือยอดมะกอก

มาต่อด้วยของหวานอันนี้เป็นกายศาสตร์นะครับกายศาสตร์เนี่ยเป็นของดีของชุมชนที่นี่เหมือนกันเป็นของวิสาหกิจชุมชนถ้าใครมาเที่ยวตลาดบ้านแป้งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เขาจะกวนให้ดูเลยแล้วก็ตักขายกันใหม่ๆเลยคุณผู้ชมคือความของขนมกายศาสตร์มันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แ

0: ันนี้เป็นไฮไลท์มาก
1: เขาเรียกอะไรนะบัวลอยเลยนะพี
2: ่บัวลอยยวน
0: อันนี้อร่อยครับน้ำกะทิเข้มข้นหอมงา
2: อันนี้เป็นที่ติดอกติดใจของคนที่ได้มาชิม
0: ผมว่าใครมาชิมต้องติดใจเพราะอะไรคุณผู้ชมเวลาเรากินบัวลอยนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมกินบัวลอยเยอะจะรู้สึกว่ามันหวานไปแต่พอมันเป็นไส้อันนี้คือเข้าปากถั่วมันตัดรสชาติหวานของบัวลอยได้ดีมากแล้วแป้งด้านนอกมันหนึบเนี่ยมันเลยทำให้อันนี้เป็นบัวลอยที่คุณกินแล้วคุณไม่เลี่ยนคุณไม่เบื่อทำไมถึงเรียกบัวลอยยวนเพราะว่าเราเป็นลาเวียนเราไม่ได้เป็นยวนถ้ายวนต้องเป็นมอญถูกไหมครับ
2: บางคนเนี่ยเขาให้ข้อสันนิษฐานนี้เขาบอกว่าลาวกับเวียดนามจะใกล้กันและเหมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้องด้วยอาจจะเป็นวัฒนธรรมเดิมที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีทำ
0: มันไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ผู้ชมก็เลยตอบเป็นเรื่องราวไม่ได้แต่ว่าจากที่คาดก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นความใกล้เคียงของประเทศของภูมิประเทศนะครับที่ติดกันก็เลยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาหารกันผมจะบอกว่าวันนี้ผมชอบมากเลยนะผมมีความรู้สึกว่าตลาดบ้านแป้งอ่ะมันเป็นตลาดโบราณจริงๆเป็นตลาดชุมชนจริงๆที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาขายของกันเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาภูมิปัญญาที่ตัวเองมีออกมานำเสนอ
2: ใช่
0: มันมีเสน่ห์มากครับพี่แล้วเราก็ได้มารู้จักกับอาหารของชาวลาวเวียงซึ่งพอกินแล้วมีเอกลักษณ์มีทั้งความคล้ายของอาหารประเทศลาวที่ผมเคยเจออย่างเอาะหลามจะเป็นแกงหรือเป็นขนมต่างๆที่คล้ายทางเวียดนามมันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรืออย่างเช่นที่ยำที่มีฟองเต้าหู้ที่มีความเป็นอาหารจีนเข้ามาผสมถ้ามาเที่ยวที่นี่มันคือชุมชนที่มี3วัฒนธรรมไทยลาวแล้วก็จีนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนครับพี่เพชรวันนี้ขอบคุณพี่เพชรมากนะครับที่พาผมโอ้โหเที่ยวทั้งวันเลยวันนี้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นการเที่ยวที่แบบมีเสน่ห์มากจริงเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสถึงชุมชนแบบแท้ๆสัมผัสวิถีชีวิตของเขาจริงๆแล้วก็อาหารวันนี้คุณผู้ชมดูสิ โอ้โหสุดยอดเลยครับไม่รู้พุงผมกับพุงลูกสาวผมตอนนี้ใครจะใหญ่กว่ากันนะครับคุณผู้ชมวันนี้อิ่มจริงๆครับเอาละครับขอลาไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับพี่เล็กขอบคุณครับแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีนะครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ไข่ดาวนะใครจะใหญ่กว่ากันเนี่ยผมไข่ดาวไข่ดาวนี่อันนี้
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

0: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากมัธยมกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงเหมือนตอนมัธยมเงี้ยเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกมาหลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากก็ดูแล้วการเคลื่อนที่ก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับใน
2: ร
1: ูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้ใช่ไหม
2: พอเตะได้น่าเตะได้
1: เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึก
2: โอเค
1: โอเคไหมครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่

0: เล่นเริ่มเลยมูฟเลยลองไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันอัดเออขาวว่าไงลูกพี่ตั้งหน่อยไหมเอาได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
1: ครับ
0: รูสาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งมีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาประตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่สองเนี่ยทำช้าช้าโตปึ๊บดีมากดีมากดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบปาบปาบปาบปาบปาบปาบมาตาดูพี่มาฟึ๊บตาตานั่นแหละตัวตรงไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับตับไม่ต้องถางมากดีมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่สามเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้ป้าบป้าบป้าบป้าบแล้วก็หยุด
1: โอเค
0: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้าเพื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวของไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองหน้าอ๋อมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาลงไปมาหัดมาหยุดนั่นแหละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่อัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับอ๋อเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยุดมาหน่อยให้ตรงพี่
1: ใช่ไหมโอเค
0: หน้ามาเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดไลด์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
1: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้ W
1: W
0: ครับสคูปเหมือนตักอ่ะ
1: ครับสคูป
0: ไดวิ่งเนี่ย
1: โอเค
0: แล้วก็มีอีกอย่างคือไฮคอนโทรลบอลออนเดอะแอร์เรากระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
1: โอเค
0: โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะได้เลยตบฟึบไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอ่ะตันแล้วดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อ่ะรับให้บอลมัน
2: ไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบอย่างนี้นิ้วก็ไม่ต้องทนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากลางนิ้วเยอะ
1: กลางนิ้ว
2: พอรับเสร็จก็บีบไปก็ต่อก็ปกติ
0: ทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะเนี้ยพอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้มันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาปึ๊บ ทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสกู๊ปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมาข้างหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างงอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เต๋อล้ำหน่อยไหม
1: ได
0: ้
1: ครับ
0: มืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
1: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะทีแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกลวดเหรอหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

0: โอเคนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อนมือซ้ายเป็นไง
1: ข้าง
0: ๆนี่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มือขวาเป็นไง
1: ตับ
0: ใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหนพื้นเห็นไหมเนี่ยเราตั้งมุมบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเชื่อพี่ช้าช้าเซตปุ๊บเข่าขวาเฉียงมา45องศาเฉียงมาหน้า45องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าช้านั่นแหละถูกต้องตัวขาม
2: ันจะเป็นอย่างนี้เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะ
0: ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดรับล้มก็ยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลย
2: ซ้ายนะเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบ ได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
1: ครับ
2: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพซิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
2: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุ๊บวิ่งมาฟุ๊บถูกต้องจบดีมากทีนี้มือจบดีมากอันละพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพซิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ดโค้ดไม่ยิงโค้ดส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาปิดเขาไม่ยิงดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมา

0: ขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์คเกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะแล้วกองหน้า
1: ครับ
0: มันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัทแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ดับบิวอย่างเดียวแล้วบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling กิ้งพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูก over arm ก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปึ๊บปาบดีมากดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับปึ๊บรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปาบวิ่งแบงหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาปึ๊บช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อาจขยับมาสมมุติเรารับได้โยนมารับได้เราวิ่งมั้งหน้าก่อนแล้วเราก็พอเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
1: ครับ
0: จบปึ๊บวาบนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกนี้อาจจะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์แล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาสดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตบปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งค่ะ
0: ใช่หนึ่งแต่สองเวลาเราจะเตะให้ใคร
1: หนึ่งหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแปะนี่เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอาจช้าๆนะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยปั๊บยืนปึ๊บเตะลองดูปั๊บอันนี้เขาเรียกวอลเล่นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเล่มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซส์วอลเล
1: ่
0: พี่เชื่อทำเมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปึ๊บถูกต้องตัวเองตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15ทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริงๆ
3: ไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวของเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย

0: ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลครับแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาชีพสำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกเนี่ยมันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ที่เริ่มต้นมีของ AFC อ่ะที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับแล้วก็จะมี FIFA เข้ามาFIFA ก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่3อ่ะเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อ่ะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตเทรนฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิซองเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศอ่ะเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับก็ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
0: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นแบบโกหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
1: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
0: ใช
1: ่คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็ตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
0: ไป
1: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล
0: ่
1: น
0: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูครับมันต่างกันเยอะไหม
1: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
0: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆ develop ไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
1: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
0: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
1: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มามันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึก ตามอะคาเดมี่แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอมาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ

0: อกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
1: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
2: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
1: ้ค่ะ
2: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๊ตก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๊ต
3: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
2: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
3: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
2: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
1: กระป๋องนมใหญ่
2: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
1: จับกันมันจะไม่หนีบ
2: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเขียวนี
3: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
2: จำได้มาที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูกัน
2: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
1: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
2: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
1: ติดเลย
3: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
2: อันนี้ไม่ติดอ่ะ

0: อันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีขาใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ๊ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ๊ยดูดิกล้ามบันโลเลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าข้างหลังเฮ้ยนี่ตัวใหญ่ได้เลยอุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไงอ้าวอีกแล้วทำปูนเราอีกแล้วไม่นะอย่านะพี่ทำพาช่วยหนูก่อนไม่ไม่ไม่
1: จับยานะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
0: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูล่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัวเกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไปช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: ลาทำอาหารอร่อยๆจากปูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แหละมันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินเนี่ย
0: ค่ะแล้วมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกัน

0: หลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
2: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
2: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
2: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
2: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
2: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
2: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
2: จ้ะอ๋อ
1: แค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามแล้วก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
2: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูอะค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: เมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูแสมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูแสมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
0: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
0: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

0: เมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเนี่ยนะคะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆ อร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โนพี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานช่างภาพเขาจะได้มีภาพอมรินทร์ทีวี
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้มา

0: สารมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะด่าก่อนนี่เปียกสารท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
1: ้
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เน้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้ครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยอง

องจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: ศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมือง

0: าความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
0: มีสิตามมาเลย
1: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: เอามา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลย

0: ชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
1: ๆได้
2: ได
1: ้
2: ได้ได้
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์ 1. เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่ 2. การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่ 3. การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่ 4. คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมา

0: สาเหตุที่5ความประมาทความคึกองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทําผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริ ง
1: แย่จังคุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
3: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผา

0: หญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครอง

ลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ้ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต้มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอบ้าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: ข้างหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดหลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ริมถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ริมที่แปลว่าป่าเนี่ยริมไม้ป่าเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: ต่อเรือเก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไป
1: ใช่
0: ก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแหละไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกไหม
0: โป๊หรือเปล่าโอเคไม่โป๊นะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่ะ
0: เอาแม่ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว80กว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมทีเรียลเต็มไปหมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวอะเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้พิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐาน
0: ใช
2: ่ไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยพาทัวร์หน่อยนะ
1: ว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินหรอกดูเลยเนี่ยแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดู
0: ปลาดู
1: ยังไง
0: ตะเคียนแดงมัน

0: โอเคสีมันต่างกันบ้างแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างเพื่อน่าจะเล่าสรุปมากเลยเดี๋ยวเพื่อช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเชิญค่ะ
0: นำ
1: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ๋นเดินนำเลยฮะ
2: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับมันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
1: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
1: แล้วก็ประดู่ก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
1: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
2: แดงประดู่
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินทางนิดนึงอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
2: น
0: ี่
2: ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
2: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้ว
1: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่าร
0: ุ่น
1: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
1: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
1: แต่จริงพอไปใสไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
1: คือเป็นไม้มะยมหอม
2: ไม่เคย
1: ได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
1: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: เป็นเนื้ออ่อน
1: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนัก
0: เ
1: ลยค่ะ
0: มันเบา
1: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
1: ะ
0: เบ
1: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
1: ้มันจะออกสีเข้มเข้ม
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
1: จะเข้มมาก
2: ไม้แดง
1: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
1: ใช่
0: ไหมไม้แดงอ่ะ
1: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
1: เนื้อจะมัน
0: กำกำ
1: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion body
2: lotion
1: lotion อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
1: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
0: ฟังชานอ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
1: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
1: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อม
0: ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
1: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
1: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
1: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
1: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู
1: ่ตรงน
0: ี้ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
2: เนื้อไม้
3: ชอบ
1: มากเลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
1: ดก
0: ัน
2: คือไม้แต่ละ

0: ดีแต่มันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
1: ใช่ใช่
0: สมบัติของชาติคือเราบางทีบางไม้บางชนิด
2: ค่ะเออค่ะเนี่ยครับผมครับ
3: ไม่มีนะคะ
2: ไม่มี
3: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
2: แปลกเลยโอเค
3: ก็คือ
2: ตะเคียนกับเต็ง
3: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
2: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
3: ่
2: างเงี้ย
3: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
2: กาบเรือใช่ค่ะ
3: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก
0: ็
3: ระดับสูง5ดาว
2: เพราะ
3: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งก
2: ็
3: ดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
2: ไม่เห็นผัวสักนิด
3: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
0: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะ2
3: อยู่มาแรกๆ
0: ร
3: ุ่
0: นคุณพ่อเลย
3: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
3: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
2: อ
3: ะไม้
2: ใช้งานแล้ว
3: ไม้ใช้งาน
2: แล้ว
3: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
2: ใช่
3: มันจะมีรอยตะปู
2: ใช่ใช่มีตำหนิ
3: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
2: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
0: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
2: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
3: เ
2: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนวลหัวนี
0: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยที่การดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ต้องดู
0: มันต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
3: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศ
2: มัน
3: มีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
2: ้แ
3: ต่ว
2: ่
3: าตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
2: ้เลย
3: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
2: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
0: ประมาณนี้หลักๆ
2: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
0: ค
2: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
0: เริ่มเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร
2: ่นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
0: ได้อะไรมาด้วยคะ
2: ครู
0: ได้คุณครูมาเลย
2: เออ
0: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
2: เนี่ยใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this?
2: As you said before, like yeah, มีหมาเยอะสองมีตัวหมาม
0: ีหมาเยอะ
2: หมา
0: หมาตามไม้มา
2: เยอะ
0: เออคุณเรียกตามไม้มา
1: ผมว่าเห็นโอกาสเห็นหมาเยอะ See the opportunity to like explore the design.
0: So there are lots of materials to play with, huh?
2: A lot of opportunity.
0: Right. So you end up here.
1: ก็คือเห็นโอกาสว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู
0: ่ใน
1: ด
0: ้
1: วยแล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: So it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
2: Correct. Yeah.
0: Right. So which one is the first project that you work together?
2: We start with the rail stool, the first one.
0: The stool.
2: Yeah.
0: Oh, ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project.
2: The first one.
1: After the graduate.
0: วิเท
2: อ่ะ Yeah.
1: Oh,
0: also, โอ้โห Okay, ครับ
1: So who come up with the concept?
2: It's just like, kind of like organic, yeah. So it's like, okay.

0: So more like brainstorming.
1: Exactly.
0: Okay, like, ช่วย
2: improvising.
0: คิดว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: Now, can you tell the story behind this?
2: Yes, please.
1: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
2: Okay.
0: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
2: คาแรคเตอร์ของChonburi.
1: And the origins, the start of Thai Lim.
2: Uh-huh. ก็คือใช้แบ็กสตอรี่ของใต้ลิ้มมาทำเป็นตัวนี
0: ้ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent it? What did you pick to represent it?
1: So before ใต้ลิ้ม was like buildBoats,
2: yeah,
1: building, building
2: boat. อู่ต่อเรือ
1: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like sea, the boats to a seat.
2: อ๋อ ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
1: exactly and so just like first of all like focus on like kind of like an or interesting journey even now it looks simple it's like have the many angle
2: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
2: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
0: ทางวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
2: โชว์ได้อะ
0: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลยแต่ว
2: ่
0: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกๆซ่อนๆ
2: ใช่ใช่what is the function of
1: this one? It's a beam, so basically we'll.
2: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
2: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ก็คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
2: เสียบเดือยเข้าไป
0: เดือยเดือย
1: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
2: all right โอเค
1: so this one was just like
2: stop เอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
1: okay so
2: when just like it's stackable it's stackable
1: Is like kind of like the part that you will just like.
2: But then you can
1: like more or less we know that is like okay.
2: วิสวยนะจริงๆซื้อไปหลายตัววางเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
0: ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็ค
2: อนby the wall it's like beautiful and ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
2: บางแสน
3: บางแสน
2: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
1: vacation feeling relaxed
2: easy
1: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabai position
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานตรงนี
0: ้เรียกบ้าน
2: ๆบ้านๆโอเค so let's do it จบ

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: อ
0: ะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิงเกิลเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
1: นี่แน่น 100% เราเดี๋ยวขัดเอา
3: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
1: ถ้าสีมันจะโดดผมถอยมั้ย
3: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
3: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึงไฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา
3: ได้

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
4: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
3: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
4: ้
3: ในเล่มเนี้ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
4: โอ้ยเยี่ยมเลย
3: ยังไม่หมดไอ้เปียกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

ตอนนี้นะคะเราทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ wow. เดี๋ยววันนี้เราทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมทัพทิมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้ชาวกล้วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลย

0: วชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนและก็ตอนนี้ค่ะทัพทีมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเซ็น
0: ครับอ๋อแล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ก
0: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
1: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถรักษาโรคผิวหนังได
0: ้
1: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
1: ประมาณ40องศาครับ
0: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
1: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
0: อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้อ่ะ
1: เดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับยกมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต
0: ้อ๋อมีคนอีสานมาถึงนี่ด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: อ๋อ
1: กับนี่ว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
0: จริงเหรอคะ
1: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
0: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
1: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนา
0: ะ
1: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเผ่าลาหูครับ
0: เรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้เหรอ
1: ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
0: เอ้ยน่าสนใจอ
1: ่
0: ะ
1: อาหารดั้งเดิม
0: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
1: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านน
0: ะ
1: เวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเป็นแค่สวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
0: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศานะครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของเรียกผู้ร่วมบรรณาธิการไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
0: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงอ่ะส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
1: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
0: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อ
1: ใช่ครับ
0: ของที่นี่
1: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเรียกว่ามีความอร่อย
0: คร
1: ับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
0: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
1: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทัพทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
0: ม
1: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิงประวัติศาสตร
0: ์
1: ทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสินค้าต่างๆหรือว่าครบวงจรตามเค้าเรียกตามแบบที่กระทรวงเค้ากําหนดมาครับ
0: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อ่ะก็ ยากพอสมควรนะ
1: ก็เรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
0: ค่ะ
1: ทำให้เราอยู่กันได้แบบความสามัคคีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
0: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
1: มันเป็นการเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะเป็นเจ้าของสวนลูกสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็ส่วนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับส่วนมุสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับเขานะครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์หลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ถึงทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกฟองดองสามัคคีพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
0: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
1: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
0: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
1: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
0: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
1: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
0: ไปเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

วขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิก้า

ำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

ตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดทางก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผลอแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงหิวนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อิ่มอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตะเนาะแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะ

ดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

านในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาภายในอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีก 0.33 ค่ะวัดบ่อน้ำร้อน1ในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ชอบกินทุเรียนนะคะทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมนะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนนี่ห้ามพลาดเลยฟินหมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเลยค่ะ

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายน1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

สีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่นั้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ก็ไม่ว่าชะใดบางก็ก่อก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางก็ปูเป็นทิมจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือสวนเกษตรเออ

0: โอ้โหเฮ้ย
1: เป็นไง
0: วันนี้พามาที่ไหน
1: โธ่สวัสดีกันก่อน
0: สวัสดีครับ
1: อืมสวัสดีครับอ่านป้ายดิ
0: ไหนศาลเจ้ากวนอู
1: ใช่จังหวัด
0: ธนบุรี
1: นั่นไง
0: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
1: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
0: ้ยังไง
1: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
0: เหรอ
1: มามากกว่า300ปีแล้ว
0: จริงสิ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
0: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
1: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
0: เสริมสิริมงคล
1: เออ
0: แต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
1: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
0: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเลยพาไปเสริมเร็วๆ
1: มาด้วยกัน
2: ศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
3: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีก1องค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
0: เป็นมงคลแล้ว
1: ไปต่อ
0: ไปไหนอีกอ่ะ
1: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปี
3: เป็นโรงน้ำปลาเก่า
0: อยู่ที่ไหน
1: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
0: จริงป่ะพาไปสิ
1: มาดินี่จะพาไป
3: โอ้โหนี่ไงนี่
0: มา
3: 200ปี
1: ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสารนะครับกับคุณปุณศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
4: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
0: อ้าว
1: ครับผม
4: นะครับสมัยนั้น
1: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากง

0: สมัยประมาณรัชกาลที่6
1: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกลือ
0: เกลือนะครับ
2: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
0: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
1: ใช่
0: นะครับ
1: เออ
0: นะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอมันเริ่มทำเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
2: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
0: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนนะมาที่คิดว่ามาชั่วคราวมา
1: พึ่งสร้างเนื้อสร้างตัวกลับไปเมืองจีน
0: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้วอ่ะมาอยู่ตั้ง 3-9 ปีนะแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้ 3-9 ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่เมืองจีนไม่มีอะไรห่วงจะมาก็เลยหาทางตั้งหลักในเมืองไทย
1: ก็เลยซื้อ
0: ก็เลยซื้อ
2: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
0: ทางสำเพ็งนะครับ
2: เยาวราช
0: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
1: อ๋อไม่สวย
0: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
1: น้ำปลาเราก็มาทำน้ำปลา
0: ครับ อีกส่วนหนึ่งก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสักไร่เศษไร่นิดหน่อยทำน้ำปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
1: แล้วก็อายุอาศัยด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
0: วิธีทำก็
1: ทำยังไงมาน้ำปลา
0: น้ำปลาเนี่ยวิธีทำ
1: แรกเลยขั้นแรกเลย
0: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2อย่าง
1: อะไรบ้าง
0: เกลือกับปลา
2: เกลือกับปลา
1: ก็ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะมี2อย่าง
1: แค่นั้น
0: แต่ว่าปลาที่จะใช้เนี่ยจะใช้ปลาอะไรนี่คือนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
2: ลองหลายๆปลา
0: คือสมัยก่อนมันคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกอยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยก็ดองอ่ะ
1: ปลาฉลาม
0: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
1: ลูกปลา
0: ลูกปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
1: มาทำ
0: สมัยก่อนมันเยอะ
1: แล้วจำเป็นต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
0: ได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี้
1: ปลาน้ำจืดก็ได้
0: ได้หมด
1: อ๋อคือหาอะไรได้ก
0: ็ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
1: อ๋อต้องดูรสชาติ
0: ดูรสชาติ
2: อันนี้คือหมายเหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
0: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้ก็บอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกออกมาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินก่อน
1: ไม่มีรสชาติ
0: ไม่มีรสชาติ
1: เ
2: พราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดู
1: มันคาว
2: คาวมันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไปเน
0: ี่
2: ย
0: สุดท้ายเขาบอกขายไม่ได้ทิ้งนะก็ลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันเป็นตัวกันกรองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
2: เป็นปลาทูสด
0: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กเราไม่มีเลยมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะไปผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1 ปี
1: ในการดอง
2: จะได้น้ำปลา
0: ประมาณนี้1ปี
1: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเข้ากับเกลือ
0: แล้วก็ใส่ในบ่อหรือในถังเนี่ยแล้วก่อให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติ

0: คราวนี้พอไม่มีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
1: เหลือทำน้ำปลาน้อย
0: น้อยลงละเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
1: ได้เลย
0: ได้เลย
2: วิธีการมันก็แค่เอาปลาหมัก
0: กับเกลือ
2: ให้ได้เวลา
1: 1ปี
2: เท่านั้น
0: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ
2: ่
0: ๆแต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณยาวปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
2: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งงวนฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไปเกือบร้อยปีแล้ว
0: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
1: เป็น
0: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
1: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
2: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะเดิมก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง่วนฮะเลย
0: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันเนี่ยวิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
2: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลารวงทองหรือทั้งง่วนฮะเนี่ยเลย
0: กรร
1: มวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมดแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
0: ช่วย
2: ถือเป็นของดีย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
0: ้
2: ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลานะครับขอบพระคุณครับ

0: สวัสดีครับข่าวความคึกคักของเทศกาลกินเจในปีนี้มีผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเทศกาลกินเจมากขึ้นครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณค่าทางโภชนาการจากการทานอาหารเจนั้นเป็นอย่างไรครับ
1: เรื่องอาหารฝากกันหน่อยกับคุณดี

0: เจเป็นการพักผ่อนระบบย่อยภายในร่างกายของเรานะคะ
1: ในช่วงเวลาปกตินะครับถ้าหากว่าเรารับประทานเนื้อสัตว์ระบบย่อยอาหารของเราก็จะทำงานอย่างหนักครับ
0: ถ้าเราบริโภคแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็จะมีสิ่งตกค้างในท้องของเราได้นะคะเราควรบริโภคผักควบคู่ไปในทุกมื้ออาหารค่ะ
1: เนื่องจากผักมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำนอกจากจะช่วยซึมซับของเสียที่ตกค้างแล้วยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติด้วยนะครับ
0: พี่สุขาบ๊ายบายค่ะพี่สุขา
1: จ๋า
0: ประโยชน์อย่างนึงจากการกินเจเพราะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเมื่อเราทานผักเข้าไปนะครับระบบขับถ่ายของร่างกายจะเป็นระบบมากขึ้นครับและยังช่วยเพิ่มเอนไซม์ซึ่งเปรียบเสมือนกับมีดอิโต้ครับช่วยซับอาหารต่างๆให้ละเอียดและย่อยง่ายขึ้นทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีประสิทธิภาพครับมาย่อยอาหารให้ง่ายขึ้นครับ
0: และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้อีกด้วยค่ะไปกันนะคะพี่ซุป
2: พี่ซุปครับ
1: ครับผม
2: แล้วประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการกินเจก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่ยุ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: แน่นอนครับหากเราสามารถควบคุมจิตใจและรู้จักดูรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็จะเป็นผลดีให้น้องๆอดใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆได้ดีอีกด้วยครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนคนเอาไว้3กลุ่มที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือ 1. กลุ่มเด็ก 2. กลุ่มผู้ป่วยแล้วก็ 3. กลุ่มสตรีมีครรภ์ครับถ้าหากว่ากินก็ควรจะกินในระยะสั้นๆครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารบางอย่างเช่นแคลเซียมหรือว่าวิตามินครับ
0: ข้อควรระวังในการกินเจไม่ใช่กินแต่ผักหรือผลไม้กระป๋องนะคะต้องกินผักสดค่ะถึงจะได้ประโยชน์เต็มๆค่ะ
2: และเราก็ควรจะระมัดระวังอาหารที่มีแป้งและไขมันด้วยนะครับเพราะอาหารเจเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์จะมีแต่แป้งและยิ่งกินแต่อาหารผัดๆทอดๆเนี่ยนะครับอ้วนแน่นอน
0: สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่มีรสเค็มจัดค่ะหากรับประทานบ่อยๆจะเกิดความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักและส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะ
1: หากเราจะรับประทานอาหารเจให้ได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าแป้งนะครับเช่นเพราะว่ามีโครงสร้างทางอาหารคล้ายเนื้อสัตว์รับประทานง่ายครับ
3: อาหารเจเรียนแบบ
1: เป็นอาหารที่ผลิตมาจากผงบุกแล้วก็นำมาขึ้นรูปให้เหมือนกับเนื้อสัตว์เช่นลูกชิ้นเจไส้กรอกเจแต่ไม่ควรเน้นเป็นอาหารหลักนะครับเพราะว่าให้เพียงแค่กากใยไม่มีโปรตีนหรือพลังงานต่อร่างกายครับและนี่คือประโยชน์และสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อเรารู้และเข้าใจรวมทั้งบริโภคอย่างหลากหลายเพื่อเทศกาลกินเจนี้อิ่มบุญและได้คุณค่าทางโภชนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่เป็นทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานกับพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาฉะนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนําให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้าย

เขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออม

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569

ไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชักและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเครื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัตทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรรัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัดเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายอย่างพระอารามต่างๆตามพระราชอัธยาศัยสำหรับลายตาลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตาลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10
เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์

ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพันนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ประดิษฐ์สังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรมุนีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน228คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนที่ผ่านมามีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนา
นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการ3เสาหลัก5กลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเครือเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตารามวัดสลัดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบุรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพยาวจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและวัดประบอดนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
และเวลา 19:00 น.บริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ไซมอนนาฮิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัววันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 น.ถึงเวลา12นาฬิกาและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 นาทีณโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิสีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมนต์วงเกื้อพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการิยาลาโหยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทันทสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทันตสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาล

นครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนวณถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขังทันตสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและส่งติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีลาไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง

0: Nói.
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17ธันวาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: พระศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ง
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่า

0: านเหนื่อย
1: นี่เราอยู่ป่าลึกเหรอกันเนี่ย
0: ขอพักก่อนนะแม่น้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: อะไรคะหมออ้อยหยอกล้อท่านผู้ชมอีกแล้วนี่ไม่ใช่ป่าลึกซะหน่อยใจกลางเมืองขนาดนี
0: ้แหมน้องคนดีก็หมอจะจัดบรรยากาศให้เหมือนของจริงซะหน่อย
1: โอ้ยงั้นเอางี้ค่ะคุณหมออ้อย
0: ครับ
1: ทักทายท่านผู้ชมก่อนค่ะ
0: โอเค
1: สวัสดีค่ะน้องคนดีค่ะ
0: หมออ้อยครับ
1: และนี่คือรายการที่เล่าเรื่องราวของสัตว์หลากหลายชนิดที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นค่ะ
0: ครับผมเพราะว่าสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราจะมาดูอะไรกันคะ
0: นั่นน่ะสิครับคนดีแล้วจะมาดูอะไรกันดี
1: ให้มาเดินป่า
0: ใช่
1: คลานแบบนี้มันต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแน
0: ่
1: เลย
0: แน่นอนรับรองว่าน้องคนดีจะต้องตื่นเต้นที่สุดเลยเฉลยกันแล้ววันนี้หมอจะพาน้องคนดีเนี่ยมาดูงู
1: งูเหรอ
0: ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทย
1: อุ้ยหนูชอบงูค่ะหนูชอบงู
2: หมอโอ๊ตครับผมอยู่ที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทยครับผม
3: คร
2: ับ ประวัติของสถานเสาวภานะครับแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าสถานปาเตอร์ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตชีววัตถุเซรุ่มต้านพิษงูวัคซีนต้านโรคพิษสุนัขบ้าและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคลินิกที่ใช้ในการรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีสวนงูที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกด้วยครับ
0: อันนี้บ่อแรกเป็นอะไรครับงูอะไรครับนี่เห็น
2: งูทางมะพร้าวครับผมหรือ Copperhead Rat Snakeซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษชนิดหนึ่งของประเทศไทยแต่ก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นนักกำจัดหนูที่ดีครับผม
0: เขากินหนูนะคนดี
1: แล้วหนูถามหน่อยสิคะว่า
2: ครับผม
1: งูทุกชนิดว่ายน้ำได้ปะคะ
2: ได้ครับงูทุกชนิดว่ายน้ำได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นงูบกหรือว่างูที่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่แล้วก็ว่ายน้ำได้ครับ
0: น้องคนดีเห็นงูตัวนี้ไหมที่กำลังเนี่ยเดียาเนี่ยน้องคนดีดูตาเขาสิเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ตาเขาจะขุ่นด้วย
1: ใช่
0: น้องคนดีรู้ไหมทำไมตางูตัวนี้ถึงขุ่น
1: ไม่รู้
0: เดี๋ยวเราเก็บไว้เฉลยน้องคนดีข้างบนดีกว่าน
1: ี่งูอะไรอะคะ
2: ตัวนี้คืองูสิงตาโตและก็งูสิงหางลายครับมีสองชนิดอยู่ในนี้ครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวหนูเคยเห็นอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องงูสิงอยู่ค
2: ่
1: ะเห็นเขาบอกว่าหนังเขาจะเป็นเกล็ดแล้วตรงบนหัวเขาเนี่ยจะเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ใช่ไหม
2: ใช่ครับมันถ้าเปรียบเทียบกับงูชนิดอื่นนะครับ
1: แล้วทำไมเขาถึงมารวมกันเป็นแบบนี้คะ
2: ที่รวมกันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบอยู่เป็นฝูงหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเขามาแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่งูต้องการครับเขาก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยกันหมดเลย
0: คุณหมออ๊ตก็กำลังพาเราเนี่ยเดินชมบรรยากาศด้านนอกซึ่งเป็นสวนงูที่อยู่ในบ่อแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีงูนานาชนิดมากมายที่เราสามารถพบเห็นได้ในประเทศของเราน
1: ี่คืองูเหลือม
2: ใช่แล้วครับผม
1: ไหนอะคะ
0: นี่ไง
2: นี่ตัวเบลเลอร์เลย สองตัวครับ
0: ตัวเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าน้องคนดีกะ
1: เขากินอะไรเป็นอาหารนะคะส่วนใหญ
2: ่ตอนที่ตัวเขาเล็กๆเนี่ยเขาก็กินหนูขนาดเล็กๆหนูดำหนูตามหนูท่อแต่พอเขาขยับขนาดตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องขยับขนาดเหยื่อของเขาด้วยครับเนื่องจากการล่าอาหารแต่ละครั้งเนี่ยต้องกินให้คุ้มครับ
0: กินทีเดียวต้องอิ่มอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เขาจะไม่กินทุกวันนะรู้ป่ะ
2: ใช่ครับ
0: งูพวกนี้บางทีเขากินอาทิตย์ละครั้ง

0: ม
1: 2อาทิตย์ครั้งขึ้นอยู่กับขนาดเหยื่อที่ใหญ่เพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นงูเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้อาทิตย์ละครั้ง
0: ให้ตามกำลังทรัพย
1: ์กำลังทรัพย์ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าน้องคนดีบอกว่าอุ๊ยกลัวจังเลยไม่อยากให้กินหนูเนี่ยเราก็สามารถฝึกให้เขากินน่องไก่ได้ด้วย
0: ใช่แล้ว
1: งูกินน่องไก่ได้ด้วย
2: กินน่องคุณหมอได้ไหมคะแล้วทำไมมันต้องแช่น้ำด้วยคะ
0: งูแช่น้ำใช่ไหมครับมีความต้องการ2 อย่างครับอาจจะเป็นต้องการรับประทานน้ำหรือไม่ก็ต้องการแช่แล้วครับเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับผิวหนัง
1: มีของขวัญมาให้ด้วยวันนี้
2: อะไรอ่ะ
1: หันมาหันมาหันมาเร็วนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คืออะไร
2: คือคราบงู
1: นี่สมมติเรามองไม่เห็นใช่ไหมคุณหมอเอามาให้น้องคนดีดูนี่คือคราบงู
2: อันนี้คือได้นานยังคะ
0: ไม่นานครับผมเมื่อไม่เกิน 2-3 วันที่ผ่านมาครับผมคร
2: ับ
0: ค่อนข้างยัง
2: แปลว่า1วันที่ผ่านมา
1: แป๊บเดียวเองน้องคนดีรู้ไหมครับว่าทำไมงูถึงลอกคราบเวลาที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยคือคราบเขาเนี่ยทำให้เขาเจริญเติบโตไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าที่เล็ก
2: เ
1: วลาเขา
2: เ
1: วลาเขาโตขึ้นเขาต้องใส่เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้น
2: ลอกคราบเพราะว่าเขาขืนกับว่าเขาต้องการพัฒนาตัวของเขาให้ใหญ่ขึ้น
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนงูจะลอกคราบเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่างูกำลังจะลอกคราบ
2: ไม่รู้ค่ะ
1: สีผิวเขาเนี่ยจากที่สวยๆ สีก็จะขุ่นลงกลายเป็นสีขุ่นๆสีตุ่นๆดวงตาของเขาเนี่ยจากที่ใสๆก็จะกลายเป็นดวงตาที่ขุ่นขึ้นเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ไงที่คุณหมอถามว่าทำไมตางูขุ่นนั่นคือเขากำลังจะลอกคราบนะครับตอนที่เขากำลังจะลอกคราบต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเขาจะระแวงมากเหมือนเราหลับตาแล้วแบบมีใครมาสกิลเราเนี้ยเขาจะตกใจเขาจะหันมางับเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเข้าหางูด้วยโอเคไหม
2: โอเค
1: และเราก็มาอีกที่นึงนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ในอาคารที่ที่นี่แหละครับที่น้องๆจะได้รู้ว่างูชนิดใดที่ไม่ควรเข้าใกล้เลยแล้วงูชนิดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีอันตรายมากน้อยเพียงใดตามมาเลยครับ
0: ลักษณะของการมีพิษของเขาที่อยู่ที่ดินที่อยู่อาศัยดินที่พบเจอได้นะครับแล้วก็ลักษณะดินที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่ในดินหรือว่าอยู่ในป่านะครับ แล้วก็เวลาในการออกหากินรวมถึงลักษณะของการแพร่ขยายพันธุ์นะครับว่าออกลูกเป็นไข่หรือว่าออกลูกเป็นตัวครับผม
2: อะไรนะคะสามารถออกลูกเป็นไข่
0: หรือว่าออกลูกเป็นตัวได้ด้วยใช่ครับงูเนี่ยเวลาแพร่ขยายพันธุ์ไม่จำเป็นว่างูต้องออกไข่อย่างเดียวนะครับงูบางชนิดเนี่ยก็สามารถออกลูกเป็นตัวได้

0: นี้พี่จอร์ดหรือว่าพี่ธนพงศ์ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่สวนงูของเราเองครับที่รีดพิษให้น้องได้ดูเมื่อกี้นั่นเองครับ
1: หนูอยากถามค่ะว่าอย่างเช่นเวลาที่สมมติว่าถ้ามีงูเนี่ยไปกัดคุณแม่หนูแล้วเขามากัดหนูต่อเนี่ยงูเขาจะมีพิษมากัดหนูไหมคะ
2: มีครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพิษของงูครับพัฒนามาจากต่อมน้ำลายครับซึ่งก็เหมือนกับต่อมน้ำลายของมนุษย์นะครับมันกับน้องคนดีเวลาน้ำลายของเราก็จะออกอยู่ตลอดเวลาถูกใช่ไหมครับต่อมพิษก็เหมือนกับต่อมน้ำลายครับก็คือจะผลิตพิษอยู่ตลอดเวลาเช่นกันถ้าสมมติว่างูไปกัดสมมติงูมากัดพี่ถูกไหมครับแล้วงูมากัดคุณหมอโอ๊ตงูมากัดน้องอีกก็สามารถได้รับพิษอย่างทั่วถึงกันครับ
1: แล้วเซรุ่มนี่จะเอาไปทำอะไรต่อ
2: หลังจากที่เราได้พิษไปใช่ไหมครับพี่ก็จะเก็บครับพี่ก็จะไปเก็บสะสมมาประมาณ1ขวดนะครับก็และจากหลายๆตัวประมาณสัก50ตัวครับแล้วพอหลังจากพี่ได้ขวดพิษใช่ไหมครับพี่ก็แช่ในช่องฟรีซนะครับให้มันเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งพิษขวดนี้นะครับไปที่ฝั่งม้าจะเอาพิษงูที่ได้ไปครับฉีดเข้าไปในตัวม้าก็ไม่ได้ฉีดทีเดียวค่อยฉีดแล้วได้ก็ฉีดนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความแรงของพิษไปเรื่อยๆจนม้าสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อพิษนั้นได้นะครับแล้วก็จะเจาะเลือดม้ามา
3: เขาก็จะเอาเลือดม้าเนี่ยออกมาปั่นแยกก็จะได้น้ำกับเม็ดเลือดแล้วเขาจะเอาน้ำเนี่ยไปทำเซรุ่มอีกทีนึง
1: แล้วก็
3: เอาเม็ดเลือดคืนกลับให้ม้าไป
1: แล้วทำไมงูเขาถึงชอบแลบลิ้นนะคะ
0: งูแลบลิ้นให้ทายก่อนครับว่างูแลบลิ้นทำไมแลบลิ้นตลอดเลยทำไมคนเราไม่แลบลิ้นตลอดบ้างแล้วลิ้นงูมีกี่แฉกครับลิ้นกัน
1: สอง
0: แล้วลิ้นคนมีกี่แฉกครับสี่ครับลิ้นคนไม่มีแฉกครับผม ลิ้นงูเนี่ยมี2แฉกใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยในการดมกลิ่นเท่านั้นครับโดยการใช้ลิ้นเนี่ยแตะกับอากาศครับซึ่งในอากาศเนี่ยก็จะมีพวกสารเคมีที่เป็นกลิ่นต่างๆอยู่ในอากาศนะครับเสร็จแล้วพอแตะได้แล้วเนี่ยก็จะไปแตะกับอวัยวะรับกลิ่นที่อยู่ในปากของเขาซึ่งเป็นต่อม2ต่อมอยู่ข้างในเพดานปากด้านบนครับผม
3: ก็คือเนี่ยเขาจะแลบลิ้นตรงนี้นี่

0: ทำเสร็จปุ๊บเขาจะเอามาแตะกันตรงนี้นี่เวลาเขาปิดปากเนี่ยลิ้นมันจะมาแปะตรงนี้ตรงนี้จะมีเขาเคยเป็นเขาเรียกเหมือนกับเส้นประสาทที่เปลี่ยนรูปไปเขาจะได้ดมกลิ่นอย่างนี้แทนแล้วจมูกงูเนี่ยเวลาปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ย
1: จะ
0: พอดีกับรูนี่เลยคือหายใจปุ๊บแล้วก็เข้าในรูนี้เวลาหายใจ
2: น้องพอดีรู้ไหมว่าฟันงูเนี่ยสามารถหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วย
3: ไม่รู้
2: ไม่เหมือนฟันน้องคนดีฟันน้องคนดีถ้าฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นใช่ไหม
3: ใช่
2: แต่ฟันงูเนี่ยหลุดแล้วขึ้นใหม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆจนวันจะเสียชีวิตไปเลยคุณหมอเขาบอกว่ามีพิษเขี้ยวหน้ากับเขี้ยวหลังน้องคนดีสงสัยไหมว่าแตกต่างกันยังไง
3: สงสัยค่ะ
2: แตกต่างกันยังไงครับคุณหมอโอ๊ต
1: แตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งครับตำแหน่งของงูพิษเขี้ยวหน้าจะมีเขี้ยวพิษอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของขากรรไกรบนครับและงูกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยจะมีต่อมพิษที่สมบูรณ์ครับก็คือเป็นงูพิษเลย
2: งูพิษ
1: ที่มีพิษร้ายแรงฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้ครับผม
2: งูพิษโดยธรรมชาติ
1: ใช่แล้วครับส่วนกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเขาจะไม่มีเขี้ยวพิษตรงนี้ครับแต่เขาจะมีเขี้ยวพิษมีเขี้ยวอยู่ที่ด้านในเกือบสุดของขากรรไกรครับและกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเนี่ยส่วนใหญ่มีพิษไม่อันตรายถึงชีวิตมนุษย์ครับยกเว้นแค่บางชนิดเท่านั้นในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกกลุ่มงูเขียวใบอินงูปล้องทองและก็งูแท้หางม้าครับผมกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิษร้ายแรงใช่มั้ยครับที่บอกก็เป็นงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมและก็รวมถึงงูเขียวหางไหม้ด้วยจะเห็นว่ามีเขี้ยวพิษอยู่ข้างหน้าเลยตอนอ้าปากใช่มั้ยครับเป็นงูแสงอาทิตย์ครับผมงูแสงอาทิตย์นะครับคนไทยมีความเชื่อกันว่าถ้าหากคนเราเนี่ยโดนงูแสงอาทิตย์กัดแล้วพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าเราไปโดนแสงแดดเราจะตายทันทีเนื่องจากโดนพิษของเขาครับพิษของเขาแต่ในความจริงแล้วงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่มีพิษครับผมแล้วก็เชื่อครับจับได้ทุกคนครับถ้าเราจับได้
2: จับไหม
1: ลองแสงดูได
3: ้
1: ที่ได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์นะครับเกล็ดของเขาเนี่ยจะสะท้อนกับแสงแล้วออกมาเป็นเจ็ดสีของสีรุ้งครับผม
2: รุ้งเลยนี
1: ่นี่ครับ
3: แต่ตัวลื่นมากเลยค่ะ
1: สำหรับงูตัวถัดไปครับเป็นกลุ่มในงูพิษอ่อนครับผมอันนี้งูตัวนี้เรียกว่าฮอกโนสเน็กหรือว่างูจมูกหมูครับเห็นจมูกเขาไหมคร
3: ับ จมูกเขาเหมือนหมู
1: ใช่แล้วครับผมเห็นไหมครับว่างูที่มีพิษก็ไม่ได้ดุเสมอไปครับผมโดยเฉพาะงูตัวนี้เนี่ยเวลาถูกรบกวนนะครับเขาจะแกล้งตายครับครับผมแต่ว่าผมจะไม่โชว์แกล้งตายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตายจริงๆครับก็คือโดนรบกวนมากๆเลยเวลาเขาแกล้งตายครับเขาเกิดความเครียดมากๆอาจจะช็อกได้เลยครับผมงูตัวถัดไปครับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตครับเห็นไหมครับว่างูพิษเขี้ยวหน้ามีพิษร้ายแรงแต่ก็ไม่ดุร้ายเสมอไปครับและงูสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นงูที่มีพฤติกรรมประหลาดในตอนกลางวันนะครับเขาก็จะเชื่องช้าเชื่องซึมแล้วก็ไม่ค่อยดุร้ายไม่ค่อยปราดเปรียวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอาจจะดุร้ายขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเวลาในการออกหากินของงูชนิดนี้นั่นเองครับผมและเวลาเราถือนะครับก็ต้องถือด้วยความระมัดระวังครับผมไม่ให้เขารู้สึกเจ็บไม่งั้นเขาอาจจะตกใจแล้วก็กัดเราได้ครับ
2: น้องๆครับมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่คนส่วนมากรู้แต่อาจจะรู้ไม่หมดนะครับเฮ้อะไรนะ
0: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้เตรียมของบางสิ่งมาให้น้องคนดีดูนะฮะคนไทยเขาเชื่อกันว่ามะนาวเนี่ยสามารถไล่งูได้เชือกกล้วยเนี่ยครับบอกว่าสามารถเนี่ยที่จะเอามาพันตัวงูหรือว่าเอามาคล้องงูแล้วงูจะหมดแรงจริงหรือไม่จริงครับ
3: หนูก็คิดว่า
0: ชัวร์ไหมไม่รู้ใช่ไหม
1: ชัวร์ใช่ไหม
0: เรามาลองกันดีกว่า
1: โอเคครับ
0: โอเคไหมมาง
1: ั้นเราเอางูออกมาเลยนะครับ
0: นี่อันดับแรก
1: คืองูบอลไพทอนครับผม
0: อันดับแรกนะครับเราจะลองมะนาวก่อนไหม
3: ได
0: ้ดูว่าเขากลัวหรือเปล่าดูสิหัวมะนาวไหม
3: ไปเลยเอ้าไม่กลัวแฮ
1: รัดมะนาวให้ดูหน่อยสิ
3: ไม่รัดด้วยงูจะกลัวมะนาว
1: นะครับขนาดวางขวางหน้าจังเลยผ่านเช็ค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดแต่ที่เขาเชื่อกันเพราะว่าเขากลัวว่างูเนี่ยอาจจะได้กลิ่นที่มันเปรี้ยวๆแล้วอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วงูเนี่ยไม่ได้กลัว
1: คร
0: ับเรายังเคยเห็นงูเนี่ยพันอยู่ต้นมะนาวเลยนะครับ
1: ใช่ครับสำหรับถัดไปครับเชือกกล้วย
0: เชือกกล้วยที่เขาบอกว่าพันงู
3: แล้วมันจะ
0: ไม่เลื้อยลองดูซิ

0: ได้ไหม
1: ไม่งั้นเดี๋ยวลองพลิกตัวเขาดูครับจะได้รู้ว่าเขามีแรงพลิกตัวกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับถ้างูหมดแรงพอพลิกตัวเราจะกลับมาไม่ได้เลยแล้วดูตัวงูตอนนี้นะครับแน่กลับมาได้เหมือนเดิมไม่น่าจะเกี่ยวครับ
0: ไม่ได้ผล
1: ครับผม
2: ไม่ได้ผล

0: ามหน่อยสิคะหน
1: ู
0: เคยได้ยินเขาบอกมากันว่าถ้าเจองูให้รีบตีค่ะ
1: เจองูให้รีบตีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องบอกกันเลยว่างูเนี่ยกลัวคนเหมือนที่คนกลัวงูเหมือนกันอย่างแรกเลยที่เราเจองูเนี่ยถ้างูเห็นเรานะครับงูจะต้องหนีเราก่อนแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอในระยะประชิดเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาตกใจก็จะต้องตีก่อนอยู่แล้วครับซึ่งเรื่องการตีงูนะครับคนไทยเรามีสุภาษิตที่เรียกว่าตีงูอย่าตีให้แค่หลังหักต้องตีให้ตายไม่เช่นนั้นจะกลับมาแต่ในความเป็นจริงนะครับงูที่โดนตีหลังหักก็ตายแล้วครับผม
2: คือจะเคลื่อนตัวไม่ได้
1: ครับ
2: กระดูกสันหลังเขาจะหักแล้วเขาจะไม่สามารถเคลื่อนได
1: ้มีอยู่ครั้งนึงครับได้รับบริจาคงูเขียวไปยินมาแต่ว่าโดนตีมาแล้วเรียบร้อยครับอาการคือชักไม่หยุดเลยครับผมโดนตีบริเวณช่วงคอของเขาครับหลังจากนั้นเราก็ช่วยเหลือได้ด้วยการประคับประคองครับฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็ให้สารน้ำครับผมแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานครับเนื่องจากว่าจุดที่โดนตีเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญครับผมก็คือเป็นไขสันหลังของเขาซึ่งควบคุมระบบประสาทของเขาครับไม่ใช่ว่าเขาก็เสียชีวิต
2: ส่วนใหญ่งูที่โดนตีนี่มักจะ
1: ไม่รอดครับ
2: ก็คือจริงๆอย่าไปตีงู
1: ครับ
2: ให้หาคนที่
0: เช
2: ี่
0: ยวชาญมาจับแล้ว
2: ไปปล่อย
1: ครับผมน้องคนดีรู้ไหมครับว่างูเนี่ยก็ป่วยได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
1: โรคที่ยอดฮิตสำหรับงูนะครับก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นปากอักเสบโรคท้องเสียและนอกจากนี้การที่ถูกมนุษย์ทำลายมาเนี่ยก็เป็นสาเหตุการป่วยอีกสาเหตุหนึ่งครับที่สำคัญเลยเวลาตรวจงูนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมของเขาก่อนว่าปกติที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยอยู่ดีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่การกินอาหารและก็การขับถ่ายของเขาเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุแรกๆเป็นอาการแรกๆที่แสดงว่าเขาป่วยแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เวลาตรวจงูเนี่ยก็เหมือนกับตรวจสัตว์ทั่วไปครับตรวจตั้งแต่หัวไปสู่หางครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ปากของงูกันก่อนครับปากของงูนะครับสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างครับเช่นภาวะพื้นฐานของตัวเขาครับนี่ครับดูจากสีเยื่อเมือกของเขาอย่างตัวนี้นะครับปกติครับผมแล้วก็ดูบริเวณฟันบริเวณเหงือกว่ามีการอักเสบหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามีน้ำลายหรือว่ามีเสมหะอะไรออกมาจากท่อลมของเขาหรือเปล่าด้วยครับผมครับนี่เขาเริ่มจะหงุดหงิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขา
0: แล้วต้องกำแรงไหมคะ
1: ไม่แรงครับก็คือ
2: จับเบาๆ
1: ครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็คลำดูครับตั้งแต่หัวไปถึงหางเลยครับซึ่งงูเนี่ยอวัยวะเขาค่อนข้างจะเรียงตัวเดียวครับถ้าเกิดเราคลำเนี่ยแล้วพอจะทราบได้นะครับก็คือถ้าเป็นอวัยวะที่มีการอักเสบหรือว่ามีการบวมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยหรือว่ารู้สึกได้เลยว่าอวัยวะนั้นบวมครับผมนะครับแล้วก็ลูบไปตามลำตัวดูผิวหนังว่าเหมือนเดิมไหมปกติไหมมีแผลมีปรสิตภายนอกไหมพวกเห็บพวกไรต่างๆครับผมแล้วก็ทำไปดูครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีปอดกับหัวใจครับ
2: แล้วพอดีรู้ไหมว่าหัวใจอยู่งูอยู่ตรงไหนเราลองพลิกดูกันดีกว่า
1: โอเคครับ
2: หัวใจเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ใน3ของลำตัวนะครับ
0: นี่ใช่
2: มั้ยเดี๋ยวลองดูสิมันจะเต้นด้วยตุ๊บๆๆเลย
0: อ๋อนี่ไง
2: เห็นมั้ย
1: ลองจับลองแตะดูได
2: ้ลองแตะดูแตะค้างไว้เลยนะเห็นมั้ย
0: มันสั่นอ่ะท้องหัวด้วย
2: หัวใจเขาจะเต้นตุบตุบตุบจะช้านิดนึงเอาจากหัวใจมาก็จะเป็นปอด
1: ครับ
2: ใช่มั้ยครับ
0: ปอด
1: จากนั้นก็จะเป็นกระเพาะอาหารครับผมแล้วก็เป็นลำไส้ของเขา
2: น้องคนดีถามว่าเราจะแบ่งเพศแยกเพศยังไง
0: ใช่
2: ไหมครับที่คุณหมออธิบายว่าตรงนี้เนี่ยอวัยวะเพศเนี่ยจะอยู่ตรงก้นเขาตรงหางด้านท้ายของเขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะมีอวัยวะเพศอยู่สองข้างนะครับแล้วก็
0: ใ
2: ช่แล้วก็จะมีร่องลึกลงไป
1: เป็นช่องเก็บอวัยวะเพศของเขา
2: แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยช่องเขาจะตื้นมากคราวนี้เราก็ต้องมาวัดช่องว่ากี่ช่องยาวขนาดไหน
0: อันนี้คืออ
2: ุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับตรวจเพศเขาเรียกว่า sexing pole แล้วก็จับไหนขึ้นนะฮะ
0: อันนี้หนูไม่กล้า
2: จากนั้นเนี่ยเราก็จะหาช่องสอดเหล็กเข้าไปแล้วก็วัดดูว่าเกล็ดเนี่ยกี่เกล็ดโดยประมาณอันนี้ลึกมากแสดงว่าเป็นตัวผู้นะครับ

0: ท่องเที่ยวได้ดูกันแต่เมื่อช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาครับฝนตกหนักแล้วก็อุณหภูมิแปรผันตลอดเวลาทำให้อยู่ดีงูตัวนี้เนี่ยหนีจากน้ำขึ้นมาบนบกครับแล้วก็เริ่มมีจุดมีแผลตามตัวครับซึ่งโรคนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าโรคผิวหนังอักเสบ
1: เห็นแล้วก็สงสาร
2: น้องคดีว่างูเจ็บไหมเนี่ย
1: เจ็บค่ะ
0: ครับซึ่งแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นได้ทั้งแผลสดแล้วก็แผลเปื่อยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องแก้ไขแผลเหล่านี้ออกไปให้หมดครับอย่างจุดที่เป็นแผลสดเราก็จะทำการล้างแผลให้สะอาดครับส่วนบริเวณที่เป็นแผลเปื่อยหรือเป็นเนื้อตายแล้วก็จะต้องพยายามเอาเนื้อตายแล้วก็ฝีหรือหนองนะครับออกมาให้ได้มากที่สุด
1: ตอนนี้หนูคิดว่าแล้วทำไมเขาถึงต้องปรับอุณหภูมิน้ำคะทำไมต้องปรับเพื่อให้มันเหมือนกับเข้ากับตัวสัตว์หนูคิดว่าจริงๆมันควรจะอยู่ได้กับทุกอุณหภูมิไม่ใช่หรอ
0: ต้องกล่าวไปเลยครับว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นครับ
2: สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนในการที่ปรับอุณหภูมิตัวเองขึ้นมา
0: ครับ
2: คราวนี้ถ้าเขาอยู่ในที่ที่เย็นเกินไปเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเขาเนี่ยทำงานได้ไม่เป็นปกติไม่เหมือนคนเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นเนี่ยร่างกายแล้วก็อุณหภูมิเท่าเดิมแต่ถ้าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นตัวเขาก็จะเย็นไปด้วยคราวนี้พอเขาเย็นเนี่ยร่างกายเขาก็ทำงานได้ไม่เหมือนปกติใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: พอทำงานได้ไม่เหมือนปกติเชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะฉวยโอกาสในการที่เจริญเติบโตแล้วร่างกายเขาเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้เขาก็เลยป่วยได้ง่าย
1: ก็วันนี้นะคะหนูก็ได้รู้ด้วยค่ะว่างูที่มีพิษกับงูที่ไม่มีพิษเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องดุร้ายไปทุกชนิดนะคะแล้วก็หนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่างูเนี่ยออกลูกเป็นตัวได
2: ้
1: คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าทำไมคนถึงใจร้ายก็เพราะว่าเขาทั้งตีงูทั้งเชื่อผิดเรื่องที่งูเนี่ยมันเป็นดุไปทุกตัวเลยมันเป็นความเชื่อที่ผิดสุดๆค่ะ
2: ค
1: แล้วก็หนูก็สงสารค่ะที่คนเนี่ยไปไล่ตีงูทำร้ายงูคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นของจากธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรจะไปทำร้ายเขา
2: ครับ
1: เราก็ควรจะอนุรักษ์เขาไว้เพราะเดี๋ยวนี้งูแต่ละชนิดเริ่มหายได้ยากมาก
2: ครับวันนี้น้องคนดีเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
2: โอเคอย่างงั้นเราต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๊ตนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณสวนงูสถานสวภาสภากาชาติไทยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีพบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 16:00 ทางช่องไทย PBSแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเริ่มไปดูการจับแมงดาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านนำไฟและเสียงมา

0: แรงไปล่อตามภูมิปัญญาคึกคักตลอดคืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเปิดรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ไว้เป็นบ้านอาศัยของปูเสฉวนตามโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนจุธามาศปูโพพาไปดูการเพาะเลี้ยงปลากัดจังหวัดอุทัยธานีจากฝีมือศึกษาการเลี้ยงปลากัดสวยงามนับ10ปีเน้นคุณภาพส่งต่างประเทศพาคุณผู้ชมไปตลาดใต้ที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะครับเสน่ห์ของตลาดแบบบ้านๆหนึ่งก็คือจะได้ไปเจอสินค้าที่ชาวบ้านเขาดั้นด้นหามาขายกันนะครับแล้วก็หายากซะด้วยมีโอกาสไปเจอตายายจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอารังผึ้งกับรังมิ้นนะครับมาวางขายที่ตลาดให้ได้เลือกซื้อน้ำผึ้งที่สดใหม่แล้วก็ของแท้แบบไม่ต้องสงสัยเลยครับต้องมาเดินตลาดแบบนี้ครับถึงจะได้มีโอกาสเจอรังผึ้งแล้วก็รังมิ้นงามๆนะครับพร้อมกับน้ำผึ้งแท้ๆจากธรรมชาติให้เลือกซื้อกันแบบไม่ต้องกลัวว่าจะผสมน้ำตาลใดๆครับเป็นจังหวะที่ได้ไปเจอคุณยายปราณีหลวงอินอายุ73ปีแล้วก็สามีครับซึ่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์กันเอารังผึ้งนับ10รังนะครับแล้วก็น้ำผึ้งใส่ขวดเนี่ยมาขายกันที่ตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งน้ำผึ้งขวดนะครับแล้วก็แบบน้ำผึ้งพร้อมกับไม้เสียบรังขายเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปตามขนาดตลอดเวลาที่นั่งวางขายครับก็มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อกันไปกินเองแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากกันอย่างต่อเนื่องนะครับยายปราณีเล่าว่าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีคนเก็บรังผึ้งมาขายกันเยอะเลยครับก็เลยขายได้ยากแล้วก็ขายได้น้อยเลยปรึกษากันแล้วก็พากันมาขายที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับจนลูกค้าในตลาดเนี่ยเริ่มจำได้ติดใจแล้วก็รอยายเนี่ยมาขายรังผึ้งกันตลอดเลยครับ
1: หลายคนลูกหลานอีก2คนแล้วก็ตายายก็ไปด้วยกันเนี่ยลูกเก็บตำเขาน้องนะ
2: ตำเขา
1: ใช่ลูกตำเขาตำป่าเลยลูก
2: ขายดีไหมครับ
1: มันก็เนาะถ้าเราเจอขาประจำก็ดีหน่อยนะลูกเนาะถ้าได้ขาประจำก็เนาะอย่างเขาไม่เคยซื้อยายก็อย่างว่าเขาก็ซื้อใบขวดก่อนนี่เขาติดใจก็มาซื้อยายใหม
2: ่
1: จ้ะ
2: เอาเขาเอาไว้ทำอะไรกันเขาแบบกินยังไง
1: มันช่วยเพียร์หนูกินกับกาแฟได้น้องนะกินกับกาแฟแล้วก็แล้วแต่บางคนก็ไปจิ้มขนมปังอะไรเนี่ยลูกแล้วแต่เขาชอบน้องเนาะบางคนก็ไปดองเหล้าอะไรอะลูกจ้ะเพราะมันเป็นของธรรมชาติไงลูก
0: ส่วนราคาขายครับน้ำผึ้งป่าขวดใหญ่ขวดละ300บาทรังผึ้งขนาดเล็กก็70ถึง80บาทนะครับรังขนาดเล็กต่างๆก็มีรังละ100บาทก็มีส่วนรังขนาดกลางก็รังละ150บาทแล้วก็รังขนาดใหญ่รังละ200บาทนะครับพอขายหมดยายกับตาก็จะกลับไปหาต่อครับก็เลยไม่มีกำหนดมาขายที่พิษณุโลกที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะกลับไปหารังผึ้งได้มากหรือน้อยครับส่วนใครอยากลองอุดหนุนกันนะครับคุณผู้ชมช่วงเช้าต้องไปดูที่ตลาดใต้นะครับส่วนช่วงสายๆยายปราณีก็จะรถเข็นคันนี้ครับแล้วก็ไปขายต่อที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกครับมีเบอร์ไว้ให้สอบถามกันด้วย0618315515ครับแมลงจากธรรมชาติอีกชนิดที่ทำอาหารได้อร่อยแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านนะครับนั่นก็คือแมงดาซึ่งเป็นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เนี่ยเขาเข้าสู่ฤดูการล่อจับแมงดายามค่ำคืนกันแล้วนะครับก็สร้างรายได้หลักหมื่นให้กับชาวบ้านเลยครับสิ่งที่ทำให้แมงดาหลงกลมาติดกับนะครับก็คือหลอดไฟสีม่วงพร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียงแมลงที่ชาวบ้านเขาเอามาเปิดล่อครับที่กระท่อมกลางไร่มันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านบ้านหนองหินดาบตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับใช้ล่อจับแมงดาตามภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกตอนนี้ครับแมงดาแล้วก็แมลงอื่นๆเนี่ยพากันออกหากินผสมพันธุ์วางไข่กันตามธรรมชาติแล้วพอเห็นไฟสีม่วงแล้วก็ได้ยินเสียงแมลงที่เปิดล่อเอาไว้เนี่ยก็จะพากันมุ่งไปตามจุดที่ล่อไว้ครับตอนนี้ราคาขายแมงดาราคาดีมากเลยครับหากเป็นแมงดาตัวผู้เนี่ยราคาก็จะดีเพราะว่ามีกลิ่นฉุนเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าขายเองก็อยู่ที่ตัวละ15บาทขึ้นไปครับนับตัวขายกันเลยแต่ว่าถ้าขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะมารับซื้อถึงที่เนี่ยก็ขายกันราคาตัวละ12ถึง13บาทส่วนตัวเมียราคาจะต่ำกว่าตัวผู้ลงมาหน่อยเพราะว่าไม่มีกลิ่นฉุนนะครับซึ่งสามารถทำเงินจากการล่อจับแมงดาในช่วงหน้าฝน 2-3 เดือนนี้มากถึง 3-4

0: หมื่นบาทเลยครับ
1: ถึงฤดูกาลของเขาคือหน้าฝนนะครับก็คือเราจะติดต่อไฟตรงนู้นแล้วก็คือเขาจะลงมาแล้วเราก็จะมารอเก็บมันจะเป็นช่องบินหนอครับก็คือแมงดาเขาจะมาเป็นฤดูของเขาที่จะไปวางไข่ครับ
2: แล้วก็จะจับช่วงนี้มันจะอยู่ช่วงเดือนไหนบ้างอะไรประมาณไหน
1: ช่วงเดือนที่เราจะได้ส่วนมากจะเป็นเดือนกันยา
2: าก
1: ันยาตุลาพฤศจิกาเต็มที่เลยถ้าเกิดมันอยู่ที่หน้าฝนครับพี
2: ่
1: ก็คือจะมีเสียงประกอบเสียงนี้คือมันจะล
2: ่อ
1: แมงดาด้วยแล้วก็คือแมงกระชอนด้วยครับ
2: อ๋อเป็นเสียงเป็นเสียงแมงว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับเป็นเสียงต่อจากแมง
0: แมงดาที่จับได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปครับจะเอาไปทำน้ำพริกแมงดากินกับผักนำไปทอดหรือว่าเอาไปดองน้ำปลาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าส่งขายพ่อค้าคนกลางหรือว่าส่งขายตามช่องทางออนไลน์เนี่ยชาวบ้านก็จะนำไปนึ่งให้แล้วก็ค่อยเอาไปขายต่อครับน้ำพริกแมงดาครับสามารถจะใช้ทั้งตัวผู้ตัวเมียไปทำอาหารได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยก็จะให้น้ำพริกที่มีกลิ่นหอมมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียก็จะได้ความมันของไข่ที่มากกว่าขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนกันครับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นสายท่องเที่ยวทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลครับเตรียมไปเที่ยวกันได้เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นกันอย่างเต็มตัวแล้วนะครับทั้งที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เกาะชื่อดังอีก3แห่งแล้วก็ถ้ำอีก1ถ้ำนะครับในเขตอุทยานหาดเจ้าไหมเปิดการท่องเที่ยวกันแล้วด้วยส่วนใครที่ชอบเดินป่าขึ้นเขาเตรียมร่างกายกันให้พร้อมนะครับรับไปลุยกันที่ภูกระดึงจังหวัดเลยตอนนี้เปิดภูอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ปิดพักฟื้นธรรมชาติมานานถึง6เดือนครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนายสุภฤกษ์น้อยสุวรรณนายอำเภอภูกระดึงเป็นประธานเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูกระดึงนะครับมีนักท่องเที่ยวเปิดภูวันแรกเนี่ยมาร่วม200คนเลยครับแล้วก็มีนักวิ่งมาร่วมซ้อมวิ่งก่อนการแข่งขันในช่วงวันที่6ตุลาคมนี้ด้วยครับอีกประมาณ100คนซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเล่าถึงความพร้อมว่าก่อนเปิดภูกระดึงนะครับทางอุทยานก็จัดเตรียมสถานที่แล้วก็ปรับปรุงที่พักร้านอาหารบนอุทยานนะครับให้มีสภาพเรียบร้อยกลมกลืนกับธรรมชาติและก็ต้องสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลด้วยครับหลังจากปิดมานานกว่า6เดือนนะครับเพื่อให้ธรรมชาติได้กลับมาฟื้นฟูหลังจากเกิดไฟไหม้ใหญ่บนภูกระดึงก็สร้างความสูญเสียไปกว่า 3,400 ไร่ครับตอนนี้ธรรมชาติเนี่ยกลับมามีทุ่งหญ้าป่าไม้กลับมาเขียวขจีแล้วครับรอรับนักท่องเที่ยวกันรวมถึงยังประชุมผู้ประกอบการร้านค้าที่มีจำนวน100กว่าคนนะครับให้จัดเตรียมสิ่งของต่างๆกันให้ดีปีนี้ครับจะยังเน้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้าโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและการนำถุงพลาสติกเข้ามาครับก็จะมีถุงผ้าให้เปลี่ยนและขอความร่วมมือครับนำขยะลงมาจากยอดภูด้วยและจะมีใบประกาศให้เช่นเดิมเหมือนทุกปีครับทางอุทยานมีมาตรการในการปฏิบัติงานแล้วก็จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นช่วงเปิดภูเขาแรกๆนะครับธรรมชาติเนี่ยจะสวยงามมากๆถ้าไปตอนนี้คุณผู้ชมมีทะเลหมอกตามผาต่างๆยามเช้านะครับทางอุทยานก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาภูกระดึงกันเยอะๆเลยครับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้บรรยากาศเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมพื้นที่บริเวณเกาะกระดานแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของจังหวัดตรังนะครับซึ่งได้รับการโหวตจากนิตยสาร World Beach Guide ประเทศอังกฤษนะครับว่าเป็นเกาะที่มีชายหาดดีที่สุดอันดับ1ของโลก2ปีซ้อนครับรวมถึงยังมีเกาะมุกเกาะแหวนเกาะเชือกแล้วก็ถ้ำมรกตนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสุดอันซีนของจังหวัดตรังหลังจากที่ทั้ง4เกาะแล้วก็1ถ้ำนะครับปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมในเขตอุทยานมาเป็นเวลา2เดือนนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติการประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครับนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นก็ถือเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลหรือว่าเปิดหน้าไฮซีซั่นครับประจำปี2567อย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้ครับจำเป็นต้องปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรม

0: ชั่วคราวก่อนเพราะว่าในช่วงที่เปิดไฮซีซั่นตอนปีที่แล้วคุณผู้ชมมีคนจำนวนมากแห่กันมาท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะที่เกาะกระดานจนถึงขั้นทางการเนี่ยต้องเข้าไปจัดระบบต่างๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ทางอุทยานหาดเจ้าไหมครับยังคงปิดกิจกรรมดำน้ำตื้นแล้วก็กิจกรรมทางน้ำที่อยู่บริเวณใกล้กับแนวปะการังหน้าเกาะกระดานต่อไปก่อนนะครับเพื่อรอให้สถานการณ์ฟอกขาวปะการังนั้นดีขึ้นกว่านี้ก่อนครับเห็นชายหาดในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกันอีกอย่างก็คือรักษาความสะอาดแต่ละเพื่อสัตว์ต่างๆที่เขาได้อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุขไปด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาครับก็เลยเปิดรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ครับเอาไว้ไปเป็นบ้านอาศัยของปูเสฉวนตามโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนครับปูเสฉวนตัวน้อยๆครับที่ต้องอาศัยเปลือกหอยขนาดใหญ่ชนิดอื่นเนี่ยไว้มาเป็นบ้านของตัวเองเพื่อการเจริญเติบโตแบบนี้ครับซึ่งตามชายหาดพื้นที่เกาะต่างๆในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ถือว่ามีปูเสฉวนอาศัยเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะที่ชายหาดแหลมตะโหนดที่การอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจึงอยากหาบ้านให้ปูเสฉวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรทางทะเลครับเพราะว่าเปลือกหอยตามธรรมชาติมีจำนวนน้อยลงจากหลายปัจจัยและเปิดรับบริจาคเปลือกหอยเฉพาะเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ได้ทุกชนิดนะครับทั้งหอยน้ำจืดหอยทะเลได้ทุกขนาดเน้นการรับบริจาคเปลือกหอยเหลือทิ้งมาจากการบริโภคหรือว่าเปลือกหอยมาจากโมบายเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับและไม่สนับสนุนการเก็บเปลือกหอยจากชายหาดเพื่อนำมาบริจาคเนื่องจากว่าไม่อยากให้ไปเก็บเปลือกหอยจากหาดหนึ่งแล้วก็มาบริจาคให้กับอีกหาดหนึ่งนะครับเพราะจะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเสียสมดุลทางธรรมชาติไปด้วย
1: ก็ทำให้เปลือกหอยในธรรมชาติลดลงนะครับเราจึงได้คิดโครงการเรื่องของการหาเปลือกหอยที่ใช้แล้วนะครับมาทดแทนให้กับปูเสฉวนในธรรมชาติเพื่อจะได้เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกหอยนะครับเพราะว่าถ้าหากขาดเปลือกหอยไปที่ใหญ่ๆที่พอเหมาะพอควรกับการเจริญเติบโตของปูตามธรรมชาติปูก็ต้องดิ้นรนไปหาที่พักใหม่เช่นกระป๋องเช่นขวดน้ำนะครับซึ่งทำให้ไม่เหมาะกับสภาพธรรมชาติที่สวยงามของเรานะครับ
0: ผู้สนใจโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนนะครับสามารถส่งเปลือกหอยไปได้ที่เลขที่59หมู่5อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่81150นะครับมีหมายเลขให้สอบถามกันด้วยเผื่อสงสัยชนิดของเปลือกหอยในการส่งไปจะได้ใช้งานได้ครับ0756565776นะครับซึ่งปูเสฉวนเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับเทศบาลชายหาดจะคอยกำจัดสิ่งสกปรกหรือว่าอินทรีย์วัตถุที่เน่าสลายครับอย่างพวกซากสัตว์ทะเลต่างๆที่โดนคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดถือว่ามีหน้าที่ช่วยสร้างสมดุลของธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศด้วยครับตอนนี้ก็ดำเนินโครงการแบบนี้ต่อเนื่องมานะครับประมาณสัก 6-7 ปีแล้วผลสัมฤทธิ์ก็คือพบว่ามีปูเสฉวนนะครับเพิ่มขยายพันธุ์ขึ้นเยอะมากเลยบนพื้นที่ชายหาดที่นี่ครับเทศกาลกินเจปีนี้ครับเริ่มกันมาสักวัน2วันแล้วนะครับก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวสวนที่เขาปลูกผักตั้งหน้าตั้งตารอกันเพราะว่าผักเนี่ยจะได้ราคาดีนะครับไปดูสวนมะเขือยาวของชาวบ้านจังหวัดราชบุรีกันนะครับตอนนี้เขาเร่งคัดเลือกมะเขือยาวเพื่อส่งตลาดกันเพราะว่าทำอาหารเจได้หลายเมนูราคาดีด้วยครับมะเขือยาวผลงามๆในสวนขนาด20ไร่ครับที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีของนางพจวรรณอิสระกรายศิลป์ตอนนี้ต้องช่วยกันเร่งเก็บแล้วก็คัดแล้วก็บรรจุมะเขือยาวที่ออกผลผลิตสวยงามเป็นจำนวนมากภายในสวนเลยครับก่อนนำไปส่งขายให้กับพ่อค้าอีกทอดหนึ่งเพื่อเตรียมขายกันในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ครับโดยเลือกปลูกมะเขือยาวเนื่องจากว่ามีความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากครับเอาไปแปรรูปเป็นอาหารก็ได้หลายอย่างซึ่งปลูกมะเขือยาวเป็นพืชแซมบนสวนฝรั่งด้วยครับเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกสภาพดินแล้วก็ปลูกได้ทั้งปีครับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ให้ผลผลิตในปริมาณที่มากด้วย ปีที่แล้วนะครับตอนกินเจที่ผ่านมาเนี่ยพืชผักหลายชนิดก็ขายได้ราคาดีกันนะครับทำให้ปีนี้เกษตรกรจำนวนมากก็เลยหันมาปลูกพืชผักกันเพื่อหวังจะเก็งราคา

0: กำไรกันที่จะมากกว่าช่วงเวลาปกติตอนนี้ครับซึ่งหลังจากปลูกไปได้ประมาณ60วันนะครับก็จะเริ่มเก็บมะเขือยาวกันได้ตอนนี้ราคารับซื้อหน้าสวนก็ขยับขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยครับและหากดูแลต้นดีๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเก็บผลผลิตได้นานหลายเดือนซึ่งคาดว่าในรอบการปลูกนี้ครับจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณสัก 3-4 ตันซึ่งกว่าต้นมะเขือยาวจะเก็บผลผลิตได้ก็ต้องใช้เวลานานนะครับประมาณ2เดือนในระหว่างนี้เขาก็จะปลูกผักกาดหอมเพื่อเป็นพืชเลี้ยงช่วยประหยัดต้นทุนไปพร้อมกันด้วยเลยครับ
1: ก็ดูที่ฟาร์มยาวอะค่ะอันนี้คือเบอร์เกรด A อันนี้คือเบอร์รองอย่างที่ผ่านมาอย่างเบอร์ดีเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเบอร์ดีเนี่ยโลละ10บาทอย่างนี้โลละ6บาทที่ผ่านมาของทุกปีอะกินเจก็เหมือนคนกินเจกันเยอะอย่างภาคใต้อะไรเงี้ยก็มะเขือยาวมันทําได้หลายอย่างอะเนาะต้มผัดอะไรเงี้ยก็มันเป็นพืชทางเลือกหลักที่ส่วนมากคนจะกินกันคนชอบกิน
0: ส่วนวิธีการปลูกนะครับเริ่มจากนำต้นกล้าที่มีอายุประมาณ 25-30 วันนะครับมาลงปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ตัวจะทิ้งระยะระหว่างต้นประมาณ120เซนติเมตรนะครับใน1แปลงเนี่ยก็จะแบ่งปลูกออกเป็น2แถวด้วยกันแล้วก็คอยหมั่นรดน้ำตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยทุกๆ 10-12 วันนะครับพอรอมีอายุครบ60วันก็เก็บมะเขือยาวขายได้ครับส่วนมะเขือยาวที่เก็บกันจากหน้าสวนตอนนี้ครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารับซื้อกันถึงสวนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปส่งต่อที่ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีแล้วก็กระจายไปยังตลาดนัดตลาดสดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ตลาดผักที่อยู่ทางภาคใต้ครับมารับผักจากราชบุรีกันเยอะทีเดียวครับพาไปดูการเพาะเลี้ยงปลากัดให้มีสีสันที่สวยงามของชาวตำบลหนองหลวงที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีกันนะครับเขาคลุกคลีแล้วก็ศึกษาการเลี้ยงปลากัดสวยงามมาต่อเนื่องเกือบ10ปีคุณผู้ชมจนประสบความสำเร็จนะครับปัจจุบันนี้เพาะเลี้ยงปลากัดเน้นแบบคุณภาพเลยครับเพื่อส่งขายตลาดต่างประเทศสร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
2: ปลากัดลูกผสมหลากหลายสายพันธุ์ทั้งซามูไรมาเบิลดอทกาแล็กซี่และอีกหลากหลายสายพันธุ์ให้สีสันที่โดดเด่นสวยงามและแปลกตาเป็นปลากัดภายในฟาร์มของพี่สากลพยัคฆเพศชาวตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแต่กว่าจะได้ปลากัดสีและสายพันธุ์ตรงตามความต้องการต้องผ่านการคัดเลือกและผสมพันธุ์ตามจินตนาการของผู้เลี้ยงค่ะ
3: อันนี้เป็นมาเบิลดอทนะครับลักษณะเขาก็พื้นผิวก็จะเป็นสีขาวแล้วจะมีดอทสีน้ำเงินตามตัวนะแต่ผมกำลังจะพัฒนาเขาเป็นสีชมพูอ่อนๆเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูอ่อนเหมือนอย่างตัวหน้าเนี่ยแล้วก็พยายามจะทำจำนวนให้ไม่ได้เยอะๆอยู่ที่สองนี่เป็นซามูไรนะเป็นซามูไรผมจะทำให้เขาเป็นลายไฟอยู่ตอนนี้เขาเริ่มได้มาแล้วเจนหนึ่งเริ่มได้มาแล้วเริ่มพวกชายน้ำพวกหางเขาก็จะเป็นเหมือนลายไฟลุกอยู่แต่ก็ยังจะคงลักษณะเป็นซามูไรที่หน้ากากสีขาวตัวก็จะเป็นสีดำครับผมส่วนตัวที่3นี่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครมีนะเพราะเป็นนีโมซามูไรครับพวกชายน้ำหางเขาก็จะเป็นสีพวกสีเหลืองสีส้มอะไรประมาณนี้หน้าก็จะยังขาวตัวดำเหมือนเดิมครับอันนี้เพิ่งบีดขึ้นมาใหม่อันนี้เจน3ละก็จะเริ่มได้ปริมาณมาสู่ตลาดเยอะขึ้นครับจากเมื่อก่อนนี้ได้ไม่กี่ตัวตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นครับ
2: การผสมพันธุ์จะคัดพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งรูปร่างและสีสันนำมาเลี้ยงรวมกันโดยจะใส่ในกะละมังพลาสติกและเตรียมพื้นที่สำหรับวางไข่ไว
4: ้บริเวณนี้เป็นโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ปลากัดนะคะรวมถึงเป็นพื้นที่อนุบาลลูกปลากัดด้วยค่ะพี่คะสำหรับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เราจะนำมาขยายพันธุ์เนี่ยคะเราต้องดูยังไงคะ
3: อันนี้รูปทรงครับสำคัญสุดรูปทรงปลากัดแล้วก็สีที่เราต้องการเราจะต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีสมมุติเราอยากจะได้สีแบบนี้เราก็ มันเป็นจินการจินตนาการว่าเราอยากได้สีนี้กับสีนี้ให้มันเกิดสีนี้อะไรความน่าจะเป็นแล้วเราก็จะคัดรูปทรงตัวเมียสำคัญครับตัวเมียต้องเอาทรงสวยๆตัวสวยๆหางสวยๆแล้วลูกเขาก็จะออกมารูปทรงที่สวยตามที่ตลาดต้องการส่วนตัวผู้จะคอยแจกสีสีเราอยากได้สีไหนอะไรประมาณอย่างที่เราต้องการเราก็จะเลือกคัดสรรมาครับแต่ละสายพันธุ์เราก็พยายามจะทำสายพันธุ์ที่มันใหม่ๆขึ้นมาพัฒนาการทำสีทำอะไรรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดการตลาดของเราเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาสนใจเยอะๆครับ
4: แล้วอย่างวิธีการที่เราจะนำมาผสมพันธุ์ล่ะคะพี่ต้องทำยังไงบ้างคะต้องมีการเตรียม
3: เราก็จะเตรียมน้ำครับเตรียมน้ำใส่กะละมังแบบนี้ไว้ทักสามสี่วันใส่ใบมะกวางแล้วก็อาจจะใส่ยานิดหน่อยแล้วเราก็จะเอาพ่อแม่เทียบกันไว้วางคู่กันไว้ครับสักประมาณเราก็จะสังเกตตัวเมียก็จะมีไข่นำออกมาจากท้องเนี่ยเราก็จะเอามาลงรัดในนี้ปล่อยเขารัดกันไว้สักคืนนึงเราก็จะมาแยกตัวเมียออกพอแยกตัวเมียออกเราก็จะปล่อยให้ตัวผู้อยู่กับลูกเขาสักประมาณ7วันเขาก็จะเริ่มเป็นตัวละเริ่มเป็นตัวคราวนี้สักประมาณวันที่8ที่9เราก็จะเริ่มให้ไรให้ทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกว่าเขาจะโตเขาจะอยู่ในกะละมังแล้วนี่นะครับสักประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเราก็จะย้ายไปใส่บ่อซีเมนต์ด้านนอกเราก็จะทำวนไปครับจะวนไปพอเราเอาชุดนี้ออกไปเราก็จะเอาชุดใหม่เข้ามาเพาะแทนแล้วก็จะวนไปครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน
4: ์อัตราการรอดของลูกปลาล่ะคะพี
3: ่มันก็จะอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์เลยนะถ้าพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์ดีลูกปลาก็จะเยอะบางคอกอาจจะมีเป็นพันบางคอกก็300 400 500อย่างน้อยสุดก็ประมาณ300ประมาณนั้น
2: เดิมทีพี่สากลประกอบอาชีพช่างเสริมสวยอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ต้องการมีเวลาอยู่กับครอบครัวและดูแลพ่อแม่ที่มีอายุมากขึ้นจึงกลับบ้านเกิดใช้พื้นที่บริเวณบ้านเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงปลากัดส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้มาเกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะ
3: เป็นช่างเสริมสวยแล้วก็มีพ่อแม่อยู่บ้านครับแล้วจะต้องมาดูแลเขาแล้วทีเนี้ยมันไม่เหมาะกับการทำอาชีพเสริมสวยผมก็เลยหาอาชีพลองทดลองเลี้ยงในเมืองก่อนเลี้ยงอยู่ประมาณสัก30 40คอกแล้วก็ลองเช็คตลาดมองเห็นว่ามันไปได้ผมก็เลยมาทำที่นี่เพื่อที่จะมีอาชีพมาดูแลคนแก่ที่บ้านด้วยประมาณนั้นครับ
2: ปลากัดเป็นอาชีพที่ไม่ยุ่งยากเพราะปลากัดเป็นปลาที่ทนแต่ละวันต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่จึงจะได้ปลากัดที่สวยงามและแข็งแรงค่ะ
3: ดูแลเขาดีๆผลผลิตเราก็จะดีถ้าบางทีเราปล่อยไว้อย่างเช่นน้ำอยู่ในวงแล้วไม่เปลี่ยนแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะป่วยบ่อยแล้วคุณภาพปลาก็จะไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะคัดปลาขึ้นมาขายได้น้อยครับเราก็ต้องดูแลแต่ก็ไม่ยากมากครับปรับสภาพน้ำนะใบของกวางจะปรับสภาพน้ำปลาจะไม่ค่อยป่วยแม่อะไรครับเราใส่ไปน้ำจะสีเหลืองปลาเขาก็จะคึกคืนแข็งแรงจะไม่ป่วยครับเราก็จะต้องคอยดูถ้ามันเราใส่ไปไว้สักประมาณ7วันอะไรเงี้ยเราออกเพราะว่าถ้านานกว่านั้นมันก็จะเกิดจุลินทรีย์เกิดการเน่าเหม็นแล้วก็จะทำให้ปลาป่วยได้เราก็ต้องคอยเปลี่ยนแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขานิดนึง
2: อาหารสำหรับเลี้ยงปลากัดที่นี่จะใช้ไรแดงและอาหารเม็ดโดยเฉพาะไรแดงเองเพื่อลดต้นทุนค่ะ
4: คุณผู้ชมคะที่นี่นอกจากเพาะเลี้ยงปลากัดแบบครบวงจรแล้วนะคะก็ยังมีการเพาะเลี้ยงไรแดงให้กับลูกปลากัดกินด้วยค่ะแล้ววิธีการเพาะไรแดงต้องทำยังไงบ้างนะคะพี
3: ่เริ่มต้นเราจะต้องเตรียมน้ำแล้วเราก็จะทำน้ำเขียวให้มันเขียวก่อนถึงจะปล่อยไรแดงด้วยได้ครับเพราะเราจะต้องมีปุ๋ยมีอามิมีกากถั่วเหลืองมีอาหารหมูประมาณเนี้ยทำให้มันเกิดน้ำเขียวพอทำได้ไปสักประมาณ4วันพอเขาเริ่มเขียวเราก็จะเริ่มเอาลูกไรแดงนะครับมาปล่อยเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์ไว้สำหรับอนุบาลลูกปลาของเรานะ
4: ค่ะแต่การที่เราจะเพาะไรแดงเนี่ยคือจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับลูกปลากัดของเราด้วย
3: ใช่ครับ
4: แบบนี้ต้องทำยังไงคะพี
3: ่มันก็ต้องเพาะหลายบ่อเราก็จะเพาะวนไปฮะสังเกตดูว่าที่นี่ผมจะทำไว้7บ่อแล้วก็จะวนไปแล้วเราก็จะเก็บผลผลิตวันละบ่อเก็บไปเพื่อที่จะให้พยายามที่จะให้มันเยอะพอกับลูกปลาเราจะได้พอถ้ามันขาดปุ๊บลูกปลามันก็จะไม่สมบูรณ์ครับก็เราก็จะเริ่มอนุบาลเขาตั้งแต่ประมาณสัก 10วันเริ่ม 7-10 วันแล้วเราก็จะให้ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ45วันพอเขาเริ่มพอน้องปลาเริ่มกินอาหารเม็ดได้เราก็จะพยายามลดไรแดง

0: ลายแดงลงมาแล้วเราก็ให้กินอาหารเม็ดเพราะว่าถ้าให้กินอาหารเม็ดได้เราก็จะประหยัดลายในบ่อของเราด้วยเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ให้รุ่นที่เราเพาะลูกปลารุ่นเล็กๆที่เราเพาะขึ้นมาอีกเพราะว่าลายที่นี่ค่อนข้างขาดแคลนหน่อย
1: ราคาของปลากัดก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามค่ะจุดเด่นของปลาอยู่ที่กระโดงหางชายน้ำหากปลาตัวไหนมีความสมบูรณ์ทุกอย่างจะมีราคาสูงถึงตัวละหลักพันหลักหมื่นบาทค่ะส่วนด้านการตลาดทางฟาร์มเน้นผลิตปลาคุณภาพส่งขายต่างประเทศซึ่งนับว่าเป็นตลาดที่ให้ราคาดีค่ะ
2: ตอนนี้ครับตัวของพี่สากลเนี่ยก็ยังพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดนะครับให้มีคุณภาพมีสีมีลายที่เด่นชัดสวยๆเพราะว่าตลาดยังไปได้สวยมากเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศด้วยส่วนราคาขายมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันแล้วก็แพงๆกว่านี้ขึ้นไปก็มีด้วยขึ้นอยู่กับความสวยงามครับปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านป่าตัน2หมู่บ้านที่ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับเขาร่วมสืบสานประเพณีแห่ก๋วยสลากหลวงกันแล้วก็ปีนี้รับกระแสครับมีหมูเด้งมาร่วมขบวนแห่ด้วยท่ามกลางบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลา 15:30 น.เวลาเดิมนะครับสวัสดีผมและทีมงานทุกคนลาคุณ

0: ผู้ชมครับเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าประหยัดสุดประโยชน์สุดไหมครับแปลสั้นๆได้ใจความประมาณว่าทำอะไรก็แล้วแต่ใช้งบประมาณให้น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนมากที่สุดนั่นเองครับและคำกล่าวที่ว่านี้ผมบอกได้เลยครับว่าโรงเรียนบ้านวังแรงเหมาะกับคำนี้มากที่สุดเลยล่ะครับจะด้วยเหตุผลอะไรน่ะล่ะครับ ไม่บอกหรอกครับ ล้อเล่นครับที่ยังไม่บอกตอนนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้ไปฟังจากปากของเหล่าผู้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูของโรงเรียนนี้จะดีกว่าไงล่ะครับเพราะมันจะถ่ายทอดได้อรรถรสมากกว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูเทียมนะครับรักษาการผอ.ที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานิดนึงครับ
2: โรงเรียนของเรา

0: ชื่อว่าโรงเรียนบ้านวังแรงนะคะอยู่ตำบลรันคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะมีนักเรียนประมาณ34คนค่ะ
1: โอ้โห34คนนั่นเอง
0: 34คนค่ะ
1: แต่ว่ามีตั้งแต่อนุบาล
0: ถึงป.6เลยค่ะ
1: ถึงป.6ก็โอ้โห
0: แต่ชั้นหนึ่งก็จะประมาณ 2-3 คนบางชั้นก็ 5-6 คนก็ประมาณ
1: สูงสุดก็ 5-6 คน
0: ค่ะประมาณนี้นะคร ับ
1: รายการเราเกี่ยวกับอาหารคงต้องถามเรื่องอาหารนิดนึงครับงบประมาณอาหารกลางวันนี่วันหนึ่งได้สักเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้ดีขึ้นมาค่ะได้ประมาณ30กว่าบาท36บาทค่ะ
1: 30คูณกว่า30คูณกว่าก็อยู่ประมาณ 1,300
0: ใช่ประมาณนั้นค่ะ
1: ถามจริงฮะพอไหมครับสำหรับเด็กกำลังกินกำลังนอนนี
0: ่ถ้าจะให้แบบเสริมเต็มๆเลยอ่ะมันก็พอได้นะพอได้ก็พอ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจ้างแม่ครัว
0: ถ้าจ้างแม่ครัวโอ้โหก็ได้แต่เด็กอาจจะไม่อิ่ม
1: เพราะว่านั้นงบอย่างนี้มาเนี่ยฮะรวมทั้งค่าแก๊สค่าวัตถุดิบค่าแม่ครัวด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเอาเงินไปจ่ายให้แม่ครัว100 200เท่ากับสัดส่วนเด็กอาหารที่เด็กจะได้ทานก็น้อยลงไป
0: เหมือนเด็กเติมหมดละเราเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเติมด้วยค่ะ
1: กำลังโตนะครับถ้าอย่างนั้นเราจ้างแม่ครัวไหมอย่างนี้
0: เราก็เลยมาปรึกษากันว่าเราอยากให้เด็กอิ่มเนาะเด็กอิ่มแล้วก็มีคุณค่าทางด้านอาหารก็เลยครูรับผิดชอบกันโดยตั้งคนละวันรับผิดชอบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พอดี
1: ที่นี่มีครู
0: 5คนค่ะคนละวันพอดีเลยค่ะ
1: หมายถึงเป็นเวรทำอะไรฮะ
0: ทำเป็นเวรดูแลโรงเรียนมาดูห้องเรียนเพราะว่าไม่มีนักการพะโลงก็มาเรื่องห้องเรียนเปิดห้องเรียนแล้วก็
1: ข
0: ึ้
1: นเวร
0: แล้วก็มาทำอาหารก่อนจะขึ้นเวรครูเขาก็จะเสียบข้าวเตรียมไว้ก่อนมาแต่เช้าหรือครูคนนั้น
1: หมายความว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีคุณครู5คนแล้วคุณครูทั้ง5คนเนี่ยต้องผลัดกันทำอาหารให้นักเรียนทั้งโรงเรียนกิน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพระช่วยแต่ครูแต่ละท่านทุกคนก็จะมีเมนูไม้ตายไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ละคนเขาก็โหต้องการให้เด็กเห็นเด็กมาเติมแล้วเขาอิ่มเขาภูมิใจเขายิ้มเขา
1: คือกลายเป็นว่าครูที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ให้อาหารสมองเท่านั้นแต่ยังให้อาหารท้องด้วย นะครับรสชาติออกมากินได้ไม่ได้อันนี้เราตอบไม่ได้ครับต้องไปถามเด็กแต่เมนูไม้ตายของครูเทียมที่ทำบ่อยนะครับและเด็กเติมประจำอย่างที่บอกก็คือกะเพรา
0: ค่ะ
1: กับไข่น้ำแต่ครูคนอื่นเป็นอะไรบ้าง
0: มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็มีคนที่ถนัดเส้น
0: ใช่คนถนัดเส้นเขาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วบางคนก็ลักษณะเป็นไข่พะโล้แกงเขียวหวานเด็กเขียวหวานนี่ก็เด็กก็จะเติมกันเยอะมันจะออกหวานๆหน่อยๆก็จะอร่อยอะไรเงี้ย
1: พูดอย่างนี้ ต้องไปตามสืบดูแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าคุณครูแต่ละท่านมีเมนูไม้ตายอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูเทียมมากนะครับที่อุตส่าห์เสียสละนะครับทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเด็กๆได้อิ่มท้องและก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผม งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาคุณครูท่านอื่นก่อน
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ไหนเมนูอะไร
2: คุณครู5คนผลัดกันทำอาหารกลางวันให้นักเรียนกินทุกวันได้ยินไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นความจริงครับการทำอาหารกลางวันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคุณครูโรงเรียนบ้านวังแรงครับอย่างที่ครูเทียมบอกมานั่นแหละครับถ้าเอาเงินไปจ้างพ่อครัวแม่ครัวงบประมาณที่ได้มาจากภาครัฐก็จะถูกลดทอนลงไปวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของเด็กๆก็จะน้อยลงปริมาณอาหารก็จะน้อยลงเด็กๆก็จะไม่อิ่มหรือว่าได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วนพอเด็กๆได้รับสารอาหารไม่ครบก็จะไม่มีแรงเรียนหนังสือพอไม่มีแรงเรียนหนังสือความรู้ก็จะลดน้อยตามลงไปพอความรู้น้อยก็จะไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพเมื่อตัวเองไม่พัฒนาแล้วชาติก็ไม่พัฒนาเพราะขาดบุคลากรคุณภาพโอ้โหกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องยืดยาวล้มต่อเนื่องเป็นโดมิโนกันไปหมดอย่างนี้ล่ะครับแต่ขบวนการคุณครูบ้านวังแรงทั้ง5ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเป็นแน่จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเด็กๆที่เขารักให้สุดความสามารถโอ้โหพระเจ้ามันยอดไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักคุณครูคนแรกกันก่อนครับ
3: ของเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าศูนย
4: ์จ้าเอ๋สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: ครับได้ยินมาว่าที่โรงเรียนนี้นี่คุณครูทุกคนเนี่ยเป็นเชฟกระทะเหล็กด้วย
5: ครับต้องทำทุกคนนะครับ
1: ครูทุกคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันหมดเลย
5: ครับ
1: แต่ละคนนี่จะมีเมนูไม้ตายถูกไหมใช่ไหมคุณครูนาวินถ้าจัดอันดับ5วันอร่อยสุดที่1

0: 2 3 4ครูนาวินได้ที่เท่าไหร่ครับ
1: 1คร
0: ับ อ้าวเฮ้ยคนนี้ที่1คนนี้ที่5ครับ จำได้ไหมครับวันแรกที่ทำอาหารเลี้ยงทั้งโรงเรียนเนี่ยคุณครูทำอะไร
2: ไข่พะโล้ครับ
0: ไข่พะโล้
2: ครับนั่งแกะยันตี3ครับคนเดียว70ฟอง
0: เป็นเราเอาไหมนั่งทำกับข้าวให้ชาวบ้านแกะไข่ยันตี3ทำไหม
1: ไม่ค
0: ่ะไม่ทำเนาะแต่ทำไมครูทำอ่ะ ทำให้ใครรู้ไหมทำให้นักเรียนอ้าวขอบคุณคุณครูนะครับโอ้โห
2: ครับ
0: นี่ต้องขอบคุณฉะนั้นครูตั้งใจทำให้เราต้องทำยังไง
3: กินให้หมดแล้วหมดไหมวันนั้นไข่พะโล้หมดไหมครับ
2: ไม่เหลือครับ
3: ไม่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนกินใช่ไหมหรือแจกหมด
2: นักเรียนกินหมดครับ
0: มาถึงวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับครู
2: ทำมาแต่ก่อนก็จะมีแม่ครัวทำให้ครับตอนหลังงบมันน้อยลงแล้วก็หันมาทำเองครับ
0: ทำเองมากี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ3ปีครับ
0: 3ปีทักษะทำอาหารเราเก่งขึ้นไหมครับ
2: เป็นเยอะแล้วครับเป็นหลายอย่างละ
0: เป็นหลายอย่างเนี้ยที่บ้านจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกินตอนนี้ก็กินกันบ้างแล้วเนาะ
2: ครับ
0: เมนูภูมิใจสุดก็คือแกงเขียวหวาน
2: ครับเด็กเขาชอบครับ
0: อ๋อพวกนี้เป็นคนรีเควสแกงเขียวหวานใช่ไหม
2: ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก
2: ่
0: ภูมิใจสุดคือแกงเขียวหวานข้าวมันไก
2: ่แต่ก่อนจะหลอกเขาเลยเอาพรุ่งนี้ข้าวมันไก่แต่กลายเป็นแปลงลาบเป็นผัดถั่วงอกบ้าง
0: เดี๋ยวข้าวมันไก่กับผัดถั่วงอกเหมือนกันไหมอยากกินอะไรมากกว่าข้าวมันแต่ถ้าเป็นผัดถั่วงอกกินได้ไหมกินได้ฉะนั้นครูเนี่ยเลือกของที่มีประโยชน์อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะจัดหาได้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณครูครับขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยนะครับผม
2: สวัสดีครับ
0: มีโอกาสผมจะแวะมากินฝีมือครูนะ
2: ได้เลยครับพร้อมนะครับ
0: อ้าวไปดูท่านต่อไปกันครับไปแล้วนะ
2: สวัสดีที่ปุ้น
0: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณครู
4: คุณครูนาวินไหนๆก็คุยแล้วคุยซะเลยโชว์ซะเลยครับบอกว่านักเรียนติดใจแกงเขียวหวานของคุณครูนาวินวันนี้ก็เลยโชว์การทำแกงเขียวหวานให้ดูซะเลยครับสงสัยกลัวผมไม่เชื่อนะครับ แต่แม่ดูจากสีของแกงแล้วเนี่ยท้องผมก็ร้องโอ้หิวขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะครับ
5: กี่บรรทัดก็ได้ลูกเขียนเวลาเขียนให้นักเรียนย่อหน้าด้วยบรรทัดแรกย่อหน้าเข้าไปด้วย
6: ก๊อกสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูจินนะครับ
5: ใช่ค่ะ
6: สอนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ย
5: ภาษาไทยค่ะ
6: ภาษาไทยไหนอ่านได้อยู่แล้วเนาะอ่านว่า
7: อนาคตของฉัน
6: อนาคตหรืออนางออนาคตนะก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับแต่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของการเรียนครับเพราะรายการของเราอาหารจานสุกเราคุยเรื่องอาหารครับผมได้ยินมาว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยคุณครูทุกคนต้องเป็นเชฟใช่ไหม
7: ใช่
6: ต้องทำอาหารใช่ไหมคุณครูจินถนัดทำอะไรลูก
7: ผ
6: ั
7: ด
6: ซีอิ๊วเมนูขึ้นชื่อ
5: ผัดซีอิ๊วราดหน้า
6: ราดหน้าโอ้มาสายเส้น เป็นคุณครูมีเส้น เป็นยังไงครับวินาทีที่อาหารที่เราซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเนาะทำออกมาแล้วให้เด็กนักเรียนของเราแล้วเขากินกัน
5: ก็ดีใจค่ะดีใจ
6: ก็เลยทำผัดซีอิ๊วทุกครั้งเลย ก็เป็นอาหารเส้นมาถึงตอนนี้ทักษะในการทำอาหารของเรา
5: คิดว่าดีขึ้นค่ะ
6: คุณครู5คนชอบอาหารของครูจินเป็นลำดับที่
5: ไหนบอกอร่อย
6: เนี่ยเลขเรายังไม่ได้ให้คะแนนรายงานเขาใช่ไหมครับ มีผลกับคะแนนรายงานของครูจินอร่อยเป็นอันดับที่
7: สองค่ะ
6: ดีขึ้นมาหน่อยแล้วครับ เราก็ต้องมานั่งนึกเรื่องโภชนาการ ว
5: ่
6: าให้ครบทั้ง5หมู
5: ่ใช่
6: เหนื่อยไหม
5: ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะ
6: สนุกดีใช่ไหมคุณครูเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินให้หมดใช่ไหมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคุณครูมากครับที่เหนื่อยยากคือเด็กๆนะครับอนาคตของฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรทวีศักดิ์อยากเป็นครูจะได้ทำอาหารให้นักเรียนกินด้วยเนาะเรียนเก่งๆสู้ๆไปแล้วครับคุณครูครับขอบคุณคร
5: ับ
4: ครูจินก็ยังเขินๆอยู่นะครับพอถามเรื่องฝีมือทำอาหารเอ้ายิ่งเขินหนักเข้าไปอีกไม่ต้องเขินแล้วครับครูจินดูจากท่าทางการหั่นการปรุงการประกอบอาหารแล้วเนี่ยระดับมืออาชีพแล้วล่ะครับแต่ดูแล้วเนี่ยครูจินท่าทางจะถนัดทางอาหารเส้นๆจริงๆด้วยนะครับวันแรกที่ทำเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นราดหน้ามีกรอบสงสัยพรุ่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่ว

0: ว่าไก่ละมั้งครับเนี่ยแซวเล่นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือครูจินบอกว่าเหนื่อยแต่สนุกนั่นก็แปลว่าครูจินมีความสุขในการทำอาหารให้กับเด็กๆได้ทานมีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆอิ่มท้องด้วยฝีมือตัวเองนั่นเองครับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังแรงที่มีงบประมาณจากภาครัฐที่จำกัดเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแน่นอนครับบางครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคต่อวันแต่ก็ยังมีชาวบ้านและผู้ปกครองในพื้นที่ที่นำวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาเพิ่มเติมช่วยเสริมส่วนที่ขาดให้กับโรงเรียนอย่างคุณยายนี่แหละครับ
1: ก็จิตมันผูกพันแก่เด็กอ่ะคือลูกหลานเราก็เหมือนลูกหลานเราทุกคนแหละเพราะว่าเราเกิดบ้านนี้แล้วก็เด็กที่นี่แล้วเราอยากให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ผักที่เราปลูกเองเพราะที่บ้านจะทำสวนครัวปลูกผักเหลือกินก็ขายถ้าพอรู้ว่าโรงเรียนทำอาหารกลางวันเราก็เอามามอบให้เขามีหน้าผลไม้ก็มีเอามาให้มีมะม่วงสุกมีมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นอะไรก็นำมาให้เด็กให้ครูเราไม่หวังผลอะไรคือทำเพื่อบ้านเพื่อเด็กเพื่อโรงเรียนของเราเนี่ยก็ไม่อยากให้โรงเรียนมันยุบและหายไปไหนเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำไว้เราก็อยากให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

0: วันนี้ทานอะไรกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นเมนูข้าวคลุกกะปิค่ะ
0: ข้าวคลุกกะปินะครับผมโอ้โหคุกกี้ครับทำไมใจเด็ดทำอาหารข้าวคลุกกะปิเลยไม่ง่ายนะเนี่ย
1: ไม่ง่ายแต่ว่าสนุกค่ะทำแล้วสนุกค่ะให้เด็กได้กินเครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะ
0: แปลว่าเราต้องมีทักษะทำอาหารอยู่บ้างนะถึงกล้าทำข้าวคลุกกะปิเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายท่านนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าพอเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานอย่างนี้เนี่ยแล้วในเรื่องการเรียนการสอนเราแก้ไขยังไงครับ
1: ก็จะให้เด็กนะคะลงมานั่งเรียนกับคุณครูข้างล่างนี่เลยค่ะคุณครูก็จะสอนไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะเดินมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: แต่ถ้านักเรียนถามเยอะกับข้าวจะไหม้นิดนึง ไม่มีเวลาพอดีเนาะแล้วเมนูไม้ตายนี้นอกจากข้าวคลุกกะปินี่คุณพี่นิยมทำอะไรครับที่ทำบ่อย
1: ก็ข้าวผัดไข่ค่ะที่เด็กๆจะรีเควสขอมากๆเลยนะคะ
0: ก็จะง่ายหน่อยเนา
1: ะ
0: เบาได้แต่ที่ได้ยินมาคุกกิ๊กบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้เลย
1: ใช่ค่ะบ้านอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะ
0: โทษนะฮะตัวเมืองนครสวรรค์มานี่ไม่ใช่ใกล้นะครับครู
1: 62โลค่ะจากที่บ้านมา
0: เฉพาะมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปกลับทุกวัน
1: ก็120กว่าโลค่ะ
0: แล้วทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะ
0: 11ปีนะครับคุณผู้ชมครับขับรถวันละ120โลเพื่อมาทำงานแล้วกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้มา11ปี
1: คิดว่ามาบ้านค่ะกลับมาบ้านมาที่บ้านมาเจอเด็กๆมาเจอลูกๆของเราอะค่ะมาเห็นรอยยิ้มของเขาก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้เหมือนมาโรงเรียนนะคะเหมือนมาบ้านค่ะ
0: เนี่ยคุณครูทุ่มเทขนาดนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งใจเรียนและอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่ครูตั้งใจทำอย่าให้เหลือโอเคเนาะโอ้โหนับถือใจมากครับขอบคุณคุณครูกิ๊กมากนะครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ไม่อร่อยก็ต้องบอกว่า
2: อร่อย
3: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆครับแถมยังมีพื้นฐานจากร้านอาหารของที่บ้านด้วยก็เลยทำเมนูยากๆใช้เวลาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ตอนเข้าครัวนี่แบ่งร่างไปสอนหนังสือได้ด้วยนะครับแม่เป็นครูกิ๊กที่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะครับนั่นดูสิครับหมูหวานนี่มันช่างฉ่ำซะเหลือเกินไข่อีกกุ้งอีกโอ้ยหิวครับ

0: ใกล้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เมนูอาหารกลางวันจะเป็นอะไรแล้วโภชนาการจะครบครันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์เลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูกวางนะครับผมเมนูวันนี้เป็นอะไรครับ
1: วันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็คือหมายความว่าไม่ได้ใส่เป็นชามๆ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป็นหม้อไฟอย่างนี
1: ้เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยครับ
0: 1หม้อกินกี่คนครับนี
1: ่1หม้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนครับ
0: ก็สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เพื่อนๆก็กินข้าวร่วมกันก็สนุกไปแบบ
1: ใช่ครับ
0: อะไรคือต้นเหตุที่คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดีกว่าไม่ทำเป็นชามๆเนี่ยครับ
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นการโน้มน้าวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็แปลกๆใหม่ๆครับ
0: แล้ว
1: ก
0: ็สร้างความฮือฮา
1: ใช่สร้างความฮือฮาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นให้พูดคุยกันระหว่างกินได้ด้วยลูกชิ้นชั้นอย่ามาแย่งก
1: ิน
0: สองลูกแล้ว
1: ใช่เลย
0: ฉันยังไม่ได้กินลูกชิ้นฉันไม่ได้กินลูกชิ้นฉันก็ไม่ได้กินลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนสงสัยมีผีหม้อไฟมาขโมยลูกชิ้นให้หายไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็มีประเด็นนี้เหมือนกัน
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง5หมู
1: ่ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: อร่อยครับ
0: เอาความจริงสิ
1: อร่อยครับก็เราจะสอบถามเขาว่าวันนี้ลูกๆอยากทานอะไรก็จะให้แบบว่าประชาคมกันเลยนะครับแบบว่าให้ยกมือกันเลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทานเมนูอะไรครูจะได้ไปเตรียมถูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเสียงส่วนมากเนาะมาเตรียมซื้อของวัตถุดิบแล้วก็จะทำเมนูนั้นให้เขาทานอย่างเงี้ยครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเด็กกินแล้วยกนิ้วให้จะดูซิเป็นนิ้วไหน งั้นเดี๋ยวให้ครูกวางนะครับเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับ
1: เดี๋
0: ยวมาดูกันครับว่าเด็กๆถูกอกถูกใจกับเมนูนี้ขนาดไหนครับ
2: แม่เจ้าโว้ยงบประมาณเพียงเท่านี้สามารถเสิร์ฟไปให้กับเด็กๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นเรียกกันว่ากินกันให้หนังท้องตึงกันไปเลยเป็นการจัดสรรงบประมาณและเมนูโภชนาการได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับคุณครูครับและก็แน่นอนครับคุณครูแต่ละท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆเป็นหลักนั่นเองครับจึงทำให้เกิดความตั้งใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วิธีการจัดการจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านวังแรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนูโรงเรียนนี้มีครูเพียง5คนแต่ไม่มีเงินจ้างแม่ครัวก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำอาหารครูแต่ละคนต้องคิดเมนูของตัวเองครูแต่ละคนเก่งครับคิดเมนูออกมาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างหนึ่งครูกวางที่คิดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขึ้นมาคิดได้ยังไงครูกวางบอกว่าเป็นกุสโลบายที่ทำให้เด็กกินอาหารสนุกกินอาหารแปลกใหม่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการครูกวางกำลังหลอกล่อให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวเพราะในก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟ1หม้อเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเพียบไปหมดเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องพูดถึงเลยสารพัดเส้นมีโยกเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เต็มหมดเลยอยู่ในนั้นแล้วตามมาด้วยโปรตีนที่ได้มาจากลูกชิ้นแล้วก็หมูและออกเผ็ดนิดๆซึ่งเผ็ดนั้นต้องยอมรับว่าเด็กต้องเริ่มหัดกินในพริกมีสารแคปไซซีนที่กินเข้าไปแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระเด็กไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ

0: เรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องเหมาะสมตามวัยเขาด้วยนะครับก็จะอิ่มอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อทานไปแล้วนะครับเขาจะต้องมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันของเรานะครับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะครับก็เราก็จะมาฝึกนะครับมาปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่อยๆทานผักรวมไปถึงผลไม้ที่มีสารอาหารก็คือวิตามินต่างๆนะครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับประทานผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็จะซื้อผลไม้ตามตลาดนัดนะครับหรือว่าจากสวนหรือว่าจากตลาดนะครับในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เด็กได้รับประทานกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกๆของเรานะครับจะมีโภชนาการที่เต็มร้อยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้ต่อไปก็อยากจะฝากครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังแรงให้อยู่ในความรักนะครับความเมตตานะครับแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทุกท่านเลยที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
1: แล้วก็ผ่านไปอีก1วันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับแต่หน้าที่ของเราคุณครูทั้ง5ยังไม่จบคุณครูทุกท่านยังคงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเช้าในวันถัดไปเป็นคุณครูที่ทำเพื่อเด็กๆให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนรายการอาหารจานสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทํานองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

0: ของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับที่อยากมีรายได้เสริมจากงานอดิเรกต้องไม่พลาดนะครับกับรายการเงินทองต้องวางแผนสัปดาห์นี้ครับทุกวันนี้การเป็นมนุษย์เงินเดือนหวังรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวบางคนอาจจะไม่พอใช้จ่ายนะครับบางทีก็ต้องหารายได้เสริมจากการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้นและการค้าขายเล็กๆน้อยๆ นี่แหละครับที่ทำให้เกิดเศรษฐีขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนแล้วครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นกันอยู่ในนี้นะครับเขามีอาชีพหลักเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเราเนี่ยแหละครับที่เขาขายมีทั้งแบบขายตามตลาดนัดขายของออนไลน์หรือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะครับซึ่งการหารายได้เสริมเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากนะครับถ้าทุกคนมีการวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของร้าน Dress Cafe คุณโบธันดรัตน์วีรกิจก่อนนะครับนอกจากงานประจำนะครับคุณโบเขายังมีการหารายได้เสริมจากงานเล็กสไตล์ชิคๆในแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนกันครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ

0: วันนี้ผมจะมาขออนุญาตคุยกับคุณโบนะครับในแง่มุมของการหารายได้เสริมนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามนุษย์เงินเดือนของเรานั้นรายได้หลักจากงานประจำอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นผมอยากจะรู้ว่าคุณโบมีวิธีการจัดการยังไงที่จะหาเงินจากรายได้เสริมและมีการแบ่งเวลาไงจากการทำงานหลักและงานเสริมครับผมสวัสดีครับคุณโบ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอถามคุณโบว่าคุณโบตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับผม
1: คือปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานประจำอยู่ในออฟฟิศที่แห่งหนึ่งนะคะก็เป็น
0: อ
1: ีเวนต์เอเจนซี
0: ่
1: ค่ะก็ทำอยู่ในตำแหน่งของเป็น Account Director
0: ค่
1: ะก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการหาลูกค้าเข้าบริษัทนะคะในขณะเดียวกันก็คือต้องแบบไปรับบรีฟแล้วก็ดูแลโปรเจกต์ภาพรวมทั้งหมดของงานให้ออกมาแบบ success มากที่สุดอะไรประมาณนี้
0: ระยะเวลาการทำงานเนี่ยต้องทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มันเป็นเดือนทั่วไปหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะปกติก็คือทำตั้งแต่จันทร์จนถึงศุกร์แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบมีอีเวนต์เนี่ยเราก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วย
0: โอ้ก็ทำงานหนักกันเพราะอีเวนต์ส่วนมากมันอยู่เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เวลาการทำงานเนี่ยถือว่าทำตั้งแต่เช้าจนดึกเลยไหม
1: ทำตั้งแต่เช้าเป็นพนักงานประจำตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นจนแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีเกินเวลางานไปด้วย
0: แล้วอย่างจุดเริ่มต้นสมมุติทำงานเราทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วอะไรถึงการตัดสินใจว่าเฮ้ยงานประจำอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้ว
1: คือมันเริ่มมาจากการที่วันหนึ่งเนี่ยพอเราโตขึ้นแล้วเราก็เอาฟิกคอสที่เราจะต้องมีการจ่ายในทุกเดือนเนี่ยมากางออกดู
0: รายจ่ายประจำเดือน
1: ใช่เราก็มาดูว่าเรามีอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายพอเรามาดูปุ๊บแล้วเรามาเทียบกับเงินเดือนปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันฟิกเกินไปแล้วมันน่าจะต้องหาอะไรสักอย่างนึงทำเพื่อที่ให้สภาพการเงินของเราเนี่ยมันคล่องมากยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยในอนาคตมันจะได้ไม่ช็อตอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มากระแสเงินสดมากขึ้นเรื่อย
1: ๆถูกใช่ค่ะ
0: แสดงว่าตอนนั้นก็เงินแค่จะใช้อย่างเดียวก็แทบจะไม่เหลือ
1: จริงๆแล้วนะตอนนั้นตอนที่เริ่มเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าช็อตหรือว่าไม่พอแต่มันเหมือนเป็นการวางแผนในอนาคตล่วงหน้าไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้มันค่อนข้างจะฟิตแล้วนะเราน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงเพื่อมาทำให้มันคล่องตัวมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นอย่างที่บอกว่าสงสัยนิดนึงว่าจากการที่เราทำงานประจำเนี่ยทำแทบทุกวันเลยเรายังมีแรงมีเวลาที่จะเฮ้ยเอาอีกหน่อย
1: แล้วจริงๆแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยมากค่ะคือเรียกได้ว่าทำงานประมาณวันละ18ถึง20ชั่วโมงด้วยกันในช่วงแรกๆของการเปิดร้านที่นี่นะคะคือเหมือนกับว่าพอเราเลิกงานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาลงแรงกับที่ร้านค่ะ
0: คือจุดเริ่มต้นตอนแรกเลยคิดอะไรว่าถึงอยากจะทำร้านนี้
1: จากความชอบส่วนตัวก็คือว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปงานแต่งงานเนี่ยเราจะตัดชุดไปร่วมงานแต่งงานตลอด
0: คือจะร่วมงานคนอื่น
1: ใช่ร่วมงานคนอื่นก็คือจะไม่เคยซ้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวพออย่างนี้พอมันก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจากเพื่อนคนสนิทคนใกล้ตัวเห็นแล้วชอบชุดที่เราไปตัดเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยขอยืมหน่อยได้ไหมจนถึงหนักๆเข้าก็คือแบบขอเช่าเราเลยรู้สึกว่าในเมื่อเราก็จะต้องตัดอยู่แล้วมันเหมือนเป็นการลงทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ต่อยอดจากสิ่งนี้ไปเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่ว่าไหนก็ไหนๆแหละเปิดร้านมันซะเลยเพื่อที่แบบจะได้เป็นรายได้ด้วย
0: จริงๆแล้วการเริ่มธุรกิจหนึ่งนี้อาจจะเริ่มต้นแค่ในสิ่งที่ใกล้ตัวเราก็ได้นะ
1: จริงค่ะใช่
0: ดูว่าเราชอบอะไรเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: แล้วพอหลังจากนั้นที่เรารู้สึกว่าเราตัดชุดเริ่มเต็มบ้านละอย่างนี้เราคิดว่าเราจะปล่อยเช่าให้เพื่อนละเราทำยังไง
1: เราเปิดจาก IG ก่อนคือตอนนั้นเนี่ยที่คอนโดมันก็จะมีห้องเก็บของอยู่ใช่ไหมคะ
0: คร
1: เราก็เอาชุดที่เราตัดมาเนี่ยไปแขวนไว้แล้วเราก็นั่งมองว่าเฮ้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นเราก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลง Instagram พอโพสต์เสร็จปุ๊บก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาให้มาลองชุดแล้วก็มาดูกันที่คอนโดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีหน้าร้าน
1: ยังไม่มีหน้าร้าน
0: คือแวะเข้าไปในคอนโดเลย
1: ใช่
0: แล้วตอนนั้นก็เป็นชื่อเดสคาเฟ่เหมือนกันหรอ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วกระแสตอบรับตอนแรกคือเป็นยังไง
1: จริงๆเราไม่ได้คาดหวังเลยกับการที่เปิด IG แต่เปิดIG ตอนแรก
0: ครับ
1: แค่แบบว่าอย่างน้อยๆก็คือเป็นรายได้นิดๆหน่อยๆอาทิตย์ละแบบ 2,000 3,000 ก็โอเคแล้วแต่พออยู่ๆไปๆมามันก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาเยอะเรื่อยๆแล้วทีนี้เราด้วยความที่ทำงานประจำเราไม่ได้อยู่คอนโดตลอดมันก็เริ่มไม่สะดวกแล้วกับการที่คนจะนัดมาดูชุดก็เลยตัดสินใจว่าเปิดหน้าร้านดีกว่า
0: แล้วอย่างนั้นน่ะเรามีงานประจำอยู่แล้วด้วยอย่างที่บอกแล้วเราจะทำยังไงบริหารได้ไหม
1: ค่ะก็พอเริ่มเปิด

0: ร้านช่วง3เดือนแรกเนี่ยเราเฝ้าเองตลอดเลยเปิดเป็นเวลาคือจะนัดลูกค้ามาช่วงหลังเลิกงาน
1: อ๋อก็คือเรามีการติดต่อลูกค้าก่อนว่าสะดวกเวลาไหนให้เข้ามาดูพร้อมกัน
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนัดทาง LINE ทาง IG ทาง Facebook มาก่อนเราก็จะนัดเวลาที่เราสะดวกลูกค้าก็จะแบบมีความชอบในชุดของเราอยู่แล้วก็ยินยอมที่จะที่จะนัดเวลาที่เราโอเคอะไรประมาณนี้ค่ะและหลังจากนั้นก็เริ่มจ้างเด็กจ้างลูกน้องมาเฝ้าที่ร้านเราก็จะสบายตรงนี้มากขึ้นโดยการที่เราไม่ต้องเข้ามาที่ร้านตลอดเวลาลูกค้าอยากจะนัดมาเมื่อไหร่ก็เข้ามาได
1: ้จริงๆเห็นบอกว่าเราเป็นคนออกแบบเองด้วยเนี่ยเรามีความสามารถ
0: จริงๆเราไม่ได้เรียนดีไซน์อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: อาศัยจากความชอบส่วนตัวแล้วก็หาข้อมูลคือแบบสมัยนี้เราเปิด Google ค่ะเริ่มมาตั้งแต่การวัดตัวเราวัดมันต้องวัดยังไงเราก็เปิด Google เลยว่าวิธีการวัดมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีเอาไปปรึกษาช่างส่วนตัวที่เราตัดกันประจำบ้างเขาก็จะแนะนำแล้วก็ไปเดินสำเพ็งไปเดินพหุรัตไปดูผ้าเองเรียนแล้วก็จะไปเรียนรู้เองอะค่ะ
1: นี่พอเริ่มเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆในธุรกิจ
0: เหมือนกับเวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเราจะสามารถแนะนำได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะต้องศึกษาเองจากคนที่ไม่ได้เรียนอะไรด้านนี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องหาเอาเองพอสมควรค่ะ
1: ชุดแต่ชุดของเราที่ออกแบบเนี่ยมันมีความแตกต่าง
0: ถู
1: กไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราคุณออกแบบเองแตกต่างท้องตลาดแล้วมีการวางเป้าหมายไหม
0: ตอนแรกเริ่มของการทำธุรกิจเนี่ยคิดในใจไว้เลยว่า1ปีจะต้องคืนทุนในการที่เราลงทุนไป
1: แล้วลงทุนไปเยอะไหมเออตอนแรก
0: ก็พอสมควรค่ะ
1: ก็คือจากเงินที่ออมที่เราเก็บมา
0: ใช่ค่ะจากเงินออม
1: ถือว่าเป็นเงินก้อนทั้งหมดเลยไหมตอนนั้น
0: ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามีการวางแผนไว้ว่าเราไม่รู้ว่าธุรกิจตอนแรกเนี่ยมันจะโอเคไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเงินมาส่วนนึงที่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่สักเซสอ่ะเราก็จะไม่เจ็บตัวมาก
1: ย้อนกลับไปตั้งต้นหนึ่งครับว่าการออมเงินของทางพี่โบเนี่ยเป็นลักษณะทำยังไงในการเก็บออม
0: ก็จะเก็บออมหลายๆรูปแบบหลายๆบัญชีอย่างเช่นคือเรามีบัญชีแบบเป็นเหมือนกองทุนหุ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อแบบเอามาลดหย่อนภาษีรายได
1: ้พวก LTF RMF ต
0: ่
1: างๆ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกซื้อประกันเงินออมเก็บไว้ในระยะยาวเผื่อแบบ
1: ก็หักบัญชีหักอะไรนะ
0: หักภาษีได้ด้วยใช
1: ่เน้นหักภาษีเป็นหลัก
0: เน้นหักภาษีเป็นหลัก
1: ค
0: ่ะ
1: ห
0: ล่อแล้วก็มีเงินฝาก
1: ครับ
0: มีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็มีร้านเนี้ยค่ะที่ถือว่าเป็นเงินออมอย่างนึงอันนี้ในมุมมองของพี่เอง
1: พี่โบมองว่าการทำร้านก็เป็นงานออม
0: ใช่เป็นการออมเงิน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเรามีตั้งไว้ในใจไหมว่าแต่ละเดือนแต่เดือนที่มีรายได้เข้ามาเนี่ยเราต้องแบ่งหุ้นเท่านี้ประกันเท่านี้หรือเก็บออมไว้ในฝากบัญชีหลักทรัพย์เท่านี
0: ้จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงส่วนของรายได้ของที่เนี่ยค่ะพี่มองไว้ว่าแค่เอารายได้เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าอย่างเช่นสมมติปัจจุบันนี้เรามีไลฟ์ฟิกคอร์สหลักๆเลยคือมีบ้านมีคอนโดมีรถที่เราจะต้องแบบเป็นคนผ่อนเองทุกอย่างทั้งหมดเราก็เลยมองว่าร้านนี้เราจะเป็นลักษณะของการที่เอารายได้มาเป็นการผ่อนรถกับผ่อนบ้านและส่วนเงินเดือนประจำอะค่ะเราเอามาเป็นเรื่องของการผ่อนคอนโดแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตในประจำวัน
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเหลือก็เก็บ
0: ถ้าเหลือก็เก็บ
1: แล้วอย่างนี้แบ่งเวลาชัดเจนไหมครับว่าสมมุติงานหลักที่บอกว่าทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนเย็นปุ๊บเราก็ยังกลับบ้านมาคิดต่อยอดว่าวันนี้เราจะลูกค้าเป็นแบบไหนนะธุรกิจเราจะขยายไหมมีการ
0: จริงๆแล้วก็อยากขยายค่ะก็แต่ว่าหลักๆเลยคงต้องเอา product ให้เยอะขึ้นพอ product เยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยก็คงค่อยขยายไปที่สาขาอื่นที่มองไว้
2: ใครที่สนใจมองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณโบรออยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: ก่อนที่จะมาตั้งร้านพี่โบต้องมีการวางแผนเตรียมตัวนานแค่ไหนก่อนที่จะมาเปิดร้านเลย
1: ก่อนที่จะเริ่มเปิดเนี่ยประมาณ1เดือน
0: ครับ
1: ค่ะโดยเริ่มจากการทำต้นทุนนะคะ
0: คือคิดคำนวณไว้เลย
1: ใช่คือขึ้นตารางมาเลยว่าเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างจนกว่าจะออกมาเป็นร้านแล้วสำเร็จรูปให้คนเช่าได้ทั้งค่าเช่าร้าน
0: ค
1: ่าน้ำค่าไฟค่าช่างค่าจ้างน้องค่าเดินทางค่ารถค่าน้ำมันคือทุกอย่างต้องอยู่ในตารางที่เป็นต้นทุนทั้งหมดพอเราได้ต้นทุนมาปุ๊บอันนี้เป็นต้นทุนหลักเรียกว่าจะเป็นต้นทุนโปรดักชันแต่พอมาเป็นต่อเดือนปุ๊บเราก็จะต้องมีต้นทุนแต่ละเดือนว่าฟิกคอสมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาคำนวณดูว่าเราจะต้องมีรายได้

0: ตกเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่มันถึงจะ cover กับต้นทุนนั้นและจะเหลือกลับมาที่เราเท่าไหร่
1: แล้วพอคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยละอันดับต่อไปละก็ต้องเป็นสถานที่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะก็วิธีการเลือกสถานที่เนี่ยหลักๆเลยก็คือพยายามจะหาอะไรที่แบบว่าเราเดินทางสะดวกไม่ใช้เวลาเยอะก็เลยปักหมุดว่า
1: ทำที่ออฟฟิศเลย
0: ใช่ก็เลยปักหมุดว่าหาทำเลที่ใกล้กับที่ทำงาน
1: ครับ
0: ให้ได้มากที่สุดเผื่อว่าฉุกเฉินหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เดินทางมาได้ก็เลยมาจบที่ทาวินทาว
1: ครับ
0: ข้อดีก็คือว่า1ใกล้ที่ทำงาน2เป็นพอพูดถึงทาวินทาว
1: ครับ
0: 90%อ่ะก็จะรู้จักว่าทาวินทาวอยู่ตรงไหน
1: ถ้าคุณผู้ชมไปดูนี่ไม่ใช่การศึกษาเปอร์เซ็นต์คนแล้วพอเลือกทาวินทาวปุ๊บทาวินทาวมันก็ใหญ่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เราต้องเดินดูหาร้านสักระยะนึงมั้ง
0: ก็ขับรถดูแล้วก็จังหวะพอดีว่ามีร้านตรงนี้ว่างอยู่พอเราเห็นว่าร้านเนี้ยว่างเราก็เลยมานั่งขับรถไปมาอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะมานั่งเฝ้าเช้าเฝ้ากลางวันเฝ้าเย็นเฝ้ากลางคืนนั่งดูเลยค่ะว่าแบบคนเป็นยังไงคนเดิน
1: ผ่านไปผ่านมา
0: ใช่ขับรถมาจากมุมนี้จะมองเห็นร้านไหมขับไปทางมาจากทางนี้จะมองเห็นร้านหรือเปล่าจะทำยังไงให้ร้านเด่น
1: โอ้โห
0: ใช่แล้วก็มานั่งหาข้าวกินแถวๆร้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูก็ถามเขาว่าพี่ขายดีไหมมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: เยอะไหมเรียกได้ว่าเหมือนฝังตัวเองมาลองใช้ชีวิตอยู่ในเป็นคนถิ่นนี้ดูบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วพอหลังจากนั้นเปิดร้านได้สักพักหนึ่งมีการทำโปรโมชั่นอะไรไหม
0: โปรโมชั่นมีเรื่อยๆค่ะเรามันจะเป็นลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็คือว่าเดือนนึงเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นสักครั้งนึงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าส่วนลด 10% ถ้าคุณมาจองเลยแต่คุณจะใช้ชุดภายในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าก็ได้คือเหมือนพูดง่ายๆว่าลูกค้าพวกเนี้ยเวลาเขาจะรู้ว่าเขาจะมีงานเขาก็จะคิดชุดล่วงหน้ากัน 4-5 เดือนแล้ว
1: ถูก
0: ใช่มั้ยเขาจะคิดชุดกันล่วงหน้า 4-5 เดือนอย่างน้อยเราต้องรีบไปดักเขาไว้ก่อนที่เขาจะไปที่ร้านอื่นก็ให้เขามัดจำกับเราไว้ก่อนทำโปรโมชั่น
1: กลยุทธ์ที่ดี
0: ค่ะ
1: และอย่างสินค้าของเรามีการสร้างความแตกต่างอะไรไหมเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเช่าชุดเองก็ดีหรือร้านขายชุดสำเร็จรูปเองก็ดีมันออกมามากมายเลยทีเดียวทำไงให้รู้สึกว่าชุดที่เรามีในแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์จริงของ Dress Cafe
0: คือ Dress Cafe เนี่ยจุดแข็งเลยจะมีอยู่2เรื่อง
1: ครับ
0: เรื่องที่1คือเป็นงานตัดที่นี่คือออกแบบแล้วตัดเองมันก็จะไม่ซ้ำใครกับอย่างที่สองคือเรื่อง price คือราคาเนี่ยมองว่าให้เช่าในราคาที่เทียบเท่ากับร้านอื่นที่เขาเป็นชุดตัดนึกออกไหมคะคือสมมติถ้าเป็นร้านเช่าทั่วไปเขาก็จะเลทอยู่ประมาณใกล้เคียงกับของเราแต่ของเราเป็นชุดตัดแต่ของเขาเป็นชุดมาจากเมืองจีนเป็นชุดที่แบบซ้ำกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราคือคุณเดินเข้ามาในร้านเราเนี่ยคุณสามารถได้ชุดที่ไม่เหมือนใครแต่ในราคาทั่วไป
1: ก็เหมือนเป็นทั้งสไตล์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของเรื่องราคาด้วยที่แบบพิเศษกว่าคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างพอเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละตั้งเป้าว่ากิจการ Dress Cafe ของเราในอนาคตเรามองภาพเป็นยังไง
0: มองภาพไว้ว่าลำดับแรกเลยถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยากมีคนติดตามสักประมาณแบบหลักแสนขึ้นไป
1: ครับ
0: พอมันมีคนติดตามมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีกำลังในการที่จะเพิ่มชุดมากขึ้นเรื่อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรามีชุดมากขึ้นเรื่อยๆมีคนติดตามมากขึ้นเราก็สามารถขยายไปสาขา2ได้เพราะว่าลูกค้าก็เยอะเหมือนกันค่ะที่แบบบางคนมาจากพระราม3มาจากพระราม2มาจากชลบุรี
1: ต่างจังหวัดก็มา
0: ใช่มาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีถามว่ามีสาขาอื่นมั้ยเราอยากจะแบบไปอีกมุมนึงของในกรุงเทพบ้างที่แบบว่ากระจายกันไป
1: ความสะดวกของลูกค้า
0: ใช่เพื่อส่งของลูกค้าด้วย
1: ครับ
0: ลูกค้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็เรามีส่งไปรษณีย์ให้ด้วยจุดเด่นก็คือเราให้เช่าในราคาที่คนต่างจังหวัดเอื้อมถึงและไม่ต้องบวกเพิ่มอะไรมากมายคือเราให้เช่าในเรทเดียวกับคนกรุงเทพ
1: ทั่วไป
0: ใช่เพิ่มเวลาให้ด้วยในประมาณนี้ค่ะ
1: เพราะใช่เพราะต่างจังหวัดต้องมีคืนชุดเพื่อเวลา
0: ใช่สมมติว่าของเรา5วันในกรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราจะให้แบบ8วันถึง10วันแต่คุณได้เช่าในราคาเรทเดียวกันก็เหมือนเราซัพพอร์ตความต้องการของคนต่างจังหวัดด้วยก็มีเยอะเหมือนกันค่ะที่แบบว่าเป็นลูกค้าจากสุรินทร์อย่างเงี้ยมาจากขอนแก่นมาจากเชียงใหม่ไม่เคยเจอกันเลยแต่ก็แบบมาเช่าหรือมาตัดก็มี
1: เขาได้ยินมาว่าร้านนี้ดี
0: คือเหมือนกับเขาเห็นเขาชอบสไตล์เสร็จปุ๊บเขาก็ถามราคารับได
1: ้
0: พอราคารับได้ปุ๊บก็โอเคลองตัดพอตัดเสร็จปุ๊บถูกใจก็มีเป็นลูกค้าประจำกันมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี
1: ้ก็ถือว่าจริงๆแล้วลูกค้าจริงตอนนี้เริ่ม ไปทั่วประเทศแล้วแหละ
0: ทั่วประเทศค่ะใช่
1: เพราะจริงๆแล้วเราเริ่มจากออนไลน์นะเพราะออนไลน์มันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่กรุงเทพแล้วแหละมันก็ทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าในร้านเราได้ก่อนแล้วค่อยมารองงั้นเห็นธุรกิจเฟื่องฟูขนาดนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โกทิ้งท้ายหนึ่งว่าช่วยฝากอะไรไปถึงมนุษย์เงินเดือนนิดนึงครับว่าถ้าอยากมีรายได้เสริมเนี่ยจากงานนอกเหนือจากงานประจำเนี่ยเขาต้องทำตัวเตรียมตัวยังไงบ้างมีการวางแผนไม่ต้องหมายแบบยังไงบ้าง
0: ก็หลักๆเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนคิดว่าคนเราไม่ควรมีรายได้แค่ทางเดียวอย่างน้อยเนี่ยน่าจะต้องมีรายได้สำรองอีกสักหนึ่งทางเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างสมมติอยู่ๆเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ธุรกิจปิดการแต่เรายังมีตรงเนี้ยรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็พอถึงขั้นที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะมีกิจการส่วนตัวเราก็ต้องคิดปุ๊บแล้วต้องเริ่มทำเลยค่ะพอทำเสร็จปุ๊บเพราะว่ากว่าที่มันจะเริ่มลงตัวกว่าที่มันจะเริ่มเข้าที่กว่าที่มันจะมีรายได้เข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยต้องใช้ระยะอย่างน้อยๆ1ปีด้วยกัน
1: ได้ครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งพี่โกมากๆนะคะที่มาให้มุมมองดีๆในการหารายได้เสริมแบบนี้ต้องขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เห็นมั้ยครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีความฝันว่าอยากจะมีรายได้เสริมนะครับไม่ยากนะครับแค่คุณมีเป้าหมายหรือมองจากสิ่งที่ใกล้ตัวก็ได้สิ่งที่คุณชอบแล้วก็เอามาทําได้ละครับความฝันนั้นก็จะไม่ไกลเกิดเอื้อมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปฟังความรู้ดีๆจากทางกูรูกันครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลใครที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการทำอาชีพเสริมเดี๋ยวเรามีคำแนะนำดีๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากกันครับ
2: เราอาจจะได้ยินเสียงบ่นบ่อยๆของมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าทำงานประจำเนี่ยรายได้น้อยทำอีกนานแค่ไหนกว่าจะรวยเราลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเลยดีกว่าไหมอย่างนี้มันน่าจะรวยมากกว่าแต่คำถามนี้ครับจะต้องคิดต่อนะครับว่าถ้าเราลาออกจากงานจริงๆเนี่ยเราจะขายสินค้าอะไรเราจะขายบริการประเภทไหนซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีคู่แข่งมากมายเต็มไปหมดเลยและเราจะสู้กับเจ้าใหญ่ได้จริงหรือเปล่าถ้าลาออกมาจริงๆแล้วประกอบธุรกิจเนี่ยเกิดการผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าขาดทุนนั่นแปลว่ารายได้ประจำที่เราเคยทำไว้เราก็ไม่ได้เหมือนกันครับแล้วอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรลองมามองอีกมุมนึงนะครับว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีเป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากๆนะครับถามว่าน่าอิจฉายังไงครับอันดับแรกก็คือเรามีรายได้ประจำในรายเดือนทุกเดือนเรามั่นใจเลยครับว่าเรามีรายได้เท่าไหร่และที่สำคัญครับปลายปีเรายังมีโบนัสก้อนใหญ่รออีกด้วยนั่นแปลว่าเรามีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เป็นหลักประกันแน่นอนในแต่ละเดือนนะครับเรามาดูข้อดีอีกประการนึงนะครับของการประกอบอาชีพที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือเรามีเวลาว่างครับเราทำงานเลิกกี่โมงนะฮะ18:00 น.หลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วทำงานเลิก20:00 น.หลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วแล้วเรายังมีวันว่างนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ทำไมเราไม่ทำวันว่างหรือเวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการนำวันว่างหรือเวลาว่างที่เรามีอยู่ไปสร้างเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตนะครับผมมีนะครับแนวทางในการสร้างรายได้ด้วยงานอดิเรกนะครับสไตล์มนุษย์เงินเดือนมาฝากนะครับว่าเรามี5ขั้นตอนในการทำเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะขั้นตอนที่1ครับเลือกงานที่เราชอบเลือกงานที่เราอยากทำเลือกงานที่ใช่นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับมันด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบเย็บปักถักร้อยนะทำตุ๊กตาเราก็ทำตุ๊กตาหรือเย็บปักถักร้อยที่เป็นงานแฮนด์เมดพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้นะบางทีอาจจะเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้นะครับหรือถ้าเราชอบในเรื่องของภาษาเราอาจจะไปเป็นล่ามเราอาจจะไปเป็นไกด์นะครับเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเราให้มากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้เห็นไหมครับถ้าเรามีอาชีพเสริมจากงานอดิเรกที่เรารักที่เราชอบเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับพอเรามีงานอาชีพเสริมแล้วเราพยายามวางแผนระยะยาวต่อหลังจากเราเริ่มต้นจากงานอดิเรกที่เรารักที่เราชอบแล้วตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนนะครับแต่พอเราทำไปแล้วมันกลับได้ผลตอบแทนกลับขึ้นมาเราก็เลยต้องมองต่อนะครับว่าผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยเราสามารถมาขยายนะลักษณะงานของเราให้มากขึ้นได้ไหมแต่มีข้อแนะนำนิดนึงครับที่สำคัญมากก็คือต้องไม่ให้กระทบกับงานหลักนะครับเพราะว่าทุกวันนี้รายได้หลักของเราก็คืองานประจำอยู่ครับขั้นที่3ครับเป็นการจัดทำแผนทางการตลาดเป็นการศึกษาว่า product หรือสินค้าของเราเนี่ยมันตอบสนองโจทย์กลุ่มไหนตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้หรือเปล่า ลูกค้าซื้อเพราะอะไรลูกค้าชอบตรงไหนนะกลุ่มลูกค้าสำคัญเราเป็นอะไรบ้างการตั้งราคาที่เราตั้งไว้สูงเกินไปไหมแนะนำครับให้ตั้งราคาต่ำหน่อยเพื่อจะได้ทำให้ลูกค้าเราสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นครับและทุกวันนี้นะครับจะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์เต็มไปหมดเลยครับมันทำให้เราสะดวกด้วยและก็ประหยัดต้นทุนด้วยครับมาดูขั้นที่4ครับก็คือขั้นของการพัฒนาสินค้าและบริการรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเราด้วยขั้นนี้อาจจะต้องจำเป็นต้องตามตลาดนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ตลาดเทรนไปทางไหนบ้างรูปแบบของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสินค้าเราตอบโจทย์กระแสในขณะนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้ตอบโจทย์กระแสนะสังคมขณะนั้นเพราะว่ารายได้ของเรายังต้องมาแบบสม่ำเสมอนะถ้าเราตอบโจทย์เขาได้นะครับแต่ถ้าเราตอบโจทย์ไม่ได้รายได้ตรงนี้ก็ถือว่าหยุดไปส่วนขั้นที่5ครับจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องของการทำเงินให้งอกเงยครับเพราะถ้าเราทำงานจากความรักความชอบมันจะมีเงินก้อนนึงเงินก้อนนั้นเราเอาไปขยายนะครับตามความเหมาะสมและถ้ายังเหลืออยู่เงินก้อนนี้แหละครับจะเป็นเงินที่เราเอาไปออมให้เกิดดอกเกิดผลเพราะว่าการลงทุนก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกวิธีนึงเหมือนกันโดยอาจจะแนะนำตราสารทางด้านการลงทุนครับเช่นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆแต่แนะนำนิดนึงครับว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดสังเกตนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจทุกครั้งเพราะฉะนั้นครับเราจึงพยายามเลือกหลักทรัพย์การลงทุนให้สอดคล้องกับ
3: การสอนตามการออกประกาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์
4: อาชีพช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นมาพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมผสานไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

0: ชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
1: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราค่ะค่ะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ตักไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 ตัวขนมปังดูก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกัน
2: จะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบัน
3: นั่นนะคะขายแบบใจมือยัดใจโขกเนี่ยเพื่อก็ทำขายเขาก็คิดว่าไส้วัวนี่มันก็คนก็ชอบกินนะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เขาก็เพิ่งของเฮานี่มันจะมาเหมือนคนอื่นนะเจ้าสำหรับไส้วัวเฮานี้เพราะว่าเขาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเขาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเขาก็ทำคิดว่าเขาทำเสริมกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เขาก็ได้ไปเขาก็ได้ประกวดกระเปิ้ลนะเจ้าย่างขายเนาะเจ้า

0: จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิม
1: ปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ฮะแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของง่ายๆ นี่เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิด
2: ไกลหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการคุกคัลเจอร์ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชม
3: กันเลยค่ะดินเป็นทรัพย์

0: ดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil L O A M S O I L loam soil แปลว่าดินร่วน clay soilC-L-A-Y-S-O-I-L clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil S-A-N
1: จัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่ามันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนละสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าเขาไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสั่งลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะอารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะ

0: เพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องต้องทำ4อย่างเลยเหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือ
1: ธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคต
2: ก็คือรักษาธรรมชาติ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นกลไกนึงในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะ
1: ต้นทานมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำลายมันนะเขาจะต้องดูแลมัน
2: อ๋อก็เป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติให้เด็กไปด้วย
1: ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังธรรมชาติทางอ้อมเราไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะแต่คนที่จะได้เอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
2: ต้องมี
1: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
2: ครับผมแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพอ
1: ในงานอนุรักษ
2: ์ครับ
1: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเรา
3: วันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่า
4: ให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับ
5: ก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี
6: ้ค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิด
5: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจากดอร์ทูดอร์นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวเนี้ยไอ้ช้อยเซตที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
4: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
5: ้การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถสองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าฟรีมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
4: ครับ
5: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่
4: าร
5: ถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนเนี่ยมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65 บาท65 บาทก็คือไปกลับวันนึงถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130 บาทมันควรจะเป็น50 บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40 บาทหรือมันจะควรเป็น25 บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
4: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็ก
5: 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
4: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
5: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะ
7: เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสาร นะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น

0: ทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่จะเริ่มเห็นภาพว่าครับในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร
1: ่ทางเดินรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับ
2: เพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้ว
3: ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็น

0: านมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากไร
2: ว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลอง
3: หรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะโดคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การสื่อเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับสไปซ์จนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้ง

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่ว
1: รู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานวิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้แหละครับ
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้า

0: ไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเขาจะน้ายใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอะค่ะเขาบอกคือมีมันเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าเขาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเขาเอามาล้างเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นอย่างเป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูเมียดเนื้อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เขาก็จะเน้นตังจิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเขาบรรยายทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่
1: พ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันลักษณะแบบนี้เหมือนกินแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอลปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ย
2: รับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่

0: รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วล่ะก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจ้ะและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเราบัน
1: นะครับครับมาถึงวิธีการเซตผมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือใช้ไดนะครับไดเป่าผมนะครับเป่าไปก่อนครับเป่าทรงผมเป่าให้มันเป็นทางนะครับว่าเวลาจะไปทางไหนนะครับให้เป่าไปในทิศทางที่เราต้องการซ้ายขวาแล้วแต่เรานะครับเซตในแบบที่ตัวเองมั่นใจและสบายใจที่สุดครับคือหนีบพยายามหนีบผมลงมาให้ได้ครับข้างๆหรือไม่ก็ปาดไปข้างหลังครับมันจะได้นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ผมดั่งใจเราแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวโพรเมสนะครับเราไปลองดูตัวนี้กันเลยครับก็เสร็จไปกับทรงแรกนะครับแล้วก็จะต่อด้วยตัวที่2ครับของเราก็คือโพรเมสนะครับตอนนี้ก็ซอยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาใช้โพรเมสนะครับนี่ครับแปะที่มือนะครับโหยทั่วฝ่ามือเลยนะครับแล้วก็ครับตอนนี้เราก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะครับเก็บตรงไรผมเก็บอะไรงี้ไปเรื่อยๆครับครับที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผมของผู้ชายได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องลองเซตดูแล้วก็หาสไตล์ของคุณเองให้เจอนะครับว่าเราเหมาะกับสไตล์ไหนเหมาะกับ
2: เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นนะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแหย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนบอกมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการ

กับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทางนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: พี่เดียคิดว่าทักษะอะไรบ้าง3อันที่ไม่ควรทิ้งแล้วก็ต้องมีในยุคปัจจุบันนี้คะ
1: มีทั้งหมด3อันเนาะอันแรกคือโคดดิ้งครับก็คือว่าการทำงานของเราในอนาคตทุกส่วนมันต้องใช้โคดดิ้งเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะว่าทูของเรามันจะซับซ้อนมากขึ้นจนเราอย่างเช่นทุกวันนี้ทีมมันก็คือแบบพวกวอล์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพวกนั้นเขาก็จะถนัดเรื่องของแบบการเอนเตอร์เทนความสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ต้องหาจุดที่เราเชี่ยวชาญให้มันเจอแล้วก็โฟกัสทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราเป็นคนเริ่มคนแรกๆอ่ะแล้วเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเราคีปโกอิ้งมันต่อไปอ่ะมันยากมากที่คนใหม่ๆจะเข้ามาทำแทนเราได้เราถูกพัฒนาเรื่อง problem solving critical thinking ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่แล้ว

0: ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย
1: ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเริ่มฤดูการจับแมงดาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา
2: ขายดีมาก
3: มันก็เนาะถ้าเราเจอขาประจำก็ดีหน่อยนะลูกเนาะถ้าได้ขาประจำก็เนาะอย่างเขาไม่เคยซื้อยายก็อย่างว่าเขาก็ซื้อใบขวัญก่อนนี้เขาติดใจก็มาซื้อยายใหม
2: ่
3: จ้ะ
2: เอาเขาเอาไว้ทำอะไรกันเขา
3: แบบมัน
2: ยังไง
3: มันช่วยเพียหนูกินกับกาแฟได้นกนะกินกับกาแฟ
1: กินกันแล้วนะครับก็สร้างรายได้หลักหมื่นให้กับชาวบ้านเลยครับสิ่งที่ทำให้แมงดาหลงกลมาติดกับนะครับก็คือหลอดไฟสีม่วงพร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียงแมลงที่ชาวบ้านเขาเอามาเปิดล่อครับ
4: มันจะเป็นช่องบินหนอครับก็คือแมงดาเขาจะมาเป็นฤดูของเขาที่จะไปวางไข่ครับ
2: แล้วก็จะจับช่วงนี้มันจะอยู่ช่วงเดือนไหนบ้างอะไรประมาณไหน
4: ช่วงเดือนที่เราจะได้ส่วนมากจะเป็นเดือนกันยา
2: าก
4: ันยาตุลาพฤศจิกาเต็มที่เลยถ้าเกิดมันอยู่
1: ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เกาะชื่อดังอีก3แห่งแล้วก็ถ้ำอีก1ถ้ำนะครับในเขตอุทยานหาดเจ้าไหมเปิดการท่องเที่ยวกันแล้วด้วยส่วนใครที่ชอบเดินป่าขึ้นเขาเตรียมร่างกายกันให้พร้อมนะครับรับไปลุยกันที่ภูกระดึงจังหวัดเลยตอนนี้เปิดภูอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ปิดพักฟื้นยานมีมาตรการในการปฏิบัติงานแล้วก็จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับโดยเจ้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นช่วงเปิดภูเขาแรกๆนะครับธรรมชาติเนี่ยจะสวยงามมากๆถ้าไปตอนนี้คุณผู้ชมเวอร์บีชไกด์ประเทศอังกฤษนะครับว่าเป็นเกาะที่มีชายหาดดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก2ปีซ้อนครับรวมถึงยังมีเกาะมุกเกาะแหวนเกาะเชือกแล้วก็ถ้ำมรกตนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสุดอันซีนของจังหวัดตรังหลังจากที่ทั้ง4เกาะแล้วก็1ถ้ำนะครับปิดการนั้นเสียสมดุลทางธรรมชาติไปด้วย
5: ก็ทำให้เปลือกหอยในธรรมชาติลดลงนะครับเราจึงได้คิดโครงการเรื่องของการหาเปลือกหอยที่ใช้แล้วนะครับมาทดแทนให้กับปูเสฉวนในธรรมชาติเพื่อจะได้เจริญเติบโต
1: แล้วครับตอนกินเจที่ผ่านมาเนี่ยพืชผักหลายชนิดก็ขายได้ราคาดีกันนะครับทำให้ปีนี้เกษตรกรจำนวนมากก็เลยหันมาปลูกพืชผักกันเพื่อหวังจะเก็งราคาหวังกำไรกันที่จะมากกว่าช่วงเวลาปกติตอนนี้ครับซึ่งหลังจากปลูกไปได้ประมาณ60วันนะครับก็จะเริ่มเก็บมะเขือยาวกันได้ตอนนี้ราคารับซื้อหน้าสวนก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
6: ลากัดลูกผสมหลากหลายสายพันธุ์ทั้งซ้ำ
7: แต่ผมกำลังจะพัฒนาเขาเป็นสีชมพูอ่อนๆเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูอ่อนเหมือนอย่างตัวหน้าเนี่ยแล้วก็พยายามจะทำจำนวนให้มันได้เยอะๆอยู่ที่สองนีโมซามูไรครับพวกชายน้ำหางเขาก็จะเป็นสีพวกสีเหลืองสีส้มอะไรประมาณนี้หน้าก็จะยังขาวตัวดำเหมือนเดิมครับบีดขึ้นมาใหม่อันนี้เจน3ละก็จะเริ่มได้ปริมาณมาสู่ตลาดเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีไข่นำออกมาจากท้องเนี่ยเราก็จะเอามาลงรัดในนี้ปล่อยเขารัดกันไว้สักคืนนึงเราก็จะมาแยกตัวเมียออกพอแยกตัวเมียออกเราก็จะปล่อยให้ตัวผู้อยู่กับลูกเขาสักประมาณ7วันเขาก็จะเริ่มเป็นตัวละเริ่มเป็นตัวคราวนี้สักประมาณวันที่8ที่9เราก็จะเริ่มให้ไรให้ทีละน้อยละน้อยละน้อย
6: จนให้กับลูกปลากัดกินด้วยค่ะแล้ววิธีการเพาะไรแดงต้องทำยังไงบ้างนะคะพี
7: ่เริ่มต้นเราจะต้องเตรียมน้ำแล้วเราก็จะทำน้ำเขียวให้มันเขียวก่อนถึงจะปล่อยไรแดงด้วยได้ครับก็เราจะต้องมีปุ๋ยมีอามิมีกากถั่วเหลืองมีอาหารหมูประมาณเนี้ยทำให้มันเกิดน้ำเขียวพอทำได้ไปสักประมาณ4วันพอเขา

0: ไหมครับสำหรับเด็กกำลังกินกำลังนอนนี
1: ่ถ้าจะให้แบบเสริมเต็มๆเลยอ่ะมันก็พอได้นะพอได้ก็พอ
0: แต่ถ้าเกิดว่าจ้างแม่ครัว
1: ถ้าจ้างแม่ครัวโอ้โหก็ได้แต่เด็กอาจจะไม่อิ่ม
0: เพราะว่างบอย่างนี้มาเนี่ยฮะรวมทั้งค่าแก๊สค่าวัตถุดิบค่าแม่ครัวด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: นานแล้วชาติก็ไม่พัฒนาเพราะขาดบุคลากรคุณภาพโอ้โหกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องยืดยาวล้มต่อเนื่องเป็นโดมิโนกันไปหมดอย่างนี้ล่ะครับแต่ขบวนการคุณครูบ้านวังแรงทั้ง5ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเป็นแน่จึงได้ร่วมแรงร่วม
0: ของที่มีประโยชน์อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะจัดหาได้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณครูครับขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยนะครับผม
3: สวัสดีครับ
0: มีโอกาสผมจะแวะมากินฝีมือครูนะ
3: ได้เลยครับพร้อมครับ
0: อ้าวไปดูท่านต่อไปกันครับไปแล้วนะ
3: สวัสดีที่ปุ้น
0: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณครูคุณครูเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินให้หมดใช่ไหมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคุณครูมากครับที่เหนื่อยยากเพื่อเด็กๆนะครับอนาคตของฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรทวีศักดิ์อยากเป็นครูจะได้ทำอาหารให้นักเรียนกิน
2: นำวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาเพิ่มเติมช่วยเสริมส่วนที่ขาดให้กับโรงเรียนอย่างคุณยายนี่แหละครับ
4: ก็จิตมันผูกพันกับเด็กอะคือลูกหลานเราก็เหมือนลูกหลานเราทุกคนแหละเพราะว่าเราเกิดบ้านนี้แล้วก็เด็กที่นี่แล้วเราอยากให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ผักที่เราปลูกเองเพราะที่บ้านจะทำสวนครัวปลูกผักเหลือกินก็ขายถ้าพอรู้ว่าโรงเรียนทำอาหารกลางวัน
0: วันนี้ทานอะไรกันครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: วันนี้เป็นเมนูข้าวคลุกกะปิค่ะ
0: ข้าวคลุกกะปินะครับผมโอ้โหครูกิ๊กครับทำไมใจเด็ดทำอาหารข้าวคลุกกะปิเลยไม่ง่ายนะเนี่ย
5: ไม่ง่ายแต่ว่า
2: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆครับแถมยังมีพื้นฐานจากร้านอาหารของที่บ้านด้วยก็เลยทำเมนูยากๆ
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
6: ใช่ครับ
0: ทั้ง5หมู่
6: ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
6: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
6: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
6: ใช่ครับ
0: เด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
6: อร่อยครับ
7: ไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ
8: ที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
2: แล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับ
9: แต่ทอนทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้มีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PSLA หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาล

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำท่านผู้ชมไปรับฟังเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาน
1: ักวิทยาศาสตร์จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเปิดให้นะฮะอาจารย์นักศึกษาแล้วก็สื่อแล้วกับประชาชนทั่วไปทราบว่ามันติดต่อได้ยังไงอาการเป็นไงจะป้องกันยังไงนะฮะ
0: ช่วงนี้พบกับการฟังการเสวนา Science Cafe ในบรรยากาศสบายๆเรื่องโรคติดวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาเสวนากันเรื่องโรคติดเชื้อโคโรนาชนิดใหม่หรือ MERS virus นะคะแอร์ค่ะ
3: จริงๆแล้วคำว่า MERS เนี่ยเป็นตัวย่อนะคะก็มาจากคำว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะก็คือกลุ่มเนี่ยทุกคนคงเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมี SARS อย่างนี้อาจารย์หนิงพูดถึง SARS เนี่ยก่อนที่จะมี SARS เนี่ยเรารู้จักโคโรนาไวรัสที่เป็น RNA ไวรัสนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือไวรัสที่มันสามารถจะติดเชื้อได้ในสัตว์หลายๆพวกนะคะหลายๆกลุ่มไม่ได้มีเฉพาะในคนเท่านั้นหรือในลิงเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นไวรัสที่โคโรนานี้เจอได้ในสัตว์หลายๆชนิดนะคะไม่ว่าจะหมูหมาไก่เป็ดวัวอะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่มีโอมีความเสี่ยงที่มันจะมีไวรัสบางตัวที่มันปรับข้ามขึ้นมาที่มนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรครุนแรงได้แล้วก็จริงนะคะพอเกิด2003ปุ๊บนะคะคนที่คาดไว้ก็บอกเห็นข้างคาวโดนก่อนเนี่ยเก็บขี้ข้างคาวจะหลุดนะสงยังไงก็ต้องสงสัยข้างคาวไว้ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการนะของหมอโรคติดเชื้อคนหนึ่งนะคะคือดร.คาร์โลเออร์บานีคาร์โลเออร์บานีเนี่ยถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่ทำด้วยโรคติดเชื้อส่วนใหญ่จะคิดว่าเขาคอนทริบิวอะไรเยอะเลยในกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญรับนับถือจากแพทย์ทั่วไปมากว่าหนึ่งก็คือว่าเขาช่วยเตือนให้โลกรู้ว่านะคะว่าถ้าเรารอกว่าจะจีนกว่าจะอะไรเนี่ยป่านนั้นแย่แล้วนะคะอันที่สองก็คือไวรัสตัวแรกที่อาจก็เป็นไวรัสที่อาศัยจากแซมเปิลของดร.อบานีนะคะก็จะเห็นว่าสำหรับในฮ่องกงซึ่งพักอยู่สั้นๆช่วงที่ประชุมแล้วหมอคนนั้นหมอจีนคนนั้นก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ซาร์สมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจริงๆตัวซาร์สเองเนี่ยความสามารถในการแพร่เชื้อเนี่ยไม่ได้สูงแต่ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อซาร์สบางคนในตอนนั้นที่มีการเอาเบรกของซาร์สอยู่ไม่ได้นานเลยนะคะไม่ถึงปีด้วยซ้ำเนี่ยก็ปรากฏว่าขึ้นเครื่องบินก็มีคนติดอุตลุดเลยไหมคะในเครื่องบินหนึ่งหัวนี้จะนอนสเปซิฟก็มีท้องเสียรวมด้วยซึ่งลักษณะทั้งหมดเนี่ยเราพบในเมอร์สนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะลักษณะพิเศษอันหนึ่งของซาร์สนะคะซึ่งทำให้เราเตือนว่าบุคลากรในทางการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงมากเวลามีเชื้อใหม่นะคะโดยเฉพาะถ้าเรา2-3อาทิตย์นะคะแล้วก็หยุดเอาเบรกนั้นได้แล้วก็ไม่เกิดอีกเลยนะคะซึ่งเอฟเฟกตีฟมากนะคะสำหรับกรณีของเวียดนามแต่ขอโทษนะคะหลังจากเวียดนามแบบว่าเอฟเฟกต์ 4% ของ GDP นะคะคำนวณเอาเป็นเงินเองว่าเยอะมากๆเลยนะคะไทยเองซึ่งเราไม่มีเคสอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะหลังหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิคอลสเปกตรัมก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมเยอะมากประเทศที่ระบาด majority ก็ที่ต่างๆนะคะในประเทศที่ส่งออกไปเนี่ยก็มีบางประเทศที่มีคลัสเตอร์ของการระบาดในประเทศนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นส่วนน้อยนะคะที่อาจจะมีอาการข้างเคียงอื่นๆซึ่งไม่เฉพาะเช่นมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีคนไข้บางคนมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะมีคนไข้ประมาณ20%ที่มีท้องเสียร่วมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เราใช้ดูรายงานมาเรื่อยๆทุกเดือนไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะคะเดือนหนึ่งก็ตกอยู่แล้วๆ20เคส30ไม่เกิน30เคสนะคะที่ผ่านๆมานะคะปีที่แล้วเริ่มมีตื่นเต้นกันรอบนึงนะคะจริงๆเราเริ่มตื่นเต้นกันรอบหนึ่งก็คือมีคนเจอมันในขังข่าวที่บอกนะคะว่าเมื่อรู้ว่ามันซอร์สมาจากไหนแน่นะคะประวัติเนี้ยซักไปเถอะนะคะคือมันแรนดอมมากคนก็เลยบอกเอ้ยมันเป็นอูดหรือเปล่านะคะก็เลยมีคนตรวจอูดปรากฏว่าฮือฮามากนะคะเมื่อปลายปีที่แล้ว

0: เพราะว่าในอูดนะตรวจ50ตัวในโอมานนะคะอูดในโอมานเจอ 100% เลยนะคะแหมณตอนนี้เนี่ยโดยสรุปเนี่ยเราเชื่อว่าแหล่งหลักๆของไอ้ตัวเมอร์สรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากอูดแน่ๆนะคะแต่ว่าสำหรับค้างคาวเนี่ยคงต้องการข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าเดต้ายังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงจนกระทั่ง respiratory failure แต่ว่าสำหรับเมอร์สเนี่ยอาการค่อนข้างเร็วนะคะคือ5วันเนี่ยก็เริ่มมีอาการนิวโมเนียแล้วนะคะ respiratory fail ใส่ทิ้วกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอาการรวดเร็วกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเอ็กซเรย์ปอดจะเห็นว่ามันหลากหลายมากค่ะมีทั้งแบบ bilateral pneumonia หรือบางคนอาจจะเป็น segmented ซึ่งสำหรับแพทย์เนี่ยเราเห็นแบบนี้เรานึกว่าเป็น bacterial pneumonia นะคะถ้าเราดู stability ของเชื้อไม่รู้จะเทียบกับอะไรก็เทียบกับไข้หวัดใหญ่ถูกไหมไข้หวัดใหญ่2009เนื่องจากเป็นเชื้อที่ทำให้เกิด respiratory symptom เหมือนกันก็พบว่ามัน stable กว่านะคะอันนี้อยู่ได้ถึง4วันนะในอุณหภูมิมัน20องศาความชื้น 40% นะคะที่ติดจากคนไปสู่คนไม่ดีเท่าไหร่นะคะอย่างถ้าเราดูเนี่ยค่าตัวเลขอันหนึ่งที่เราจะสำหรับหมอโรคติดเชื้อนะคะเวลาเราจะดูว่าโรคตัวอันไหนมันจะระบาดนะคะอันที่เราใช้ดูก็คือค่า R0 เดี๋ยวที่เรียกว่า reproductive number นะคะR0 เนี่ยเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสมมุติเราบอกว่า R0 ของอิสลามเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็กลับมาเริ่มมามีอาการเนี่ยวันที่7นะคะเพราะฉะนั้นก็จะราวๆ10วันหลังจากกลับมานะคะนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะแล้วก็เสียชีวิตเร็วมากเลย5วันหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการจนเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะก็ค่อนข้างสั้นนะคะต่างๆอ่ะค่ะ hand hygiene ซึ่งเป็น universal เป็นอะไรที่มาตรฐานนะคะอยากให้ทุกคนทำนะคะพยายามลดการแคะแกะเกาขี้ตานะคะที่หน้าที่จมูกนะคะซึ่งจะมีโอกาสที่จะเอาเชื้อที่มือเราไปสัมผัสนะคะงดไปเยี่ยมผู้ป่วยถ้าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่ใช่ทางเดินหายใจทั้งหลายนะคะให้งดไปร่วมพิธีทางศาสนานะคะถ้าไม่จำเป็นเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ากลับมาภายใน14วันเริ่มมีอาการทางเดินหายใจไข้ไอนะคะก็ให้รีบหาแพทย์แล้วก็แจ้งแพทย์ด้วยนะคะว่าไปซาอุมาไปประเทศที่เป็นกรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดนะคะกรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดถ้าเป็นหวัด เราแนะนำให้พกกระดาษทิชชู่ให้เช็ดหน้านะคะใช้แล้วทิ้งลงไปในแล้วก็ล้างมือหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีโรคใหม่ๆโรคติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าไวรัสก
1: ็นะครับก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ปิดปากเวลาไอเวลาจามนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุขอนามัยทั่วไปที่ก็ป้องกันได้ทั้งโรคเมอร์สนะฮะโรคซาร์สหรือโรคไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งไข้หวัดธรรมดาเราก็ใช้วิธีป้องกันแบบเดียวกันนะครับโรคเมอร์สเนี่ยมักจะเป็นมันก็เหมือนเชื้อโรคทั่วไปมันก็มิวเตทใช่ไหมมันก็มิวเตทไปเรื่อยๆมันยังมิวเตทไม่เจอรีเซพเตอร์คนสักทีก็แล้วไปเนี่ยอาจารย์หลายท่านในนี้หลายท่านทำเรื่องรีเซพเตอร์เนาะมิวเตทเป๊ะโอ้แมทช์กับรีเซพเตอร์นี่ได้มันก็เริ่มมีเรื่องแล้วแล้วมันก็อะแดปไปนะครับอะแดปไปเพราะฉะนั้นโรคบาดใหม่เนี่ยก็คาดว่าคือว่าหนึ่งเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่แป๊บๆก็โผล่มานะฮะเราอาจจะรู้ตัวล่วงหน้าแบบนี้บ้างว่ามีเมอร์สอยู่บนโลกแต่มันก็ไม่มีในประเทศไทยนะไม่มีในประเทศไทยเพราะเราจะขยับสักแค่ไหนยังไงก็จะปวดหัวนิดหน่อยนะครับจะเตรียมการเต็มรูปแบบคนเตรียมการอินฟราสตรัคเจอร์ให้พร้อมนะแล้วก็ทำให้แน่ใจว่ามีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งนะฮะการพร้อมนี้ต้องเตรียมตั้งแต่ไมโครบิโอโลจีไปนะพับบิคเฮลท์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลนะครับแล้วถ้าคนพร้อมเนี่ยเขาก็จะไม่แพนิคมากนะโรงพยาบาลนี่ก็เป็นจุดสำคัญ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th
3: ดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดิน

0: มากับรากแล้วก้าวลงในหลุมปลูก
1: สวัสดีค่ะ
2: นะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

มชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: ำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำ
1: มากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tax เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์
2: ต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานนะครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อเราก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลกับระบุนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์ระยะหนึ่งจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อถึงใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือ1คุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเราก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงแล้วจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อย2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับแหลมฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมี
3: เห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนอ
2: ื่นไม่เคยเห็นว่าเอาทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเรา
4: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะซึ่งกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลเนี่ยก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้ง
3: อย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยาก
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชย
0: ผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ
5: ทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรง2เส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อ

0: และนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะ
1: รอบชุมชนกัน1วันครับ
2: พี่เพชรครับวันนี้มาเที่ยวชุมชนลาเวียงนะครับที่บ้านแป้งแห่งนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เป็นลาเวียงนิดนึง
3: ใช่ไม่ว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่นะคะส่วนใหญ่เวลาถ้าเทศกาลนะคะโดยเฉพาะงานยายดอกไม้เนี่ยเขาก็จะหวนล้ำลึก
2: แล้วก็จะใส่ชุดแบบนี้ในงานสำคัญในอดีตเกือบพี่เพชรครับมาถึงตลาดแล้วอันนี้ร้านแรกเลยกำลังผัดอยู่เลยโอ้โหอันนี้ร้านอะไรครับพี่เพชร
3: ก๋วยเตี๋ยว
4: ผัดไทย
3: โบราณของ
2: ผัดไทยโบราณ
3: แม่แกะ
2: ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
4: หลายปีแล้วค่ะ
2: เหตุผลที่ใช้ทั้งไข่
4: มันจะเข้าเนื้อจะไม่เห็นสีสัน
2: อ๋อแม่ไม่อยากให้ไข่มันติดสีพริกอยากให้มันสีสวยๆตัดกับผัดไทยเวลากินอย่าลืมแกะใบตองนะครับโอเคขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
2: เสียงดังฟังชัดโอ้คุณแม่มาถ
3: ึง
2: ลงแป้งเลยยังไม่ได้สั่งแค่เห็นเดินมาปุ๊บรู้เลยว่าเราจะกินคุณแม่ใช้ไข่เลยครับสีสวยมาก
4: ใช้ไข่เป็ดค่ะ
2: ทำไมใช้ไข่เป็ดอะคะใช้ไข่ไก่ไม่ได้เหรอแม่
4: ไข่เป็ดกี่ปี
2: 50กว่าปีแล้ว
4: ตอนนี้ยายอายุ84
3: ยังแข็งแรงอยู่
2: เตาถ่านแบบนี้มาตลอดสุดยอดคุณผู้ชมขนมเบื้องยวนเนี่ยมันมี2แบบแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นแบบใส่ไข
4: ่ห่อไข
2: ่
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ห่อไข่ลงไปกับแป้งนะครับผมแล้วแบบบานๆแบบนี
4: ้
2: แบบไม่ใส่ไข
4: ่จิ้มซะก่อนได้เลยค่ะ
2: น้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากมาเลยครับพี่เพชรมาน ุ่มจริงๆคุณผู้ชมนุ่มมากเลยอุ้ยแล้วน้ำจิ้มแบบผมชอบเคล็ดลับน้ำจิ้มคุณแม่มากเลยผมรู้เลยว่าถั่วเนี่ยต้องตำด้วยมือคือเหมือนกับให้เคี้ยวไปแล้วเจอถั่วอยู่ในน้ำจิ้มเป็นเม็ดๆอ่ะ
4: กุ๊บเลย
2: กุ๊บเลยอ่ะกันแบบรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: ได้ข่าวว่าอันนี้คือบ้านพี่เพชรด้วยพี่เพชรเป็นสะใภ้บ้านนี้อันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับ
7: สุค่ะ
2: พี่สุก็เป็นสะใภ้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะสะใภ้เล็ก
2: อ๋อสะใภ้เล็กและสะใภ้ใหญ่
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหนี่เหมือนหนังไทยโบราณเลยอ่ะโอ้โหเหมือนฟองเต้าหู้แช่อยู่ในน้ำเชื่อมมันจะอร่อยนะเมื่อกี้ที่พี่ตู่บอกความสดใหม่ของไข่อ่ะมันหอมมากเมื่อกี้ผมกินทองหยิบไปแล้วต่อมาเป็นทองหยอดกลิ่นของทองหยอดมันคือกลิ่นอะไรมันไม่เหมือนกับ
3: มีแป้งจะอบกลิ่นมาแล้วเขาจะเป็นแป้งทองหยอดโดยเฉพาะ
2: มันจะเป็นแป้งทองหยอดคือ
3: เ
2: พราะลงตรงนี้ปุ๊บมันวิ่งไปเลยนะ
7: ใช่ค่ะต้องปั๊มมันให้ทัน
2: โอ้ต้องหมุนตามนี่ยังมีติ่งอยู่เลยเราต้องหมุนตามมันไปเรื่อยทองหยิบครับคุณผู้ชมทำยังไงครับพี่แตะน้ำเชื่อมนิดนึง
7: มันจะได้ไม่ติดมือค่ะ
3: ถึงโคน
2: อันนี้เราไม่มีกรรไกรเราเลยเด็ดแต่ข้างบนเนาะเด็ดถึงตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะสังเกตง่ายๆแล้วมันจะได้แตกใหม
3: ่ค่ะ
2: คุ้นๆแต่ว่าจำได้รสชาติเป็นยังไงไม่ได้ชิมนานขอชิมหน
3: ่อ
2: ย
3: แต่พี่ชอบใบขนาดนี
2: ้ใบอ่อนๆมันคล้ายๆมะม่วงเปรี้ยวคุณผู้ชมแต่ถ้าใบใหญ่ๆนะคนลาเวียงเท่านั้นครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีจ้า
2: แม่นูใช่ไหมครับผมแม่นูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
8: แม่นูกำลังสไลด์แตงไทยอยู่จ้า
2: แล้วคุณแม่เอามาสไลด์เอาเม็ดด้วยแม่เอาเม็ดตรงกลางด้วย
8: ใช่จ้ะ
2: แล้วก็จะมีแครอทไม่เอาเปลือกเหมือนกันแล้วแม่ก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแห้งนะครับใส่หมู3ชั้นใส่อกไก่ต้องถึงให้กะทิแตกมันนะครับเราจะกินรสชาติเปรี้ยวๆนะครับไม่อยากให้ออกมันมากผัดแบบนี้นะครับให้พริกแกงสุกสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมหอมๆน่ารับประทานครับครับแล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทินะครับแต่ว่าเติมทีละน้อยๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้หอมแต่พยายามคนตลอดนะครับจะได้ไม่รสชาติของแกงกะทิได้ดีครับผมแม่ปิ่นโตที่เราซื้อมาจากตลาดวันนี้

0: อร่อยครับน้ำกะทิเข้มข้นหอมงา
1: อันนี้เป็นที่ติดอกติดใจของคนที่ได้มาชิม
0: ผมว่าใครมาชิมต้องติดใจเพราะอะไรคุณผู้ชมเวลาเรากินบัวลอยนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมกินบัวลอยเยอะจะรู้สึกว่าเนี่ยออกมาขายของการเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาภูมิปัญญาที่ตัวเองมีออกมานำเสนอ
1: ใช่
0: มันมีเสน่ห์มากครับพี่แล้วเราก็ได้มารู้จักกับอาหารของชาวลาว
1: ลาวเวียง
0: ซึ่งพอกินแล้วมีเอกลักษณ์มีทั้งความคล้ายของอาหารประเทศลาวที่ผมเคยเจออย่างเอาะหลามจะเป็นแกงหรือเป็นขนมต่างๆที่คล้ายทางเวียดนามมันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรืออย่างเช่น
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเราเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออม
3: ตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการ

0: แต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสับปะรดมีฤทธิ์บรรเทาอา

0: เมนูโซ่น้ำมันทางได้ลองชิมนะครับแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานหวานจืดจืดมันมันคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดิบนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่าย
2: ป้าหนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงด้วยปอกลิตรก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทอง
3: ฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
2: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูไปให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่กินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นไผ่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชัยเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตาม

0: ามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง

0: ไป
1: พอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
4: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
5: มีค่ะมันรูเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปู
4: ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับอุ้ย
1: อุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู
0: ้มาก
1: ตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี่
3: ค่ะเดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ย
0: พี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปู
1: อันนี้ไม่ติดอะสองอันข้างหน้า
0: แต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
1: นี่ตัวใหญ่แน่เลย
0: อุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไง
1: ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
0: มันเอาแม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
6: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ครา
6: วนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
6: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บมันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
6: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
6: า
0: ะ
6: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะอ๋อ
6: ถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขาม
0: ค่ะ
6: ใช่จ้ะ
4: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลง
6: เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
6: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออก
4: เครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูแสมให้สุกนะคะในส่วนของ

0: น้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: ร้อยแล้วนะคะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆ อร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันเติมแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับใครในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: อย่างแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ในการเซตผมก็คือหวีครับแล้วก็อย่างที่สองเลยครับก็คือไดเป่าผมนะครับเอาไว้เป่ากำหนดทิศทางผมนะครับว่าจะไปทางซ้ายทางขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือแว็กกับโพเมดนะครับซึ่งสองอย่างนี้นะครับจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันงั้นเราไปเริ่มอย่างแรกกันที่แว็กเลยนะครับครับมาถึงวิธีการเซตพับเราไปลองดูตัวนี้กันเลยครับก็เสร็จไปกับทรงแรกนะครับแล้วก็จะต่อด้วยตัวที่สองครับของเราก็คือโพเมดนะครับตอนนี้ก็สระผมเรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยครับก็คือใช้ไดเป่าผมนะครับ

0: ครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการเซตผมง่ายๆนะครับโดยการใช้แว็กแล้วก็ตัวโพรเมดนะครับจริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายนะครับที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผม
1: เติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

0: สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: เออจากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่า
1: โอเคเคยเป็นอู่ต่อเรือ
0: มั้ยไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกมั้ย
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร
2: ์เก่าแล้วอ่ะ
0: อ๋อแม่ไม่เอา
2: แล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: 3คนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว80กว่า
1: ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุด
0: โอ้พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับมัน
1: ไปไม่ถูกเลยนะ
0: มันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม
0: ้รุ่น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ครับ
2: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส
0: ใช่
2: มันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: ไปเอ้ย
2: ฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมาก
2: ทนมาก
0: ฟังชั่นอล
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี่
2: ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
3: คือพี่เขาอินกับ
4: ผมชอบ
3: ไม้
4: ชอบ
2: ไม่แล้วก็เป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
4: เหรอ
2: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี
2: ่ตรงนี้ก็จะเป็นเตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เตงกับตะเคียนโอ้เตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันเหรอฮะ
2: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเมื่อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: รอเล่น
2: ก็คือ
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
2: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
3: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
2: อยู่มาแรก
3: ร
2: ุ่
3: นคุณพ
0: ่
3: อ
2: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
3: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
2: เ
0: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
3: ่เออแล้วไม้ที่นี่เยอะมากเลยมีวิธีการดูแลยังไงเลย
2: อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศอ่ะมัน
0: มี
2: ของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แต่ว่า
5: ตากไม้เยอะสองมีตู้ไม
0: ้มีไม้เยอะ
5: ไม
0: ้ตามไม้มา
5: เยอะ
0: เออแต่เนี่ยตามไม้มา
3: ผมว่าไม้เยอะ You see the opportunities to like explore the design
0: so there lots of materials to play with นะ
5: a lot of opportunity
0: right
3: ใช่ไหมคะแล้ว can you tell the story behind this
0: yes please
5: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
3: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ
3: Chonburi
5: and the origin
0: สัจจะเลย
3: แบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of it
5: this one is a beam so basically we'll
0: มีคานนะฮะนี่เป็นคาน
2: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
3: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
2: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงาน
0: ตัว it's stackable
5: it's like kind of like yeah the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
5: ้ like more or less we know that is like okay
0: วิสวยเนาะอีกหนึ่งอะไรเงี้ย
3: เขาไม่ได้เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away
5: sure
0: for a while
5: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
2: บางแสนเพราะฉะนั้นถ้าสตรัคเจอร์เรา ม่แข็งแรง
0: ครับ
2: ของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
0: ครับ
3: ค
0: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
3: การใช้งาน
0: อาจจะไม่ทนนัก
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขาอะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถสองมือแล้วก็มาแบบมา
0: ก็คือคานใหญ่เผื่อเลย
2: ใช่

0: แน่น 100% ครับเดี๋ยวขัดเอาเงี้ยป่ะ
1: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
0: ถ้าสีมันจะโดดผมถอยมัน
1: ใช่ครับ
2: อย่างโอเล่
3: ก็ออกมานะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้กล่าวว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你用。
0: และสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
3: ทำแหล่งน้ำทำพืชอาหารสัตว์ให้ช้างก็ทำแหล่งไม่เป็นกระจายเป็นหย่อมหย่อมหย่อมเนี้ยทุกคนทุกสวนเนี่ยเสียสละรวมกันแทนที่จะเอาเงินนั้นไปสร้างรั้วซึ่งเชื่อว่าช้างเอาไฟฟ้าไปดักยังไงสุดท้ายช้างมันก็มีทักษะในการทำลายรั้ว

0: ดาห์นี้ครับทุกวันนี้การเป็นมนุษย์เงินเดือนหวังรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวบางคนอาจจะไม่พอใช้จ่ายนะครับบางทีก็ต้องหารายได้เสริมจากการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ผมจะมาขออนุญาตคุยกับคุณโบนะครับในแง่มุมของการหารายได้เสริมนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามนุษย์เงินเดือนของเรานั้นรายได้หลักจากงานประจำอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นผมอยากจะรู้ว่าคุณโบมีวิธีการจัดการยังไงที่จะหาเงินจากรายได้เสริมและมีการแบ่งเวลาไงจากการทำงานหลักและงานเสริมครับผมสวัสดีครับคุณโบ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอถามคุณโบว่าคุณโบตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับผม
1: คือปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานประจำอยู่ในออฟฟิศที่แห่งหนึ่งนะคะก็เป็น
0: อ
1: ีเวนต์เอเจนซี
0: ่
1: ค่ะก็ทำอยู่ในตำแหน่งของเป็น Account Director
0: ค่
1: ะก็คือดูแล
0: การใช่อีเวนต์ส่วนมากมันอยู่เสาร์อาทิตย
1: ์ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เวลาการทำงานเนี่ยถือว่าทำตั้งแต่เช้าจนดึกเลย
1: ทำตั้งแต่เช้าเป็นคือเป็นพนักงานประจำตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นจนแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีเกินเวลางานไปด้วย
0: แล้วอย่างจุดเริ่มต้นสมมุติทำงานเราทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วเงินแค่จะใช้อย่างเดียวก็แทบจะไม่เหลือ
1: จริงๆแล้วนะตอนนั้นตอนที่เริ่มเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าช็อตหรือว่าไม่พอแต่มันเหมือนเป็นการวางแผนในอนาคตล่วงหน้าไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้มันค่อนข้างจะฟิตแล้วนะเราน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงเพื่อมาทำให้มันคล่องตัวมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นอย่างที่บอก
1: มากค่ะคือเรียกได้ว่าทำงานประมาณวันละ18ถึง20ชั่วโมงด้วยกันในช่วงแรกๆของการเปิดร้านที่นี่นะคะคือเหมือนกับว่าพอเราก็เอาชุดที่เราตัดมาเนี่ยไปแขวนไว้แล้วเราก็นั่งมองว่าเฮ้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นเราก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลง Instagram พอโพสต์เสร็จปุ๊บก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาให้มาลองชุดแล้วก็มาดูกันที่คอนโดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แต่นั้นยังไม่มีหน้าร้าน
1: ยังไม่มีหน้าร้าน
0: คือแวะเข้าไปในคอนโด
1: วัดมันต้องวัดยังไงเราก็เปิด Google เลยว่าวิธีการวัดมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีเอาไปปรึกษาช่างส่วนตัวที่เราตัดกันประจำบ้างเขาก็จะแนะนำแล้วก็ไปเดินสำเพ็งไปเดินพหุรัตไปดูผ้าเองเราก็จะไปเรียนรู้เองอะค่ะ
0: นี่พอเริ่มเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆในธุรกิจ
1: เหมือนกับเวลาที่ลูกค้าเรามีบัญชีแบบเป็นเหมือนกองทุนหุ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อแบบเอามาลดหย่อนภาษี

0: ีรายได
1: ้พวก LTF RMF
0: ต่างๆใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกซื้อประกันเงินออมเก็บไว้ในระยะยาวเผื่อแบบ
1: ก็หักบัญชีหักอะไรนะหักภาษี
0: หักภาษีได้ด้วยใช่
1: เน้นหักภาษีเป็นหลัก
0: หักภาษีเป็นหลัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หล่อแล้วก็มีเงินฝาก
1: ครับ
0: มีเงินฝากประจำลักษณะของการที่เอารายได้มาเป็นการผ่อนรถกับผ่อนบ้านแล้วส่วนเงินเดือนประจำอะค่ะเราเอามาเป็นเรื่องของการผ่อนคอนโดแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตในประจำวัน
1: แล้วก็ถ้าเหลือก็เก็บ
0: ถ้าเหลือก็เก็บ
1: แล้วอย่างนี้แบ่งเวลาชัดเจนครับว่าสมมุติงานหลักที่บอกว่าทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนเย็นปุ๊บเรายังกลับบ้านมาคิดแผนเตรียมตัวนานแค่ไหนก่อนที่จะมาเปิดร้านเลย
0: ก่อนที่จะเริ่มเปิดเนี่ยประมาณ1เดือน
1: ครับ
0: ค่ะโดยเริ่มจากการทำต้นทุนนะคะ
1: คือคิดคำนวณไว้เลย
0: ใช่คือขึ้นตารางมาเลยว่าเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างจนกว่าจะออกมาเป็นร้านแล้วสำเร็จรูปให้คนเช่าได้ทั้งค่าเช่าร้าน
1: ค
0: ่าน้ำค่าไฟค่าก็เลยมานั่งขับรถไปมาอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะมานั่งเฝ้าเช้าเฝ้ากลางวันเฝ้าเย็นเฝ้ากลางคืนนั่งดูเลยค่ะว่าแบบคนเป็นยังไงคนเดิน
1: ผ่านไปผ่านมา
0: ใช่ขับรถมาจากมุมนี้จะมองเห็นร้านไหมขับไปทางมาจากทางนี้จะมองเห็นร้านหรือเปล่าจะทำยังไงให้ร้านเด่นเรามันจะเป็นลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็คือว่าเดือนนึงเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นสักครั้งนึงยกตัวอย่างเช่นถ้าส่วนลด 10% ถ้าคุณมาจองเลยแต่คุณจะใช้ชุดภายในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าก็ได้คือเหมือนพูดง่ายๆว่าลูกค้าพวกนี้เวลาเขาจะรู้ว่าเขาจะมี
1: เช่าชุดเองก็ดีหรือร้านขายชุดสำเร็จรูปเองก็ดีมันออกมามากมายเลยทีเดียวทำไงให้รู้สึกว่าชุดที่เรามีในแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์จริงของ Dress Cafe
0: คือ Dress Cafe เนี่ยคือเรื่อง Price คือราคาเนี่ยมองว่าให้เช่าในราคาที่เทียบเท่ากับร้านอื่นที่เขาเป็นชุดตัดนึกออกไหมคะคือสมมติถ้าเป็นร้านช
1: ั้นเรามองภาพไปยังไง
0: มองภาพไว้ว่าลำดับแรกเลยถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยากมีคนติดตามสักประมาณแบบหลักแสนขึ้นไป
1: ครับ
0: พอมันมีคนติดตามมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีกำลังในการที่จะเพิ่มชุดมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรามีชุดมากขึ้นเรื่อยๆมีคนติดตามมากขึ้นเราก็สามารถขยายไปสักถึงและไม่ต้องบวกเพิ่มอะไรมากมายคือเราให้เท่าในเลทเดียวกับคนกรุงเทพ
1: ไป
0: ค่ะเพิ่มเวลาให้ด้วยในประมาณนี้ค่ะ
1: เพราะใช่เพราะต่างจังหวัดต้องมีคืนชุดเยอะ
0: ใช่สมมติว่าของเรา5วันในกรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปต่างจังหวัดเราจะให้แบบ8วันถึง10วันแต่คุณได้เช่าในราคาเลทเดียวกันก็เหมือนเราซัพพอร์ตความต้องการของคนต่างจังหวัดด้วยทั่วประเทศค่ะใช่
1: เพราะจริงๆแล้วเราเริ่มจากออนไลน์เนี่ยเพราะออนไลน์มันไม่ได้จำกัดจุดเฉพาะแค่กรุงเทพแล้วแหละมันก็ทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าในร้านเราได้ก่อนแล้วค่อยมารองงั้นเห็นธุรกิจเฟื่องฟูขนาดนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โกทิ้งท้ายหนึ่งว่าช่วยฝากอะไรไปถึงมนุษย์เงินเดือนนิดนึงครับว่า
0: เราไม่ควรมีรายได้แค่ทางเดียวอย่างน้อยเนี่ยน่าจะต้องมีรายได้สำรองอีกสักหนึ่งทางเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างสมมติอยู่ๆเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ธุรกิจปิดกิจการแต่เรายังมีตรงเนี้ยรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็พอถึงขั้นที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะเป็นการส่วนตัวเราก็ต้องคิดปุ๊บแล้วต้องเริ่มทำเลยค่ะพอทำเสร็จปุ๊บเพราะว่ากว่าที่มันจะเริ่มลงตัวกว่าที่มันจะเริ่มเข้าที่กว่าที่มันจะมีรายได้เข้ามาเป็นเรื่อง
1: จากสิ่งที่ใกล้ตัวก็ได้สิ่งที่คุณชอบแล้วก็เอามาทำได้แล้วครับความฝันนั้นก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปฟังความรู้ดีๆจากทางกูรูกันครับ
2: เราอาจจะได้ยินเสียงบ่นบ่อยๆของมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าทำงานประจำเนี่ยรายได้น้อยทำอีกนานแค่ไหนกว่าจะรวยเราลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเลยดีกว่าไหมอย่างนี้มันน่าจะรวยมากกว่าแต่คำถามนี้ครับจะต้องคิดต่อนะครับว่าถ้าเรามามองอีกมุมนึงนะครับว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีเป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากๆนะครับถามว่าน่าอิจฉายังไงครับอันดับแรกก็คือเรามีรายได้ประจำในรายเดือนทุกเดือนเรามั่นใจเลยครับว่าเรามีรายได้เท่าไหร่และที่สำคัญครับปลายปีเรายังมีโบนัสก้อนใหญ่รออีกด้วยนั่นแปลว่าเรามีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เป็นหลักประกันแน่นอนในแต่ละเดือนนะครับเรามาดูข้อดีอีกประการนึงนะครับของการประกอบอาชีพที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือเรามีเวลาว่างครับเราทำงานเลิกกี่โมงนะฮะ18:00 น.หลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วทำงานเลิก20:00 น.หลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วแล้วเรายังมีวันว่างนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ทำไมเราไม่ทำวันครับแต่พอเราทำไปแล้วมันกลับได้ผลตอบแทนกลับขึ้นมาเราก็เลยต้องมองต่อนะครับว่าผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยเราสาม

0: มากมาขยายนะลักษณะงานของเราให้มากขึ้นได้ไหมแต่มีข้อแนะนำนิดนึงครับที่สำคัญมากก็คือต้องไม่ให้กระทบกับงานหลักนะครับเพราะว่าทุกวันนี้รายได้หลักของเราก็คืองานประจำอยู่ครับขั้นที่3ครับเป็นการจัดทำแผนทางการตลาดเป็นการศึกษาว่าโจทย์กระแสในขณะนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้ตอบโจทย์กระแสนะสังคมขณะนั้นเพราะว่ารายได้ของเรายังต้องมาแบบสม่ำเสมอนะถ้าเราตอบโจทย์เขาได้นะครับแต่ถ้าเราตอบโจทย์ไม่ได้รายได้ตรงนี้ก็ถือว่าหยุดไปส่วนขั้นที่5ครับจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องของการทำเงินให้งอกเงยครับเพราะถ้าเราทำงานจากความรักความชอบมันจะต้องนำเงินที่เหลือไปออมไปลงทุนแล้วชีวิตมนุษย์เงินเดือนจะเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากๆครับเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เรียกว่ามั่นคงกับชีวิตและเราได้ทำในสิ่งที่เรารักควบคู่กันไปด้วยอย่างนี้แหละครับมันจะตอบโจทย์ความมั่นคงในระยะยาวครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็ได้ประโยชน์ไปอย่างมากเลยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากจะมีรายได้เสริมเป็นของตัวเองนะครับทำให้ดูแล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไร

0: สียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งๆที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับแล้วทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็น
1: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามรับมีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
1: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: หมอโอ๊ตครับผมอยู่ที่สถานสวภาสภากาชาดไทยครับผม
1: คร
0: ับ ประวัติของสถานสวภานะครับแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าสถานปาเตอร์ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตชีววัตถุเซรุ่มต้านพิษงูวัคซีนต้านโรคพิษสุนัขบ้าและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคลินิกที่ใช้ในการรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีสวนงูที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกด้วยครับ
2: เขากินหนูเนาะก็ดี
3: ว้าวแล้วหนูถามเลยสิคะว่า
0: ครับผม
3: งูทุกชนิดว่ายน้ำได้ปะคะ
0: ได้ครับงูทุกชนิดว่ายน้ำได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นงูบกหรือว่างูที่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่แล้วก็ว่ายน้ำได้ครับ
2: น้องก็ดีเห็นงูตัวนี้ไหมที่กำลังเนี่ยเดียาเนี่ยน้องก็ดีดูตาเขาสิเห็นไหม
3: ค่ะ
2: ตาเขาจะขุ่นด้วย
0: ที่รวมกันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบอยู่เป็นฝูงหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเขามาแลกเปลี่ยนความร้อนดันนะครับไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยตรงจุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่งูต้องการครับเขาก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยกันหมดเลย
4: คุณหมอโอ๊ตก็กำลังพาเราเนี่ยเดินชมบรรยากาศด้านนอกซึ่งเป็นสวนงูที่อยู่ในบ่อ
0: ขนาดตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องขยับขนาดเหยื่อของเขาด้วยครับเนื่องจากการล่าอาหารแต่ละครั้งเนี่ยต้องกินให้คุ้มครับ
5: กินทีเดียวต้องอิ่มอ่ะ
0: ใช่ครับ
5: เขาจะไม่กินทุกวันนะรู้ป่าว
0: ใช่ครับ
5: งูพวกนี้บางทีเขากินอาทิตย์ละครั้ง
0: ครับผม
5: สองอาทิตย์ครั้งขึ้นอยู่กับขนาดเหยื่อที่ใหญ่เพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นงูเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใหอาทิตย์ละครั้งมีของขวัญมาให้ด้วยวันนี้
3: อะไรอ่ะ
5: หันมาหันมาหันมาเร็วนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คืออะไร
3: คือคราบงู
5: นี่ตรงนู้นเรามองไม่เห็นใช่ไหมคุณหมอเอามาให้น้องคนดีดูนี่คือคราบงู
3: อันนี้คือได้นานยังคะ
0: ไม่นานครับผมเมื่อ
2: เริ่มเติบโตเนี่ยคือคราบเขาเนี่ยทำให้เขาเจริญเติบโตไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าที่เล็ก
3: เวลาเขา
2: โตขึ้นเขาต้องใส่เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้น
3: แล้วค่ะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาต้องการพัฒนาตัวของเขาให้ใหญ่ขึ้น
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนงูจะลอกคราบเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่างูกำลังจะลอกคราบ
3: ไม่รู้ค่ะ
2: สีผิวเขาเนี่ยจากที่สวยๆสีก็จะขุ่นลงกลายเป็นสีขุ่นๆสีตุ่นๆดวงตาของเขาเนี่ยจากที่ใสๆก็จะกลายเป็นดวงตาที่ขุ่นขึ้นเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ไงที่คุณหมอถามว่าทำไมตางูขุ่นนั่นคือเขากำลังจะลอกคราบนะครับตอนที่เขากำลังจะลอกคราบต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเขาจะระแวงมากเหมือนเราหลับตาแล้วแบบมีใครมาสะกิดเราเนี้ยเขาจะตกใจเขาจะหันมางับเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเข้าหางูด้วยโอเคไหม
3: โอเค
4: และเราก็มาอีกที่นึงนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ในอาคารที่นี่แหละครับที่น้องๆจะได้รู้ว่างูชนิดใดที่ไม่ควรเข้าใกล
0: ้ที่อยู่อาศัยถิ่นที่พบเจอได้นะครับแล้วก็ลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ําอยู่ในดินหรือว่าอยู่ในป่านะครับแล้วก็เวลาในการออกหากินรวมถึงลักษณะของการแพร่ขยายพันธุ์นะครับว่าออกลูกเป็นไข่หรือว่าออกลูกเป็นตัวครับผม
3: อะไรนะคะสามารถออกลูกเป็นไข
0: ่หรือว่าออกลูกเป็นตัวได้ด้วยใช่ครับงูเนี่ยเวลาแพร่ขยายพันธุ์ไม่จําเป็นว่างูต้องออกไข่อย่างเดียวนะครับ
6: คิดให้น้องได้ดูเมื่อกี้นั่นเองครับ
3: หนูอยากถามค่ะว่าอย่างเช่นเวลาที่สมมติว่าถ้ามีงูเนี่ยไปกัดคุณแม่หนูแล้วเขามากัดหนูต่อเนี่ยงูเขาจะมีพิษมากัดหนูไหมคะ
7: มีครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพิษของงูนะครับพัฒนามาจากต่อมน้ำลายครับซึ่งก็เหมือนกับต่อมน้ำลายของมนุษย์นะครับเหมือนกับน้องคนดีเวลาของเราก็จะออกช่องฟีดนะครับให้มันเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งพิษขวดนี้นะครับไปที่ฝั่งม้าจะเอาพิษงูที่ได้ไปครับฉีดเข้าไปในตัวม้าก็ไม่ได้ฉีดทีเดียวค่อยฉีดแล้วได้ก็ฉีดนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความแรงของพิษไปเรื่อยๆจนม้าสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อพิษนั้นได้นะครับแล้วก็จะเจาะเลือดม้ามา
2: เขาก็จะเอาเลือดม้าเนี่ยออกมาปั่นแยกก็จะได้น้ำกับเม็ดเลือดแล้วเขาจะเอาน้ำเนี่ยไปทำเซรุ่มอีกทีนึง
3: แล้วก็
2: เอาเม็ดเลือดคืนกลับให้ม้าไป
3: แล้วทำไมงูเขาถึงชอบแลบลิ้นนะคะ
0: งูแลบลิ้นให้ทายก่อนครับว่าก็จะมีพวกสารเคมีที่เป็นกลิ่นต่างๆอยู่ในอากาศนะครับเสร็จแล้วพอแตะได้แล้วเนี่ยก็จะไปแตะกับอวัยวะรับกลิ่นที่อยู่ในปากของเขาซึ่งเป็นต่อมสองต่อมอยู่ข้างในเพดานปากด้านบนครับผม
2: ก็คือเนี่ยเขาจะแลบลิ้นตรงนี้นี่พอแลบลิ้นเสร็จปุ๊บเขาจะเอามาแตะกับตรงนี้นี่เวลาเขาปิดปากเนี่ยลิ้นมันจะมาแปะตรงนี้ตรงนี้จะมีเขาเคยเป็น

0: คือหายใจปุ๊บแล้วก็เข้าในรูนี้เวลาหายใจ
1: น้องคนดีรู้ไหมว่าฟันงูเนี่ยสามารถหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วย
2: ไม่รู้ค่ะ
1: ไม่เหมือนฟันน้องคนดีฟันน้องคนดีถ้าฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ฟันงูเนี่ยหลุดแล้วขึ้นใหม่ได้
3: ใช่ครับ
1: ขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆจนวันจะเสียชีวิตไปเลยคุณหมอเขาบอกว่า
3: เกือบสุดของขากรรไกรครับและกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเนี่ยส่วนใหญ่มีพิษไม่อันตรายถึงชีวิตมนุษย์ครับยกเว้นแค่บางชนิดเท่านั้นในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกกลุ่มงูเขียวไปอินงูปล้องทองและก็งูแท้หางม้าครับผมกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิษร้ายแรงใช่ไหมครับที่บอกก็เป็นงูเห่าตกดินหรือว่าเราไปโดนแสงแดดเราจะตายทันทีเนื่องจากโดนพิษของเขาครับพิษของเขาแต่ในความจริงแล้วงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่มีพิษครับผมและก็เชื่องครับจับได้ทุกคนครับถ้าเราจับได้
1: จับไหม
3: ลองแสงดูได
2: ้
3: ที่ได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์นะครับเกล็ดของเขาเนี่ยจะสะท้อนกับแสงแล้วออกมาเป็นเจ็ดสีของสีรุ้งครับผมเห็นไหมครับว่างูที่มีพิษก็ไม่ได้ดุเสมอไปครับผมโดยเฉพาะงูตัวนี้เนี่ยเวลาถูกรบกวนนะครับเขาจะแกล้งตายครับครับผมแต่ว่าผมจะไม่โชว์แกล้งตายนะเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตายจริงๆครับก็คือโดนรบกวนมากๆเนี่ยพอเวลาเขาแกล้งตายครับเขาเกิดความเครียดมากๆอาจจะช็อกได้เลยครับผม
1: น้องๆครับมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่คนส่วนมากรู้แต่อาจจะรู้ไม่หมดนะครับเฮ้อะไรนะน้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้เตรียมของบางสิ่งมาให้น้องคนดีดูนะฮะคนไทยเขาเชื่อกันว่ามะนาวเนี่ยสามารถไล่งูได้เชือกกล้วยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเนี่ยที่จะเอามาพันตัวงูหรือว่าเอามาคล้องงูแล้วงูจะหมดแรงจริงหรือไม่จริงครับ
2: หนูก็คิดว่า
1: ชัวร์ไหมไม่รู้ใช่ไหม
3: ชัวร์ใช่ไหม
1: เรามาลองกันดีกว่า
3: โอเคครับ
1: โอเคไหมมาง
3: ั้นเราเอางูออกมาเลยนะครับ
1: นี่อันดับแรก
3: คืองูบอลไพทอนครับผม
1: อันดับแรกนะครับเราจะลองมะนาวก่อนไหม
2: ได้
1: ดูว่าเขากลัวหรือเปล่าดูสิหัวมะนาวไหม
2: ไปเลยเอ้าไม่กลัวแฮ
3: รัดมะนาวให้ดูหน่อยสิ
2: ไม่รัดด้วยงูจะกลัวมะนาว
3: นะครับขนาดวางขวางหน้าจังเลยผ่านใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดแต่ที่เขาเชื่อกันเพราะว่าเขากลัวว่างูเนี่ยอาจจะได้กลิ่นที่มันเปรี้ยวๆแล้วอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วงูเนี่ยไม่ได้กลัว
3: ครับ
1: เรายังเคยเห็นงูเนี่ยพันอยู่ต้นมะนาวเลยนะครับ
3: ใช่ครับสำหรับถัดไปครับเชือกกล้วย
1: เชือกกล้วยที่เขาบอกว่าพันงู
2: แล้วมันจะ
1: ไม่เลื้อยมาลองดูสิ
2: ได้ไหม
3: ไม่งั้นเดี๋ยวลองพลิกตัวเขาดูครับจะได้รู้ว่าเขามีแรงพลิกตัวกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับถ้างูหมดแรงพอพลิกตัวเราจะกลับมาไม่ได้เลยจะดูตัวงูตอนนี้นะครับแน่กลับมาได้เหมือนเดิมไม่น่าจะเกี่ยวครับ
2: ไม่ได้ผล
3: ครับผม
1: ไม่ได้ผล

0: ถามหน่อยสิคะหน
1: ู
0: เคยได้ยินเขาบอกมากันว่าถ้าเจองูให้รีบตีค่ะ
1: เจองูให้รีบตีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องบอกกันเลยว่างูเนี่ยกลัวคนเหมือนที่คนกลัวงูเหมือนกันอย่างแรกเลยที่เราเจองูเนี่ยถ้างูเห็นเรานะครับงูจะต้องหนีเราก่อนแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอในระยะประชิดเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาตกใจก็จะต้องตีก่อนอยู่แล้วครับซึ่งเรื่องการตีงูนะครับคนไทยเรามีสุภาษิตที่เรียกว่าตีงูอย่าตีให้แค่หลังหักต้องตีให้ตายไม่เช่นนั้นจะกลับมาแต่ในความเป็นจริงนะครับงูที่โดนตีหลังหักก็ตายแล้วครับผม
2: คือจะเคลื่อนตัวไม่ได้
1: ครับ
2: กระดูกสันหลังเขาจะหักแล้วเขาจะไม่สามารถเคลื่อนได
1: ้มีอยู่ครั้งนึงครับได้รับบริจาคงูเขียวไปยินมาแต่ว่าโดนตีมาแล้วเรียบร้อยครับอาการคือชักไม่หยุดเลยโดนตีบริเวณช่วงคอของเขาครับหลังจากนั้นเราก็ช่วยเหลือได้หลังของเขาซึ่งควบคุมระบบประสาทของเขาครับไม่ใช่ว่าเขาเสียชีวิต
2: ส่วนใหญ่งูที่โดนตีนี่มักจะไม่ค่อย
1: ไม่รอดครับใช่ครับ
2: ก็คือจริงๆอย่าไปตีงู
1: ครับ
0: ใช่
2: ให้หาคนที่เชี่ยวชาญ
0: มาจับแล้ว

0: ปล่อย
1: ครับผม
2: น้องคนดีรู้ไหมครับว่างูเนี่ยก็ป่วยนะครับที่สำคัญเลยเวลาตรวจงูนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมของเขาก่อนว่าปกติที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยอยู่ดีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่การกินอาหารแล้วก็การขับถ่ายของเขาเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุแรกๆเป็นอาการแรกๆที่แสดงว่าเขาป่วยแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นงูนะครับสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างครับเช่นภาวะพื้นฐานของตัวเขาครับนี่ครับดูจากสีเยื่อเมือกของเขาอย่างตัวนี้นะครับปกติครับผมแล้วก็ดูบริเวณฟันบริเวณเหงือกว่ามีการอักเสบหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามีน้ำลายหรือว่ามีเสมหะ
0: จับเบาๆ
2: ครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็คลำดูครับตั้งแต่หัวไปถึงหางเลยครับซึ่งงูเนี่ยอวัยวะเขาค่อนข้างจะเรียงตัวเดียวครับถ้าเกิดเราคลำเนี่ยแล้วพอจะทราบได้นะครับก็คือถ้าเป็นอวัยวะที่มีการอักเสบหรือว่ามีการบวมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยหรือว่ารู้สึกได้เลยว่าอวัยวะ
0: ใจมันก็จะเป็นปอด
2: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
3: ปอดปอดปอดปอด
2: หลังจากนั้นก็จะเป็นกระเพาะอาหารครับผมแล้วก็เป็นลำไส้ของเขา
0: น้องคนดีถามว่าเราจะแบ่งเพศแยกเพศยังไง
3: ใช่
0: ไหมครับที่คุณหมออธิบายว่าตรงนี้เนี่ยอวัยวะเพศเนี่ยจะอยู่ตรงก้นเขาคืออุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับตรวจเพศเขาเรียกว่าเซ็กซิ่งโพสต์แล้วก็จับไหนขึ้นนะฮะ
3: อันนี้หนูไม่กล้า
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะหาช่องสอดเหล็กเข้าไปแล้วก็วัดดูว่าเกรดเนี่ยกี่เกรดโดยประมาณอันนี้ลึกมากแสดงว่าเป็นตัวผู้นะครับ
2: ตลอดเวลาทำให้ยูรีงูตัวนี้เนี่ยหนีจากน้ำขึ้นมาบนบกครับแล้วก็เริ่มมีจุดมีแผลตามตัวครับซึ่งโรคนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าโรคผิวหนังอักเสบ
3: เห็นแล้วก็สงสาร
0: น้องคนนี้ว่างูเจ็บไหมเนี่ย
3: เจ็บค่ะ
2: ครับซึ่งแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นได้ทั้งแผลสดแล้วก็แผลเปื่อยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องแก้ไขแผลเหล่านี้ออกไปให้หมดครับอย่างจุดที่เป็นแผลสดเราก็จะทำการล้างแผลให้สะอาดครับส่วนบริเวณที่เป็นแผลเปื่อยหรือเป็นเนื้อตายแล้วก็จะต้องพยายามเอาเนื้อตายแล้วก็ฝีหรือหนองนะครับออกมาให้ได้มากที่สุด
3: ตอนนี้หนูคิดว่าแล้วทำไมเขาถึงต้องปรับอุณหภูมิน้ำคะทำไมต้องปรับเพื่อให้มันกับเข้ากับตัวสัตว์หนูคิดว่าจริงๆมันควรจะอยู่ได้กับทุกอุณหภูมิไม่ใช่หรอ
2: ต้องกล่าวไปเลยครับว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นครับ
0: สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนในการที่ปรับอุณหภูมิตัวเองขึ้นมา
2: ครับ
0: คราวนี้ถ้าเขาอยู่ในที่ที่เย็นเกินไปเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเขาเนี่ยทำงานได้ไม่เป็นปกติไม่เหมือนคนเราคนเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นเนี่ยร่างกายแล้วก็อุณหภูมิเท่าเดิมแต่ถ้าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นตัวเขาก็จะเย็นไปด้วยคราวนี้พอเขาเย็นเนี่ยร่างกายเขาก็ทำงานได้ไม่เหมือนปกติใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: พอทำงานได้ไม่เหมือนปกติเชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะฉวยโอกาสในการที่เจริญเติบโตแล้วร่างกายเขาเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้เขาก็เลยป่วยได้ง่าย
3: ก็วันนี้นะคะหนูก็ได้รู้ด้วยค่ะว่างูที่มีพิษกับงูที่ไม่มีพิษเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องดุร้ายไปทุกชนิดนะคะแล้วก็หนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่างูเนี่ยออกลูกเป็นตัวได
0: ้
3: คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าทำไมคนถึงใจร้ายก็เพราะว่าเขาทั้งตีงูทั้งเชื่อผิดเรื่องที่งูเนี่ยมันเป็นดุไปทุกตัวเลยมันเป็นความเชื่อที่ผิดสุดๆค่ะ
0: ค
3: แล้วก็หนูก็สงสารค่ะที่คนเนี่ยไปไล่ตีงูทำร้ายงูคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นของจากธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรจะไปทำร้ายเขา
0: ครับ
3: เราก็ควรจะอนุรักษ์เขาไว้เพราะเดี๋ยวนี้งูแต่ละชนิดเริ่มหายได้ยากมาก
0: ครับวันนี้น้องคนดีเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะ
0: โอเคอย่างงั้นเราก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๊ตนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณสวนงูสถานสวภาสภากาชาติไทยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคร
3: ับ
0: ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

0: สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที
2: ่วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: อีกค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แอมค่ะเย่เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในStrong Togetherนะคะวันนี้ก็อยู่กับโยคะเบิร์นนะคะเป็นการนำโยคะมาผสมกับท่าออกกำลังกายทำตามได้ง่ายๆที่บ้านทำได้ทุกคนแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอยู่ในโปรแกรมของ lower body นะคะหรือว่าช่วงล่างของร่างกายนี่เองนะคะฝึกความแข็งแรงของช่วงขาช่วงสะโพกของเรากันนิดนึงนะคะวันนี้จะมีการเน้นเรื่องของสะโพกนิดนึงนะคะเพราะว่าสะโพกที่แข็งแรงเนี่ยก็เป็นตัวหลักๆเลยนะคะในการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าเวลาที่เราต้องขยับเคลื่อนไหวเวลาเราบิดตัวนะคะเวลาเราก้มหยิบของต่างๆเนี่ยนะคะเราใช้ออกแรงจากสะโพกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเวิร์กเอาท์กล้ามเนื้อสะโพกกันนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพกันก่อนนะคะนั่งสบายสบายเลยค่ะนั่งขัดสมาธิขาไม่ซ้อนทับกันนะคะยืดสันหลังของเรายาวๆสูงสูงไว้ข้อบ่าไหล่ผ่อนคลายกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองค่ะให้ลมหายใจของเราลึกและยาวเบาสบายหายใจเข้าให้รู้สึกท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกท้องแฟบลงอกยุบลงขับลมหายใจและร่างกายของตัวเราเองให้เรามีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับทุกท่าที่เราจะฝึกในวันนี้หายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งหายใจออกยาวโอเคค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นได้เรามาวอร์มอัพร่างกายกันสักนิดนึงก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหมุนศีรษะไปทางขวาค่ะหมุนกว้างๆสัก3รอบหายใจเข้าหายใจออก2ขออีกรอบเดียวค่ะ3แล้วหมุนกลับด้านอีก3รอบสบายๆผ่อนคลายคอบ่าไหล่23โอ้ค่ะหมุนออกไปด้านนอก2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับเข้าด้านในอีก10รอบค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคผ่อนคลายค่ะอ่ะทีนี้ประสานมือไว้ด้านหน้าแล้วพลิกฝ่ามือเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโหลดฝ่ามือลงประสานมือไว้ด้านหน้าเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบเดียวค่ะประสานมือหายใจเข้าหายใจออกหลังจากนั้นมือขวาจับที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้า

ืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์ผิดตัวค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางทีนี้มาเป็นที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะชันเข่าทั้งสองข้างของเราขึ้นมานะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะมือวางไว้ด้านหลังค่ะให้ปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้านะยืดอกขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขออีก2รอบเท่านั้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคเอาค่ะกลับมาตรงกลางแล้วไปเจอกันที่ท่า All Four ค่ะ Cat and Cow กันสักนิดนึงค่ะวอร์มแนวกระดูกสันหลังของเราเล็กน้อยนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นใช่หายใจออกโกงหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะสูบสะดือเข้าไปสูงสูงหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นยืดอกเปิดอกไว้นะคะพยายามให้หัวไหล่อยู่ห่างจากใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือค่ะขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือเข้ามาสูงสูงโก่งหลังเหมือนแมวโกรธเลยค่ะหายใจออกผ่อนคลายต่อไปนะคะทีนี้เราจะเปิดแขนขวาขึ้นหาเพดานเหยียดแขนขึ้นสูงสูงเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายหูเกือบแนบแมทเลยดีค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นค่ะหายใจออกสอดแขนไปดีค่ะสะโพกของเราจะอยู่ที่เดิมนะคะขออีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนมาสลับข้างค่ะไปข้างซ้ายกันบ้างค่ะเปิดแขนซ้ายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาหูเกือบวางแนบแมทอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนมาโอเคเรียบร้อยแล้วเอามือวางกลับมาค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะมาเวิร์กเอาท์กันที่ท่าแรกนะคะจะเป็นท่าที่เรายืดข้อพับสะโพกเราเคยทำกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้แพรจะเพิ่มการเหยียดแขนขึ้นไปด้านบนนะคะหายใจเข้าและหายใจออกเราจะถอยสะโพกมาด้านหลังค่ะเพื่อยืดเหยียดต้นขาด้านหลังของเราพร้อมๆกับกระดกปลายเท้าด้านหน้ามาด้วยแล้วเอามือลงช่วยประคองด้านหน้าแบบนี้นะคะขอข้างละ5ครั้งนะคะปัดเริ่มเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังแล้วสับมือลงวางที่พื้น1หายใจเข้าหายใจออก2ดีค่ะยืดเหยียดหายใจเข้าดีมากค่ะหายใจออกสับแขนลงถอยสะโพกมาด้านหลังแต่เราจะยังไม่นั่งทับส้นเท้าอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าลองดูอย่าให้หัวเข่าล้ำปลายเท้ามากเกินไปหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังดีค่ะยืดหลังตรงไว้สลับข้างแล้วค่ะให้ขาซ้ายมาอยู่ด้านหน้ากระเถิบเท้าซ้ายไปด้านหน้าให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นค่ะแล้วผลักสะโพกไปด้านหน้าดีค่ะหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังแล้วสับมือลงวางที่พื้นยืดอกไว้ดีค่ะขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังแต่ไม่นั่งทับส้นเท้านะคะยืดต้นขาด้านหลังขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังดีค่ะพยายามยืดอกไว้อีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นอย่าให้เข่าล้ำปลายเท้ามากเกินไปหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลัง

0: อีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังโอเคเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ท่าต่อไปนะคะเรียกว่าท่า Fire Hydrant นะคะจะเป็นการฝึกสะโพกข้างของเรานะคะเราจะอยู่ในท่า All Four นะคะแบบนี้นะคะเข่ากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะเปิดเข่าออกด้านข้างนะคะโดยที่สะโพกของเรายังคว่ำอยู่ที่เดิมเราจะไม่บิดตัวช่วยนะคะตัวของเรายังคว่ำมาไว้สะโพกยังคว่ำมาไว้เปิดแค่เข่าออกด้านข้างเราจะรู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างนะคะใช่ค่ะดีค่ะขอ10ที2เดี๋ยวแพรทำด้านข้างนี้ให้ดูด้วย3ดีค่ะแล้วกลับมา4เกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้5 6ดีค่ะเกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้นะคะ2ถูกต้องดีมากค่ะ3เราจะรู้สึกการทำงานของสะโพกด้านข้างของเรานะคะ4เราจะไม่บิดตัวช่วยนะ5เกรงท้องไว้ค่ะ6บางคนอาจจะกางไม่ได้เยอะ
1: ปลายเท้านะคะหรือกระดกปลายเท้าด้านขวาของเรานะคะเข้ามาหาลำตัวของเรานะคะแล้วค่อยๆยกขาของเรากางขึ้นแล้วค่อยๆลงมาค่ะขอ10ทีค่ะ2เกรงท้องไว้นะคะ3พยายามอย่าให้ตัวของเรา6เหมือนเป็นท่าสบายๆแต่ก็ไม่สบายนะ7อีก3ทีค่ะ8 9อีกครั้งเดียว
0: โอเคสลับข้างค่ะคราวนี้แพทย์จะไปช่วยดูน้องแอมนะคะเอาละ8ขออีกแค่2ทีค่ะเกรงท้องไว้9 10เยี่ยมมากค่ะนอนหงายนะคะหันเข่าไว้นะคะให้ส้นขาเกรงก้นเอาไว้นะคะออกแรงถีบที่ส้นเท้าของเราแล้วค้างอยู่ในท่านี้นะคะแพรขอแค่30วินาทีเท่านั้นค่ะท่านี้นะคะเป็นท่า Good Bridge นะคะเป็นการสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวด้วยแล้วก็เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกของเรากล้ามเนื้อก้นของเราด้วยนะคะท่านี้นะคะเราจะเกรงทั้งท้องเกรงทั้งหน้าขาออกแรงถีบจากส้นเท้าแล้วเกรงก้นของเราเอาไว้ค่ะขออีกแค่10วินาทีค่ะค้างไว้นะคะหายใจไว้ค่ะอีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆวางสะโพกลงหายใจออกแล้วพักสักครู่หนึ่งนะคะรอบที่1ผ่านไปวันนี้เมื่อยช่วงไหนบ้างคะเมื่อยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่เวลาเรานั่งนานๆเนี่ยข้อพับสะโพกเราจะตึงต้นขาด้านหลังเราก็จะตึงท่าแรกเนี่ยช่วยได้ดีมากเลยนะคะก็สามารถเอาไปใช้ทําได้บ่อยๆแต่หลายๆคนจะชอบบอกว่าอุ๊ยวางเข่าแล้วมันปวดเจ็บเข่าจังเลยวางที่พื้นสามารถหาผ้าขนหนูหรือไม่ก็หายใจออกขออีก2ครั้งค่ะยืดอกไว้นะคะหลังเราจะไม่ค่อมนะอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกอ่ะสลับข้างค่ะกระเทิบเท้ามาด้านหน้านิดนึงนะคะเข่าของเราจะได้ไม่ล้ำปลายเท้ามากขออีก2ครั้ง4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคไปกันต่อที่ Fire Hydrant นะคะเอามือวางที่พื้นไว้ค่ะข้อมือใต้หัวไหล่หัวเข่าใต้ข้อสะโพกแล้วกางขาออกค่ะมา1ขอนะคะแล้วนอนทับก้นแขนของเราสบายๆมือวางไว้ด้านหน้าช่วยทรงตัวไว้นะคะกระดกปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยค่ะแล้วยกขาขึ้นค่ะ1ค่อยๆลง2 3พยายามต้านแรงไว้นะคะ4 9อีกครั้งเดียวค่ะ

0: 10โอเคสลับข้างโอ้เริ่มรู้สึกเมื่อยนะเบิร์นนะเบิร์นมากเลยนะคะตอนนี้สะโพกด้านข้างของเราอ่ะโอเคค่ะเกรงท้องไว้มือช่วยประคองไว้ด้านหน้านะคะกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเล็กน้อยค่ะแล้วยกขาขึ้นค่ะ1ค่อยๆลงช้าๆนะ2 3เกรงท้องไว้4 5 6อีกนิดเดียวค่ะ7 8 9 10โอเคไปท่าสุดท้ายกรูดบิดค่ะเอาละนอนหงายนะคะแล้วชันเข่าขึ้นเดี๋ยวท่านี้แพรจะช่วยจับเวลานะคะมือวางข้างลำตัวไว้นะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ออกแรงพุชจากส้นเท้ายกสะโพกขึ้นเกรงท้องเอาไว้นะคะค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะออกแรงจากหน้าขาเกรงหน้าขาไว้ค่ะเกรงก้นของเราเอาไว้นะคะและเกรงท้องของเราเอาไว้นี่ค่ะพยายามกดฝ่ามือลงที่พื้นหายใจไว้ค่ะอีกนิดเดียวขออีกแค่10วินาทีเท่านั้น5 4 3 2 1ค่อยๆวางสะโพกลงค่ะเสร็จแล้วเซตที่2พักกันสักครู่หนึ่งเซตที่2เริ่มรู้สึกแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เซตที่2เริ่มจะแบบว่าโอ้โหเริ่มเบิร์นแล้ว
1: ทุกท่านี่ต้องมีสมาธินะคะเพราะไม่งั้นก็ล้มได้เลย
0: ใช่ๆโดยเฉพาะท่าที่นอนด้านข้างเหมือนจะง่ายแต่ต้องเกร็งท้องเอาไว้ด้วย
1: ใช่
0: ใช่มั้ยคะ
1: ขนาดตอนเอาลงก็ยังต้องเกร็ง
0: ใช่ค่ะถูกต้องบางคนแบบตอนลงแล้วโอ้โหปล่อยลงเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องค่อยๆลงมันจะรู้สึกถึงแรงต้านที่ขานะคะโอ้พักหายใจกันแป๊บนึงเหมือนไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยเนาะ
1: เหนื่อย
0: เออ
1: คู่แพ้เหนื่อยไหมคะทั้ง
0: พูดด้วยทำด้วยใช่ไหมคะมีการแบบว่าได้ใช้ร่างกายทุกส่วนนะคะตั้งแต่เส้นเสียงยันกล้ามเนื้อโอเคมาเดี๋ยวเราเซตสุดท้ายกันนะคะเอาล่ะคนทั้งบ้านทำตามไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะมาเริ่มจากลังแล้วก็โอเคสลับข้างกันค่ะเอาละเก็บก้นของเรานิดนึงนะก้นเราจะไม่แอ่นนะคะมาหายใจเข้าผลักสะโพกไปด้านหน้าหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลัง1หายใจเข้าหายใจออก2อีกนิดเดียวค่ะกางขาออกด้านข้างค่ะ1 2เกรงท้องไว้3ตัวไม่บิดไปมา4 5โฟกัสที่สะโพกด้านข้าง6เจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างค่ะปะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคมาต่อไปไซด์ไลน์เล็กเรสค่ะอ่ะได้นอนแล้ว โอเคเหยียดแขนออกไปเลยค่ะแล้วนอนตะแคงด้านข้างนะคะกระดกปลายเท้าเข้าหาลำตัวเล็กน้อยแล้วยกขาขึ้นค่ะ1 2 3เกรงท้องไว้นะ4 5 67โฟกัสที่สะโพกด้านข้างค่ะ8อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว9อีกทีเดียว10โอเคสลับข้างและแพรทำไปด้วยนะคะก็จะได้เท่าๆกันทั้ง2ข้าง เดี๋ยวออกกำลังกายข้างเดียวไม่เท่ากันอ่ะเตรียมตัวไปค่ะ1 2ใครดูอยู่หน้าทีวีทำตามด้วย3 4 56มาค่ะ7อีกนิดเดียว8 9 10โอเคท่าสุดท้ายแล้วกู๊ดบิดค้างไว้30วินาทีค่ะมาใครนอนดูอยู่หน้าทีวี

0: ำไปพร้อมๆกันนะคะเอาล่ะกระเถิบส้นเท้าให้เข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะมือวางที่พื้นไว้กดฝ่ามือที่พื้นให้แน่นๆ3 2 1ออกแรงพุชดันจากฝ่าเท้าของเราขึ้นมาค่ะแล้วเกรงท้องไว้ค่ะเกรงหน้าขาพร้อมๆกับการเกรงก้นด้วยแล้วค้างไว้นะคะ30วินาทีเราจะใช้การเกรงท้องนะคะเกรงหน้าขาเกรงก้นของเรานะคะฝึกแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงคอยแค่5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆลดสะโพกลงได้พูดเสร็จแล้วเป็นไงคะเมื่อยไหมรอบสุดท้าย
1: เพื่อนๆทางบ้านต้องเกิดทำพร้อมกันตั้งแต่เริ่มได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามายืดผ่อนคลายกันสักนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อ่ะมาเรามาเริ่มจากท่ายืดนะคะเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้ากระดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวเราเล็กน้อยหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้าจับปลายเท้าไว้ค้างไว้ค่ะถ้าใครจับปลายเท้าไม่ถึงนะจับหน้าแข้งได้นะคะพยายามยืดเหยียดตัวยาวๆไว้แต่ถ้าใครรู้สึกขาตึงมากจริงๆให้งอเข่าขึ้นมานิดนึงนะคะงอเข่าช่วยแล้วค่อยพับลำตัวไปด้านหน้าให้ไกลขึ้นกว่าเดิมค่ะก้มศีรษะลง2 1หายใจออกผ่อนคลายค่อยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ขาขวาค่ะข้ามขาซ้ายมาเลยวางฝ่าเท้าให้เต็มๆพื้นนะคะแล้วใช้มือซ้ายเนี่ยกอดเข่าขวาไว้ค่ะมือขวาวางไว้ด้านหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันเอามือซ้ายเนี่ยนะคะกอดเข่าขวาไว้แน่นๆนะเพื่อที่จะยืดเหยียดสะโพกด้านข้างของเราเมื่อกี้เราใช้งานกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างเยอะนิดนึงผ่อนคลาย2 1หายใจออกผ่อนคลายสลับข้างค่ะข้ามขาซ้ายมาที่ขาขวาแล้วเอามือขวากอดเข่าซ้ายไว้ค่ะมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังกอดเข่าขวาไว้แน่นๆ นะคะรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านอื่นถ้าใครก้มได้น้อยไม่เป็นไรเลยนะคะให้รู้สึกถึงการยืดผ่อนคลายนะคะการยืดเหยียดเป็นอะไรที่เราทำบ่อยๆแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวเรากลับขึ้นมาค่ะ

อร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะออกให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ที่เปิดมาตรงนี้